0: ผู้ประจำการและห้องนายกที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละสมาชิกของคณะรัฐบาลต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้ถูกมอบหมายความรับผิดชอบนี้ต้องได้กวดกาประเมินผลเป็นประจำของการนำของรัฐบาลต้องยกระดับขึ้นเติมอีกเท่านึงให้สมาชิกรัฐบาลเป็นผู้กล้าประดิษฐ์สร้างกล้าเสนอความคิดใหม่ๆออกเพื่อให้คันเทิงของตนพิจารณาบนพื้นฐานการพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: รัฐบาลวางเป้าหมายนับแต่นี้ฮอดปี2030จะสู่โซนเอาใจใส่ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งอยู่ในเขตตัวเมืองและเขตชนบทให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมคูและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงเทื่อละก้าวในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021-2025และเสนอทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030ต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบ่อนมานี่ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีฮู้ว่าจะตั้งปฏิบัติ6แผนเบียกจุดสุ่มของรัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นจะได้กำหนดเป็นเวลาแห่งชาติปรับปรุงเบียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาไว้หนุ่มแม่หญิงเด็กน้อยและความเสมอภาคหญิงชายให้มีคุณภาพดีขึ้น
2: การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตัวเมืองและเขตชนบทนะครับการพัฒนาอย่างสมคูและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงเถระก้าวมี6แผนเวียกจุดสุ่มในนี้มันพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวนี่ก็ได้จะได้กำหนดเขาเป็นเวลาแห่งชาตินะในขั้นต่อไปปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาวัยหนุ่มยิ่งหนุ่มเด็กและความเสมอภาคยิ่งใสให้มีคุณภาพดีขึ้นการพัฒนาเบียงงานแถลงข่าวให้ท่านสมัยและวงไวส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติและวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและสร้างให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและศิวิไล
1: นายกรัฐมนตรีฮู้ตื่มว่าพร้อมกันนั้นรัฐบาลจะสืบต่อพัฒนาเบียงงานแถลงข่าวให้มีความทันสมัยและวงไวส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติก้าวหน้าและสร้างให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและศิวิไลปรับปรุงระบบประกันสังคมปกป้องสังคมให้กว้างขวางและมีคุณภาพแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวว
0: ันที่30กรกฎาคมผ่านมานี้สหายวันไซพงสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคผู้ที่นำหอบด้านอยู่แขวงพงศลีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่เมืองบุญใต้แขวงพงศลีในโอกาสนี้สหายได้โอลมเน้นนักให้คณะนำของเมืองสุ่มใส่การพัฒนาเศรษฐกิจแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อและเพิ่มทวีเวียกงานกวดการพรรคพร้อมทางได้มอบเงินและอุปกรณ์รับใช้โครงการเพื่อสุขยู่การปฏิบัติงานของเมืองการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้มีสหายสันติแก้วยศานฮองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงศลีพร้อมด้วยคณะนำแขวงร่วมติดตามโดยให้การต้อนรับจากสหายท้องสิงห์อินทเสงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองบุญใต้พร้อมด้วยคณะนำเมืองในพิธีสหายท้องสิงห์อินทเสงได้รายงานสภาพโดยรวมและการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีของเมืองเมืองบุญใต้มีเนื้อที่ 1,402 กิโลตารเมตรประกอบมี65บ้านประชากร 32,000 กว่าคนมี8ชนเผ่าในครึ่งปีผ่านมาเมืองบุญใต้ได้สุ่มใส่แก้ไข8ปัญหาโดยอิงใส่4ทางแหงหาแล้วทางและการเชื่อมโยงสู่4ตลาดภายนอกในโอกาสนี้สหายวันไซพงสวรรค์ได้เน้นนักไขขณะนำพนักงานนักขบและพนักงานลักเลงของเมืองเอาใจใส่7เวียกงานสำคัญคือสุ่มใส่จะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพรรควาระแห่งชาติและมติกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแขวงเมืองให้ปรากฏผลเป็นจริงส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงแบบเป็นกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริม SME เศรษฐกิจภูมิปัญญาดึงดูดการลงทุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนยกระดับเวียกงานสาธารณสุขแก้ไขความทุกข์ยากส่งเสริมการศึกษาและสร้างสีมือแห่งงานให้เด็กน้อยเยาวชนเพิ่มทวีการรักษาความสงบโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมทางไซเบอร์ หรือสแกมเมอร์สร้างภาคให้พอใส่ขิมเข็งนักแน่นการเลือกฟินและสร้างพนักงานต้องมีแผนการที่ดีเบียกงานกวดกาเป็นเครื่องมือที่นำนำพาที่สำคัญคณะพักต้องมีความรับผิดชอบกวดกาอย่างตาแหลมคมหูไวใจสะอาดและเพิ่มทวีความสามัคคีปกป้องภายในปรึกษาหารือกันเป็นหมู่คณะทั้งแผนเวียกแผนเงินและแผนคนโอกาสนี้สหายวันไซพงสวรรค์ได้มอบเงินห้อยล้านกีบให้เมืองปุ่นใต้พร้อมกันนี้คณะกวดกาศูนย์กลางพักยังได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1สุดพร้อมปรินเตอร์4ให้คณะกวดกาเมืองปุ่นใต้หับไส้เบียกงานหลังจากคณะนำได้ลงเยี่ยมยามโครงการเลี้ยงปลาในหนองเพื่อสนองให้ตลาดภายในและต่างเมืองพร้อมทั้งได้กวดเบิ่งอาคารที่จะปรับปรุงให้เป็นห้องการฮิบเวียกของตาแสงบุญยองเมืองปุ่นใต้ตื่มอีก
1: นับแต่ปี2026หา2030กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะสืบต่อพัฒนาบุคลากรดิจิตอลปรับปรุงนิติกรรมห้องหับการหันเป็นดิจิตอลและการหันเป็นปัญญาประดิษฐ์ให้ขยายตัวหลายขึ้นท่านสันติสุขสิมมาลวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในฮู้ว่าจะสืบต่อพัฒนาระบบบริหารรัฐดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์คุ้มครองคลื่นความถี่หับประกันความปลอดภัยไซเบอร์ให้มีมาตรฐานสูงนำใช้นวัตกรรมดิจิตอลและพัฒนาไปสนีให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆ
3: ได้เอาใจใส่ในการบำรุงก่อสร้างพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในนี้ได้ปรับปรุงยกระดับสถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารได้นำส่งพลังงานไปศึกษาต่ออยู่ภายในและต่างประเทศในระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีนอกนั้นได้ส่งพลังงานเข้าร่วมของประชุมสัมมนาฝึกอบรมภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งได้ส่งพลังงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่ท้องถิ่นการคุ้มครองสมาชิกภาคพลังงานก็ได้หันเป็นทันสมัยกระก้าวโดยได้นำใช้โปรแกรมคุ้มครองข้อมูลสมาชิกพรรคเก็บกำประวัติต้นกำเนิดและประวัติการเคลื่อนไหวรอบด้านของสมาชิกพรรคพลังงานทั่วองค์กรพรรคกระทรวงตอนนั้นยังได้สืบต่อปอกผู้เวียนงานพลังงานโดยปฏิบัติตามทิศสร้างการหันเทียนที่แข็งแรงเลือกซึ่งรอบด้านในเวียนงานพลังงานตามมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคและมติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเป็นบนอิงให้แก่การค้นคว้าซับซ้อนจัดวางพลังงาน
1: ท่านสันติสุขสิมมาลวงศ์ฮู้ตื่มว่าจะสืบต่อปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของพรรคเปิดกว้างการร่วมมือกับสากลด้วยหลายรูปแบบยัดเยียงการสนับสนุนร่วมมือและช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์คู่ความพัฒนาทั้งในขอบอาเซียนสากลและองค์การจัดตั้งสากลต่าง
0: ๆบริษัทกุหลาบคำจำกัดและบริษัท SKV Group ได้สมทบทุน600ล้านกีบให้แขวงขมวนเพื่อนำไปซ่อมแปลงอาคารเรียนและจะซื้ออุปกรณ์การศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูแขนงการศึกษาของแขวงพิธีมอบหับจัดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมพันมณีที่ห้องว่าการแขวงขมวนโดยท่านอนิสัยสุขวงศ์ประธานบริษัทกุหลาบคำจำกัดมอบเงิน300ล้านกีบและท่านโชคชัยสุขวงศ์ประธานบริษัท SKV Group มอบเงิน300ล้านกีบรวมเป็น600ล้านกีบต่างหน้ากล่าวหับโดยฐานไสยสนะโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนโดยมีผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านไสยสนะโคตรภูธรได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อทั้งสองบริษัทที่ร่วมแสดงน้ำใจและความรับผิดชอบในการช่วยเหลือแขวงขมวนภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งยืนยันว่าเงินสมทบจำนวนนี้จะนำใส่อย่างถูกจุดประสงค์โปร่งใสและเกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อให้โรงเรียนที่เสียหายสามารถกลับคืนมาเปิดการเรียนการสอนได้เป็นปกติพร้อมนี้เพื่อเป็นการเชิดชูและขอบใจต่อการประกอบส่วนอันมีคุณค่าในการฟื้นฟูแขนงการศึกษาและการบรรเทาผลกระทบจากภัยน้ำท่วมของแขวงท่านไสยสนะโคตรภูธรได้มอบใบย่องยอให้ทั้งสองบริษัทตื่มอีก
1: ตลอดระยะ1ปีผ่านมาคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซได้นำพาซี่นำประชาชนแขวงอุดมไซจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงได้ดีพอสมควรเห็นให้ทั่วแขวงสามารถรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสืบต่อขยายตัวการจัดเก็บและหับได้เลื่อนแผนการที่วางไว้โครงหลังพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและชีวิตการไปอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการแก้ไขดีขึ้นทีละก้าวท่านคำแสงลาลีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซให้สัมภาษณ์ว่า ถึงว่าจะเป็นแขวงผู้ดอยความอัตราส่วนสูงแต่ก็มีทางแห่งบ่มซ่อนหลายด้านที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงบ่หน่อยเนื่องจากแขวงมีจุดที่ตั้งอยู่ใจกลางของหาแขวงภาคเหนือและตั้งอยู่จุดใจกลางของอนุภาคพื้นเป็นต้นเวียดนามจีนและไทย
4: ถึงแม้ว่าแขวงพวกเขาอาจจะเป็นแขวงที่มีผู้ดอยความอัตราส่วนสูงแต่ว่าแขวงพวกเขาก็มีทางแห่งบ่มซ่อนหลายด้านที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงพวกเขาบ่น้อยหนึ่งในทายแห่งดังกล่าวและมันจุดที่ตั้งของแขวงพวกเขาซึ่งแขวงพวกเขาตั้งอยู่ใจกลางของบรรดาแขวงหาแขวงภาคเหนือของสปป.ลาวนอกจากนั้นพวกเขายังตั้งอยู่จุดใจกลางของบรรดาอนุภาคพื้นเป็นต้นละแมนสสเวียดนามสปจีนลาสานาจักไทยย้อนจุดพิเศษดังกล่าวในระยะผ่านมาทางพรรคในรัฐบาลก็คือองค์การปกครองแขวงอุดมไส่พวกเขาได้เอาใจใส่ในการพัฒนาอัตนางเส้นทางเพื่อการเสื่อมจอดหรือเสื่อมยงเอื้ออำนวยให้แก่การดึงดูดการลงทุนต่างๆ
1: ท่านคำแสงลาลีเยฮูเติมว่าแขวงอุดมไซมีสายแดนติดกับประเทศจีนยาว21กิโลเมตรมีเส้นทางคมนาคมทางบกทางอากาศและทางน้ำพิเศษแม้นมีเส้นทางรถไฟแล้วจีนผ่าน3เมือง3สถานีคือเมืองไซเมืองนมอและเมืองงามีเส้นทางเลขที่13เหนือและทางรถไฟแล้วจีนตัดกับเส้นทาง 2E2W เสื่อมต่อจากภาคตะวันตกเสียงเหนือของเวียดนามผ่านแขวงพงศลีไปหาภาคเหนือของแขวงสิงห์บุรีและภาคตะวันออกเสียงเหนือของราชอาณาจักรไทย
0: วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้กลุ่มคุ้มครองสมนูครัวและก่อสร้างหักฐาน509กระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีมอบหับอาวุธปืนและลูกปืนจากกองบัญชาการนครหลวงวิจันทร์และกองบัญชาการปคสแขวงเสกองที่สามารถเก็บกู้คืนมาได้ต่างหน้ามอบโดยพันเอกบุญทรงดาลเซนห้องหัวหน้ากองบัญชาการปคสนครหลวงวิจันทร์พันโทจันทร์พงศ์วิจิตรหัวหน้าห้อง509กองบัญชาการปคสแขวงเสกองและต่างนาหับโดยพลจัตวาแกนจันทร์พมจักรหัวหน้ากลุ่ม509มีคณะผู้สอบคันกระทรวงกลุ่มห้องวิสาเฉพาะเข้าห่วมการมอบหับอาวุธปืนและลูกปืนในครั้งนี้กองบัญชาการปคสนครหลวงจันทร์ได้มอบปืนจำนวน67กระบอกในนี้มีปืนสั้น56กระบอกปืนยาว11กระบอกและลูกปืนจำนวน1และกองบัญชาการปคสแขวงเสกองได้มอบปืนจำนวน13กระบอกในนี้มีปืนสั้น11กระบอกปืนยาว2กระบอกและลูกปืนจำนวน1อาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธที่เจ้าหน้าที่เก็บกำมาได้จากการลงโฆษณาขนขวยการกวดกาลาดตระเวนตามขอบเขตความรับผิดชอบพร้อมทั้งได้รับการมอบคืนด้วยความสมัครใจจากพนักงานอาวุโสบำนาญพ่อแม่ประชาชนผู้มีน้ำใจรักชาติที่เห็นได้ถึงผลร้ายและภัยอันตรายของการมีอาวุธและวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยบ่ถูกต้องผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตลอดระยะผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้คืนมาได้แล้ว 4,500 กว่ากระบอกในนี้ปืนสั้น 3,800 กว่ากระบอกปืนยาว640กระบอกและเก็บกู้อาวุธปืนเซิกได้จำนวน 4,300 กว่ากระบอกปืนสั้น 2,700 กว่ากระบอกปืนยาว 1,600 กว่ากระบอกโอกาสนี้พลจัตวาแกนจันทร์พมจักรได้มอบใบสุ่มเสยและแสดงความย่องยอสุ่มเสยของทั้งสองกองบัญชาการและผู้ที่นำเอาอาวุธปืนที่เก็บกู้คืนมาได้มามอบให้ในครั้งนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้พนักงานอาวุโสบำนาญประชาชนบรรดาเผ่าถ้าหากยังมีอาวุธปืนอาวุธลาเนื้อหรือวัตถุระเบิดประเภทต่างๆอยู่ในครอบครองให้ฮีพอนนำมาส่งและมอบคืนให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บเมียนทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้สังคมลาวมีความสงบปลอดภัยหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
1: อิงตามข้อมูลจากแผนกสถิติกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมแผนการและการหอมเมยฮูวาการส่งออกสินค้ากสิกรรมอยู่ด้านสากลผู้เกือกแขวงอัตตปือในเดือนมิถุนาปีนี้สามารถส่งออกพืชผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์ไม้จำนวน 25,754 กว่าต้นรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 23,600,000 กว่าดอลลาร์สำหรับรายการสินค้ากสิกรรมที่ส่งออกเป็นส่วนหลายแมนเม็ดกาเฟแป้งมันต้นหมากม่วงแกนสลีบดยางพารากากมันต้นหมากถั่วเขียวสดสาต้มน้ำแป้งผสมน้ำตาลพริกไทยไม้เครื่องตุบูซาไม้เปื่อยไม้แคนอย่างยานขาวสวนปลูก ขี้เบียร์ใบยาสูบแห้งสินค้าดังกล่าวส่วนหลายได้ส่งออกไปเวียดนามจีนเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นสินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปเวียดนามซึ่งประกอบมีกาเฟจำนวน 2,277 ต้นมักนอด600ต้นเปลือกบง32ต้นแป้งมันต้น 2,708 ต้นหมากโอ15ต้นน้ำตาลออร์แกนิก35ต้นน้ำตาลสายขาว135ต้นกากน้ำตาล700ต้นหมากส้มโอหรือหมากเกี้ยงใหญ่14ต้นหมากม่วงหิมพานต์70ต้นขี้ยางพารา 1,000 กว่าต้นไม้ยางพารา90ต้นไม้ยางพาราแปรรูป 1,000 กว่าต้นไม้ซักสำเร็จรูป70กว่าต้นและไม้วิก 2,000 กว่าต้นพร้อมนี้ยังได้ส่งออกไปจีนคือแป้งมันต้นจำนวน 3,000 กว่าต้นและหมากกล้วย 4,000 กว่าต้นนอกนั้นยังได้ส่งออกน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลออร์แกนิกและน้ำตาลทรายออร์แกนิกไปประเทศเบลซิกเติมอีกต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นวันที่30กรกฎาคมผ่านมานี้อยู่ห้องว่าการแขวงซิสมูลท่านนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านพลอยคำหงบุญยวงเลขาพักแขวงประธานคณะประจำสภาปาสุนแขวงเซสมูลพร้อมด้วยคณะจัดพิธีประกาศแต่งตั้งประธานและห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเซสมูล
5: ภายหลังการเข้าพบปะอยู่ที่สโมสรแขวงเซสมูลได้ดำเนินพิธีประกาศการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากนั้นท่านเมียงแก้ววรรณจักรห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ขึ้นผ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่197ของคณะประจำว่าด้วยการแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเพชรบูรณ์คือท่านพลอยคำหงบุญยวงเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเพชรบูรณ์และท่านนางคำศรีสิทธิวรดาเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเพชรบูรณ์ในพิธีท่านปริญญาเอกนางสุนทรสัญญาจักรได้ให้เกียรติขึ้นมอบมติตกลงให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งพร้อมทั้งได้ให้เกียรติโอรมและเน้นใส่ทิศชี้นำที่สำคัญเพื่อให้คณะสมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติและเห็นเวียงร่วมกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นให้มีผลสำเร็จสูงจากนั้นท่านพลอยคำหงบุญยวงในนามต่างนาผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้กล่าวรับคำโอรมแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งและปฏิญญาณตนที่จะสุ่มทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อรับประกันการปฏิบัติงานให้บรรลุตามคาดหมายพิธีประกาศแต่งตั้งได้อัดลงอย่างเป็นทางการและมีบรรยากาศอันสง่างามคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงเพชรบูรณ์รายงาน
1: กองประชุมคณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเหียบห้อยตามสายแดนลาวไทยระหว่างแขวงบุรีคำไสกับจังหวัดบึงกาฬราชอาณาจักรไทยครั้งที่7จัดขึ้นในท้ายเดือนกรกฎาคมผ่านมานี้ยงแฮมเดวันจังหวัดบึงกาฬราชอาณาจักรไทยหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายแขวงบุรีคำไสนำโดยท่านคำแวนปัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นประธานคณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเหียบห้อยตามสายแดนลาวไทยแขวงบุรีคำไสฝ่ายจังหวัดบึงกาฬนำโดยท่านสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยประธานคณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเหียบห้อยตามสายแดนไทยลาวจังหวัดบึงกาฬมีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
6: กองประชุมได้ฟังการทบทวนคืนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจะต่างปฏิบัติตามเนื้อในบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเหียบห้อยตามสายแดนลาวไทยระหว่างแขวงบุรีคำไสจังหวัดบึงกาฬครั้งที่6ระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์2023ที่แขวงบุรีคำไสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวซึ่งคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้รายงานให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการร่วมมือลาวไทยระหว่างแขวงบุรีคำไสจังหวัดบึงกาฬเห็นว่าได้รับการลดระดับขึ้นเทละกาวสภาพไส้เด่นโดยพื้นฐานอย่างสืบโตมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีการไปมาหาสู่การแลกเปลี่ยนซื้อขายการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยวระหว่างประชาชนสองฝ่ายมีการพัฒนาดีขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นตามบริเวณไส้เด่นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันแก้ไขอย่างทันการพร้อมกันนั้นคณะผู้แทนสองฝ่ายเดคนครัวประกอบกำมิดกำเห็นยังคงไปคงมาเพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อในร่วมกันด้วยบรรยากาศอันดีบนพื้นฐานแน่ใสการประกอบส่วนสร้างให้ไส้แดนของสองประเทศกลายเป็นไส้แดนแห่งสันติภาพเสถียรภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การพัวพันร่วมมือ แลกเปลี่ยนเวียกงานร่วมกันระหว่างแขวงบึงคำไสจังหวัดบึงกาฬในซุ้มปีต่อหน้าสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพบางเนื้อในร่วมกัน7เวียกจุดสุ่มคือการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเส้นแดนสองฝ่าย

0: 28พฤศจิกายน2010ว่าโดยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการแจ้งกั้นแนะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฉบับเลขที่0312ทับอคคพนลงวันที่13กุมภาพันธ์2012ถึงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงและนครในขอบเขตทั่วประเทศให้คุ้มครองราคาสินงัวหมูไก่และปลาด้วยเอกสารดังกล่าวมีกำหนดหลักการระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองราคาแน่ใจรักษาเสถียรภาพด้านราคาทั้งเป็นการปกป้องและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ดำเนินธุรกิจผู้ส้มไส้และผลประโยชน์ของรัฐเข้าสู่ระบบและระเบียบการที่รัฐว่างออกภายหลังรับฟังแล้วผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันปรึกษาหารืออย่างกงไปกงมาด้วยกองประชุมได้ตกลงเห็นดีรับห้องเอาโครงประกอบราคาสินค้าประเภทสินหมูสินงัวสินควายคือราคาสินหมูสินก้อนประเภท1ราคา 90,000 กีบต่อกิโลสินหมูประเภท2ราคา 85,000 กีบต่อกิโลเครื่องในรวม 75,000 กีบต่อกิโลน้ำมันสดบวกหนัง 35,000 กีบต่อกิโลหัว 70,000 กีบต่อกิโลพรบุญอุทิศผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
1: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศประเทศอินโดนีเซียได้เริ่มก่อสร้างโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อเลโกกนังกาโยแขวงสวาตะเวนตกเพื่อเน้นใส่ขยายขีดความสามารถในการบำบัดขี้เหงื่อและการผลิตพลังงานหมุนเวียนผ่านการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเพื่อเปลี่ยนขี้เหงื่อรวมถึงขี้เหงื่อพลาสติกให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าและเสื้อไฟทางเลือกนอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังถูกออกแบบมาเพื่อลดพรการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายให้น้อยที่สุดอีกด้วยท่านยูริโอสตันจูงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแห่ธาตุของอินโดนีเซียกล่าวในเวลาของหวมพิธีวางศีลระลึกว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างเวียกเหตุงานทำได้ประมาณ 1,500 ตำแหน่งและมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ40เมกะวัตต์โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเปลี่ยนขี้เหงื่อให้เป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นการช่วยลดพรการสะสมของขี้เหงื่อและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในทางการค้าในปี2029ในขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมอยู่ในขั้นตอนการก้าวเกียมสำหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อในเขตตัวเมืองที่สำคัญอยู่นครหลวงจาการ์ตาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดและปรุงแต่งขี้เหงื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่31กรกฎาคมผ่านมานิวารัฐบาลโอติดหาก็หับห้องเอาห่างกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มทวีการปกป้องเด็กในสื่อสังคมออนไลน์โดยห้ามเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า14ปีนำใช้บรรดาแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และบังคับให้ยั่งยืนอายุเมื่อเข้าบรรดาเว็บไซต์ที่มีเนื้อในสำหรับผู้ใหญ่ตามทางกฎหมายดังกล่าวบรรดาพื้นฐานสื่อสังคมออนไลน์จะมีระยะส่งต่อแก่ยาวฮอดวันที่1เมษายน2007ในระยะนี้บรรดาบริษัทต้องนำใช้มาตรการเทคนิคเพื่อจำกัดบ่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า14ปีเข้าในสื่อสังคมออนไลน์ได้บรรดาบริษัทที่ละเมิดอาจถูกปรับใหม่ถึง 600,000 ของรายรับหมดปีส่วนยูโปโลยประธานาธิบดีโปโลยก็ได้ลงลายเซ็นประกาศใส่กฎหมายห้ามเด็กน้อยนำใส่โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมและอนุบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติโปโลยได้หับห้องเอาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมผ่านมานี้บรรดามาตรการจำกัดดังกล่าวจะมีผลศักดิ์สิทธิ์แต่วันที่1กันยาปีนี้เป็นต้นไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไซอ่าน
3: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
4: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
3: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
4: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
3: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่า

0: และค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักฮักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคม
6: โทรค

ครั้งหน้าพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน8แห่ม5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ซึ่งพ่อท่านมื้อนี้เป็นวันจันทร์วันที่3ของเดือนสิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะคึมๆยังไม่เห็นแสงแดดเทือและอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกของเขตเวียกการสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายไปเสื่อมซึมในแต่ละของเขตเวียกการบ่หลวงก็เป็นทั่วประเทศว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่นะครับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนองของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการก็คือมืออื่นนี้จะเป็นมือครบครอบวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงวันที่8ของเดือนสิงหาวันที่5ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาวันสร้างตั้งในราอิสระในราสร้างชาติในปัจจุบันวันสื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายในวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในวันที่13สิงหาส่วนวันที่15สิงหาก็มีวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติและวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุด13สิงหาก็แม่นวันยึดอำนาจที่จะหมุนเวียนบ่บรรจบครบครอบฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมายังปวงสนองของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นจงได้เป็นเจ้าการให้ถึกตามที่ตามที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นเทิงวางขั้นกลางประสุมขั้นรุ่มจัดตั้งปฏิบัติและนอกจากนั้นสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเขาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินไขได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเบื้องต้นของรายการท่านฟังที่เคารพมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์คลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคงหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ที่ทางรายการกำลังไลฟ์สดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นในรายการว่าจะเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติหรือว่าปรากฏการณ์ยศโทษต่างๆเกี่ยวกับการปรับปรุงการก่อสร้างการพัฒนาตลอดถึงการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละของเขตเวียกงานว่ารวมก็คือทั่วประเทศทำฝันในกรอบที่กำลังพัฒนาไปยังประยุทธ์อย่างปัจจุบันนี้พวกเขาจะเห็นได้ว่าความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลโดยเยียงใส่มติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเหตุประเทศชาติได้มีการพัฒนาอย่างประยุทธ์อย่างทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นถึงแม้นว่าการปรับปรุงการก่อสร้างอาจจะบ่ทันเป็นเอกภาพแบบลักษณะเจริญเท่าๆเทียมกันแต่พรรครัฐบาลก็มีความเป็นห่วงเป็นใยทุ่มเทตื่นหอนอันมหาศาลก็ในการปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างให้ประเทศชาติมีความเจริญไปมาหาสู่กันสะดวกสบายซึ่งพวกเขาจะเห็นได้ทุกเขตแขวงตั้งแต่เหนือถึงใต้การทะลุเส้นทางไปมาหาสู่การจราจรทางด้านสินค้าของปวงสนอของพวกเขาลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับแล้วนั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวการล้วนแล้วแต่เป็นมติหรือว่าแสงสว่างจากมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งมาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วปวงสนอของพวกเขากำลังสุ่มใส่เสริมซึมจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคหนึ่งในนั้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก้การผันขยายและจัดตั้งไปตามทิศทางและจุดหมายดังกล่าวซึ่งส่องแสงให้เห็นการผันขยายและญาติธรรมอิทธิ์ของการเมืองของพรรคฉบับที่3คำขวัญดังกล่าวประกอบด้วยสี่เนื้อในต้นต่อคือยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเน้นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแต่ละเนื้อในมีความหมายสำคัญเช่นว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคหมายถึงการสืบต่อยืนยันและต่อยอดยกระดับการเพิ่มทวีความสามารถนำพาและลักษณะนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เด่นชัดขึ้นเป็นหัวประทับกว่าเก่าเหตุให้การนำพาของพรรคเป็นปัจจัยตัดสินนับมือนับมีบทบาทที่เข้มแข็งอย่างหอบด้านซึ่งแสดงออกถึงความเข้มแข็ง5ด้านบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการกำอำนาจของพรรคพรรคเคารพกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยได้เคลื่อนไหวกำอำนาจด้านกฎหมายไปเคียงคู่กับการซุกยูการคุ้มครองบริหารรัฐให้ไปตามกฎหมายอย่างแข็งแรงและเข้มงวดสามารถปกปักรักษามากผลของการปฏิบัติไว้อย่างมั่นคงและยาวนานตลอดไปส่วนว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการเป็นแกนนำในระบบการเมืองของระบอบประชาธิปไตยประชาชนหากฐานพรรคในทั่วระบบการเมืองและทั่วหัวหน่วยต่างๆมีความปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งอย่างแท้จริงตามทิศสมาชิกพรรคเข้มแข็งหากฐานพรรคก็เข้มแข็งแต่ละองค์คณะพรรคก็เข้มแข็งทั่วพรรคก็เข้มแข็งบทบาทการนำพาของพรรคได้รับการเสริมสูอย่างบุญยุทธยังและสูงเด่นชัดขึ้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงรึกซึ้งการตามพระบุตรบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์แต่ละขององค์คณะพรรคและหากฐานพรรคบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการนำพาทั่วสังคมในเงื่อนไขใหม่ของการกำอำนาจพรรคนำพาทั่วสังคมปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาเอาใจใส่ปรับปรุงการกำอำนาจของพรรคบนพื้นฐานจิตใจรับใช้ประชาชนและเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงพรรคยามใดก็ยึดมั่นถือเอาประชาชนเป็นกกเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนในการนำพาทั่วสังคมทุกๆแนวทางแผนนโยบายทุกๆอย่างของพรรคกฎหมายนิติกรรมต่างๆก็คือการเคลื่อนไหวนำพาคุ้มครองของพรรครัฐเท่านั้นของสังคมก็คือพนักงานสมาชิกพรรคต้องเริ่มจากเพื่อตอบสนองความเพียรข้องต้องการความมุ่งมั่นปรารถนาและสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนและของประเทศชาติอันใดกีดขวางประสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนต้องได้สกัดกั้นกำจัดปัดเป่าอย่างเด็ดขาดเหล่านี้เป็นต้น
ส่วนว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการด้านระเบียบวินัยควรเป็นแบบอย่างนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่มีการจัดตั้งที่เข้มแข็งมีความสามัคคีเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมารยาทปฏิวัติและการกระทำรักษาธาตุแท้ปฏิบัติความนักแน่นทางด้านการเมืองด้านอุดมการณ์สติต่อการจัดตั้งมีการคุ้มครองที่เข้มงวดด้วยระเบียบวินัยที่เคร่งครัดมีความกล้าหาญต่อสู้ต้านปรากฏการณ์ยอดท้ออดทนผ่านภาคอุปสรรคและความยุ่งยากต่างๆทันแถวสมาชิกพรรคตั้งหน้าแสวงหาความก้าวหน้าเป็นแบบอย่างนำหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่วางออกถึกที่มอบหมายด้วยความรับผิดชอบสูงและสำเร็จผลอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนปลอดใสข่าวสะอาดดุมันประหยัดซื่อสัตย์เที่ยงธรรมบ่สวยเสนาธิตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่บ่ชอบธรรมเล่านี้เป็นต้นและเคียงคู่กันนั้นบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในภารกิจปฏิบัติเนสไซบรรลุอุดมการณ์ก็คือจุดหมายสังคมนิยมที่พรรคและประชาชนเฮาได้เลือกเอาไว้แล้วนั้นพรรคมีพื้นฐานอันนักแน่นด้านและบบแนวคิดต้านทฤษฎีพฤติกรรมในด้านระบบนำพาการปฏิวัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่ลังเลบ่คอนแคนบ่ยุดย่นในการสืบต่อนำพาพันธกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงหอบด้านนักนวงและยาวนานเนสไซพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนด้านเนื้อในที่2นั้นก็คือตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหมายว่าทิศทางเส้นทางการพัฒนาชาติลาวยุคใหม่การสืบต่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติให้เข้มแข็งโดยสู้ซนเอาเศรษฐกิจของลาวออกจากระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการพึ่งพาและเอื้อยอิงให้กลายเป็นเจ้าตนเองอย่างมีบทบาทที่ก้าวเดินอย่างนักแน่นหมายว่าเป็นเจ้าด้านความรับรู้ในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ฮู้อิงใส่ท่าแห่งบ่มซ้อนของประเทศชาติฮู้นำใส่ทรัพยากรที่เฮามีอย่างคุ้มค่าและฮู้วางแผนในการคุ้มครองทรัพยากรของชาติให้คนลาวเป็นเจ้าหลายขึ้นได้เงินมาต้องฮู้ประหยัดอดออมฮู้ใส่ผู้ใจอย่างคุ้มค่าสืบต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มออกมาเรื่อยๆปรับปรุงพัฒนายกระดับกลไกเศรษฐกิจตลาดอยู่ประเทศเฮาไปตามทิศสังคมนิยมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจภาคพื้นได้สากลบนจิตใจของความเป็นเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจความบุกเบือนสู้ซนอย่างสูงสุดสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งลำขาของตนเองรับเอาสิ่งยอดยิ่งของโลกและสามารถก้าวออกสู่สากลได้อย่างนักแน่นตลอดไปส่วนว่าเนื้อในที่3ก็คือสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนนักแน่นหมายว่าการยืนยันหรือยืนย้ำคืนเกี่ยวกับบูรณะเส้นทาง9เดือนก็คือระยะทางของการปฏิวัติลาวภายใต้การนำพาของพรรคแม่นการปรับปรุงยกระดับการนำพาของพรรคอย่างหอบด้านโดยเล็งใส่สร้างพื้นฐานแห่งความกลมเกลียวและความเป็นระบบระหว่างของบนและของล่างสมัยข้ามผ่านสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยแก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมที่มีในปัจจุบันให้มีความนักแน่นมีความเข้มแข็งสร้างรัฐที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วย11แผนงานนโยบายใหญ่ในการสืบต่อยุแห่งการบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าเนื้อในอันที่4ก็คือการก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนี้แม่นเป็นการย้ำเตือนอีกอย่างนักแน่นและชัดเจนว่าภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาตามเส้นทางก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแม่นจุดหมายที่บ่อาจต้าวเปลี่ยนได้แม่นอุดมการณ์ที่บ่เปลี่ยนแปลงของพรรคเฮาเป้าหมายอันยาวนานที่ต้องได้สืบต่อยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมแม่นยึดมั่นในการสร้างสังคมนิยมที่ประชาชนเฮามีความหั่งมีผาสุกประเทศชาติของพวกเฮามีความมั่งคั่งเข้มแข็งและสังคมลาวมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลอันนี้แม่นวัตถุประสงค์แม่นจุดหมายที่พวกเฮาจะต้องไปถึงและกระทั่งเป็นทิศนำเป็นไม่หลาบัดแทกในการนำพาภารกิจปฏิบัติซึ่งพรรคเขาได้ยืนยันอย่างนักแน่นในแต่ละกองประชุมใหญ่ของตนเล่านี้เป็นตนฉะนั้นถ้าหากพวกเขามาหวนคืนเบิ่งว่าการเปิดขั้นและการดำเนินกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้ถือว่าเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญอีกบันหนึ่งที่เป็นทึกไว้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพรรคและของชาติลาวกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12นั้นได้ทบทวนคืนผลการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคและกำหนดทิศทางแผนนโยบายแผนปฏิบัติงานของพรรคและประเทศในซุมปีต่อหน้ายุทธศาสตร์พัฒนา10ปีกำหนดวิสัยทัศน์ฮอดปี2055เพื่อเป็นการสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคสู่ลวงเลือกย่างต่อไปสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยบูรณะประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นถ้าพวกเขาหวนคืนเบิ่งว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้
ยืนยันอย่างนักแน่นเติมอีกว่าแม่นกองประชุมที่มีความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงอยู่ภายในพรรคแม่นกองประชุมใหญ่แห่งการสืบต่อยุแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่ล่วงเลิกและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งหอบด้านแม่นกองประชุมใหญ่แห่งการเสริมขยายมนุษยปฏิวัติของทั่วพรรคแม่นกองประชุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบเพื่อการเมืองอันสูงส่งของพรรคในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิวัติและสัตกรรมของประเทศชาติแม่นกองประชุมใหญ่แห่งความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในการสืบต่อก้าวขึ้นของประเทศชาติทั่วพรรคและทั่วปวงสลาวต่างก็ซึ้งสมยินดีด้วยบรรยากาศอันฟดเฟื่องต่อผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ผ่านมาเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกการในพร้อมผ่ากันออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนและสมเสยผลสำเร็จด้านต่างๆที่ทั่วปวงสลอพวกเขาญาติมาได้ภายใต้การนำพาของพรรคอีกด้านนึงก็เพื่อกำหนดปรับต้นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหานี้มาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อที่3ของเดือนสิงหาก็คือเดือน8สากลว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8แฮม5ค่ำและทําฟินิกระดบนะนับตั้งแต่ประเทศชาติของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยพวกเขาจะเห็นได้การพัฒนามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นก็คือสภาประชาชนขั้นแขวงในมืออื่นนี้วันที่4ของเดือนสิงหาก็จะเป็นมือครบรอบและวันที่5สิงหาก็วันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8สิงหาวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาจะมีอยู่3วันนั่นก็คือวันสร้างตั้งแนวราอิสระก็คือแนวราสร้างชาติในปัจจุบันวันสื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว15สิงหาจะมีอยู่2วันนั่นก็คือวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติและวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดและ23สิงหาก็เป็นวันยึดอำนาจที่จะมีอายุหมุนเวียนบ่บรรจบครบรอบมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันนี้จากการแก้วจากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีเสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆอยู่วันจังสั้นนะแล้วก็นี้วงศิลป์วงอินคำสมเสยได้อาจารย์สอบเพลงคำฮักจัดในการได้ดีหลายพิษสมรพิษสมรเสียงสุขเนี่ยพันว่าจากมหาวิทยาลัยครูปากเสรับฟังเป็นประจำอยู่ปากเสเห็นเดชตั้งแต่เศร้าอันนี้จากวันจากวรรณเรศจากวรรณเรศนี่วรรณเรศรับฟังจากกรมตำรวจจราจรใช่บ่ตำรวจจราจรเพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำแล้วก็มีคำพรสีสุพรรณทองกระทำข้าวทางกับพระจะทำรายการแล้วก็คำเพชรเมื่อนี้อากาศแจ่มใสดีทั้งสดเวียดนามแขวงกวงบิงรับฟังอยู่ขอขอบใจจังสูงเด้อคำเพชรเด้อที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นฟังอยู่ทั้งสดเวียดนามอันนี้จากสุวรรณรับฟังจากทั้งแขวงจากเสียงขวงอากาศแจ่มใสดีตอนเช้าของเมื่อนี้แล้วก็อันนี้จากเห็นสีใช่บ่อัตปือครับฟังแจ้งดีและไก่เกดแก้วมณีวันครับฟังเป็นประจำเสียงชัดเจนดีขอขอบใจยังสูงทุกท่านและเกดแก้วติดตามเป็นประจำเสียงชัดเจนดีขอขอบใจทุกท่านที่จิตแจ้งผลการครับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีไปให้ท่านได้ฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษ4บัวทอง4สมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพลงคำพักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้อนี้เวลา 7:30 ขอความผาสุกสวัสดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ไม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และ WhatsApp มาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู่
4: นั่นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและ WhatsApp ที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
4: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
4: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถูกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
4: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อตรวจสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและตรวจสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
3: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
4: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาแอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
3: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ใหญ่แถมมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
4: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Skymart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดโต
1: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายเท
1: ่ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยมีรายการรับฟังได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz พร้อมเดียวกันนั้นเฮายังส่งต่อที่ FM 94.3 MHz สามารถติดตามรับฟังรายการได้
0: เจ้าก็สบายดีเป็นรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะพบพ่อกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้20วันจันทร์3สิงหาคม2026มื้อนี้พวกเรา2คนเนาะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ฟัง 8:00 น.ถึง 9:00 น.เนาะเป็นประจำสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยนอกจากออกอากาศผ่านทาง FM 103.7 MHz แล้วนี่ท่านผู้ฟังยังสามารถรับฟังแล้วก็รับชมเนาะผ่านทางระบบออนไลน์บ่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเว็บไซต์พร้อมกันกับทางแอปพลิเคชันอื่นๆพร้อม
1: เจ้าหรือว่าจะรับชมรับฟังในปัจจุบันนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะกดเข้าไปกดติดตามได้เพจของ Loud National Radio หรือว่าทานทีอยู่ทั้งบรรดาแขวงอื่นๆที่ว่าทานมีเงื่อนไขที่จะติดตามรับฟังทางวิทยุเพื่อนมาวิทยุออนไลน์เน
0: า
1: ะแต่ยังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะผู้ฟังเว็บไซต์ก็คือ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณของอินเทอร์เน็ตพวกเราจะมีรายการเรื่อยๆเนาะแล้วแต่เงินไขความสะดวกของแต่ละท่านสะดวกครับฟังส่งทางไหนการเลือกครับฟังได้พร้อมเดียวกันนั้นผลของการครับฟังเป็นแนวใดทางต่างแขวงแล้วนะผลของการครับฟังมาได้เติมให้ผู้ฟัง
0: เจ้าแม่แล้วเนาะเป็นจังไหนเนาะฟังเสียงแจ้งชัดเจนดีหรือบ่มีรายการก็บอกเข้ามาได้เด้อรวมถึงมีรายการเนาะที่อยู่ทางต่างแขวงมื้อนี้สภาพเปลี่ยนฟ้าอากาศเป็นแนวใดแจ้งกันเข้ามาแน่เนาะคือกันกับนครหลวงจันทน์บ่ที่ว่ามื้อนี้นี่เนาะแต่เศร้าๆเลยคึม
1: เจ้า
0: เนาะแต่ฝนยังบ่ทันได้ตกเทื่อเนาะทางสถานีพวกเฮาแต่ว่าก็คึ้มอยู่หลายเขตได้เบิ่งจากพยากรณ์อากาศแล้วนี่นะมื้อนี้มื้ออื่นฝนยังจะตกเป็นส่วนหลายอยู่เน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนาะที่วางแผนมีการเดินทางกันไปกันมาให้ระมัดระวังหลายขึ้น
1: แม่แล้วพร้อมเดียวกันนั้นบรรดาท่านที่อาศัยอยู่เรียบตามแม่น้ำสายต่างๆหรือว่าใกล้เขตภูผาป่าไม้ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเรื่อยๆคันมื้อใดที่เพิ่นแจ้งว่าจะมีฟ้าฝนสุราษฎร์หรือว่าบวกกับเรื่องของมีพายุเข้าสินะ
0: อ
1: ยากให้มีการกักเก็บความพร้
0: อม
1: เรื่องของการเคลื่อนย้ายวัตถุทรัพย์สินเงินคำที่มีค่ารวมไปถึงบรรดาสัตว์เลี้ยงของทานพร้อมเน
0: า
1: ะยกย้ายไปไว้บนที่ทานคิดว่ามันปลอดภัย
0: แม่แล้วเนาะก็ฝากไว้เด้อโดยเฉพาะแล้วผู้ใดที่ว่าอยู่เขตแคมป์แม่น้ำหรือว่าอาจจะเป็นโซเฟอร์ขับรถเนาะที่ว่าจะต้องได้ขับรถขนส่งสินค้าเนาะเป็นประเภทรถนักเน
1: า
0: ะในการไปเส้นทางที่ขึ้นภูเนาะโคดโค้งแน่หรือว่าเส้นทางภูอยู่เขตใดที่มักจะมีเหตุการณ์ดินเจือนเกิดขึ
1: ้
0: นอันนี้ก็ขอให้ได้เพิ่มสติระมัดระวังหลายขึ้นเพื่อความปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าคันว่าเป็นไปได้ก็อยากให้ฝืนเนาะเขาเพิ่นแจ้งมาหรือว่าจุดใดที่เพิ่นห้ามโดยเฉพาะเขตภูเก้าลักนี่ให้มีการศึกษาแล้วก็ถามกันเป็นระยะไปเน
0: า
1: ะระยะฤดูฝนนี่บางครั้งนี่เพิ่นจะมีการห้ามได
0: ้
1: เป็นประเภทรถใหญ่รถขนาดใหญ่นี่เพิ่นอาจจะบ่ให้ขึ้นเพราะว่าอาจจะมีบางจุดที่มันทางขาดบริเวณดินเสาะเจียนลงมาอาจจะมีการซ่อมแปลงหนทางอาจจะแปลงบ่ทันบางครั้งเข้าไปนี่ไปค้าอยู่หันสิกลับกะกลับยากนะสุภลินเน
0: า
1: ะฉะนั้นให้มีการถามไปก่อนค่ะผู้ฟังถามไปก่อนเนาะว่าไปได้บ่คันเพิ่นว่าปิดเด้อไปบ่ได้ก็บ่ให้ฝืนไป
0: เนาะก็ฝากไว้เพื่อว่ามีรายการจะได้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยโดยเฉพาะแล้วนี่เส้นทางไปทางเหนือเนาะ
1: แม่แล้ว
0: ที่ว่าหลายเส้นนี่ก็ยังจะเป็นทางที่ว่าไปยากมายากอยู่เน
1: า
0: ะเป็นเส้นทางดินแดงอยู่คือวางอานาหามือก่อนหานาวางประมาณวันที่30กรกฎาคมผ่านมาเนาะก็เห็นทั้งสื่อออนไลน์ลงเส้นทางเมืองงอยหาเมืองเวียงคำแขวงหลวงพระบางนะการสัญจรนี่ก็เที่ยวยากแฮงเนาะฝนตกแล้วก็เป็นขี้ตมเพราะว่าอย่างฝนตกติดต่อกันหลายมือเนาะทางที่ว่าเป็นทางดินแดงมันก็จะกลายเป็นขี้ตมเนาะรถกะค้าอยู่หลายจุดอยู่เขตบ้านล่องคำหั่นเนาะเห็นอันนะทางอันนะรูปภาพนี่กะทางรถบรรทุกสินค้าแน่รถอันนะแกเครื่องรถพ่อแม่ปัสสนนี่กะไปค้ากันอยู่หั่นไปลมขี้ตมว่าซั่นๆเน
1: า
0: ะแล้วแน่นอนแหละเนาะเส้นทางที่ว่าเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางดินแดงน
1: ี่แม่นแล้ว
0: ยามฮ้อนก็ขี้ฝุ่น
1: เจ้า
0: เป็นธรรมดาเนี่ยเป็นคุ้มยามฝนก็ยิ่งเป็นบวกเนาะเป็นขี้ตมเหนียวๆมึนๆ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็อยากให้ทุกๆท่านเนาะภัยได้ไปได้มาขึ้นเหนือลงใต้เนาะมีเหตุการณ์เส้นทางอยู่ใสที่ว่าเปเพจังซี่ก็อยากให้แบ่งปันข้อมูลนํากัน
1: แม่นแล้วเนาะเป็นนักข่าวนํากันเนาะ ้ามาแต่ก็ขอให้เป็นข้อมูลความจริงเนาะให้เป็นข่าวแท้เป็นข่าวเมื่อใดก็แจ้งกันไปโลดท่านผู้ฟังหรือว่าอยู่เมืองใดจุดใดแจ้งให้ถูกต้องเพราะว่าบางมันมีเดชสุภลินหลายคนนี่ฮะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางออนไลน์จากทาง Facebook แต่ว่าบางครั้งนี่เพิ่นบ่มีข่าวใหม่แต่ว่าไปดึงเอาข่าวเก่ามาคันว่าข่าวเก่าเป็นด้ามทิศ2ทิศก็บ่ว่ากันแต่ว่ามันเป็นหลายปีนี่นะอันนี้ก็บ่อยากให้เฮ็ดเนาะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ฝากกันเติมเรื่องของการโพสต์ลงต่างๆเนาะขอให้มีมูลความจริงแต่หรือบางครั้งมูลความจริงที่มันเก่าเกินไปก็บ่อยากให้เอาขึ้นมาเว้าใหม
0: ่เนาะโอ้ตั้งแต่ปีก่ายปีก่อนก็ยังเอามาเว้า
1: เนาะ
0: แชร์กลับมาให้ประชาชนตื่นตกใจอยู่หลายคนแล้วได้ถูกเอิ้นไปศึกษาอบรม
1: บาง
0: ตอนนี้ก็ถูกปั๊บใหม่นะท่าน
1: แม่แล้วเพราะว่าบางครั้งจุดที่เพิ่นส่งมาให้มันได้รับการแก้ไขไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องได้เบิ่งน้ำกันคืนเติมเนาะครับผู้ฟังเรื่องของการบริโภคข้าวเพิ่นเอิ้นว่าวองไวได้ออนไลน์นี่นะแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมเน
0: า
1: ะอาจจะให้ทางประโยชน์แล้วก็ให้โทษคันว่าเราใช้เป็นทางที่บ่ถูกวิธี
0: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังเนาะกามาแบ่งปันเหตุการณ์น้ำกันเนาะที่ว่าเกิดขึ้นเนาะโดยเฉพาะแล้วเนาะเหตุการณ์อุบัติเหตุก็คือตั้งแต่วันที่1เนาะก็คือ2 3สองมือก่อนสามมือก่อนท่านผู้ฟังเดิกแล้วเวลา 2:30 นาทีหันรถเก๋งสีดำแลนด้วยความไวต่ำวงเวียนก่อนเจิดไปต่ำอนาเอาห้านขายเครื่องหันรถกับเปเพเนาะห้านก็ได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่วงเวียนนครไก่สอนแขวงสวรรณเขตเนาะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนาะเพิ่นกาแม่นเก็บคำข้อมูลเนาะสาเหตุมูลค่าความเสียหายอยู่เนาะคิดว่าหลายคนทางสื่อออนไลน์จะได้เห็น
1: เจ้า
0: คลิปวิดีโอเนาะทางสื่อออนไลน์ไปแล้ว
1: แม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์นึงที่เฮาสังเกตเห็นได้ว่าการใช้ความไว
0: เจ้า
1: เนาะเราใช้ความไวนี่ถือว่าเกินและก็เป็นโมงที่ว่าค่ำแล้ว
0: เดิกแล้ว
1: 2โมงเนาะ
0: 2:30 เนาะรถกับบ่หลาย
1: แม่นล่ะ
0: เป็นโอกาสที่ใช้ความไว
1: เจ้าอันนี้เสียว่าเป็นโมงที่ว่าหลายคนก็เป็นพักผ่อนแล้วโมงที่ว่าหลับนอนเน
0: า
1: ะก็บ่เข้าบ่แน่ใจว่าเพิ่นอาจจะเลิกเวียกเลิกงานส่วนตัวบ
0: ่
1: หรือว่ามาแต่กินดื่มสังสรรค์เนาะแต่เบื้องจากเบื้องต้นที่เฮาเบิ่งจากคลิปวิดีโอนี่ก็แม่นการใช้ความไวเกิน
0: เจ้าแต่ว่าการเก็บกับข้อมูลเบื้องต้นกับบอทันได้มีรายงาน
1: แม่แล้ว
0: บาดเจ็บนักโบเสียชีวิตโบสิก็ยังบ่ได้มีข่าวเถื่อเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้มันทางแขวงสวรรณเขตเนาะท่านผู้ฟัง
1: แม่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์ที่พวกเฮานํามาแจ้งให้ประธานได้รับฟังเพื่อเป็นการเตือนสติเป็นอุทาหรณ์ก็ว่าได้ท่านผู้ฟังเนาะการเดินทางคือที่พวกเฮาได้แจ้งในรายการทุกท่านบ่ว่าจะเดินทางที่นครหลวงจันทน์หรือว่าทั้งต่างแขวงเรื่องของการใช้ความไวการทักษะระยะห่างต่างๆหรือว่าการสิ่งแซงนี่ก็สำคัญสุภลินเนาะเราต้องได้เบิ่งให้ดีเบิ่งให้ละเอียดคือบางครั้งนี่เราพลาดไปหรือว่าขาดสติไปเพียงแต่เสี้ยววินาทีนี่นะมันก็เกิดอุบัติเหตุได
0: ้แม่แล้วเนาะก็อยากให้ระมัดระวังคือล่าสุดเราเห็นข่าวอันรถขนอันสินค้าเนาะ
1: แม่
0: แล้วอันมักไม่มักตกบนเฮียซาเต้มันเพิ่นไปปีนเนาะไปต่ำ
1: อยู่
0: เขตอันเส้นทาง BRT
1: แม่แล้ว
0: อาเสียดายแทนเนาะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยต่อทุกๆคน
1: เจ้าแม่แล้วเนาะอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็เห็นเส้นเดียวกันให้ผู้ฟังเนาะบางคนว่ามันจะขี่อยู่ในตัวเมืองนะมันไปปีนไปข่มได้จังไดมันบ่เราขี่แบบใดหรือว่าเรื่องของระบบเทคนิคของรถบ่หรือว่าสุขภาพของผู้ขับขี่บ่หรือแนวใดท่านผู้ฟัง
0: เนาะสาวค้าสาวขายเฮาเน
1: า
0: ะไปตลาด
1: แม่นแล้ว
0: ตื่นดึกลูกเช้าเนาะกะอยากให้คํานึงถึงสุขภาพเนบางเธอตื่นมาเนาะร่างกายพร้อมบ
1: ่เ
0: นาะต่อการขับขี่เน
1: า
0: ะไปคําไปเดิกบางเทื่อนี่ออกมาแต่เศร้าๆนี่เรื่องงานพานานี่แน่นอนบ่หลายเนาะเบาบางเพราะฉะนั้นนี่กะมันบ่ได้เป็นเหตุผลที่ว่าจะให้เฮาสามารถขับขี่ใช้ความไวได้เด้อทุกท่านเด้อเนาะในตัวเมืองนี่ก็อยากให้ทุกคนยังรักษาความไวอยู่เนาะบ่เกิน40หั่นแหละเนาะเนาะตามที่ได้กำหนดไว้ก็จะเป็นการดี
1: เจ้าแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงนะคะผู้ฟังที่ได้พบเห็นทางสื่อออนไลน์แต่ก็เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเน
0: า
1: ะเป็นเหตุการณ์ที่ว่ารถจักรกับรถจักรนี่ตามกันอยู่หนทางนี่แหละแต่เพิ่นยังไกลเกลี่ยกันบ่ได
0: ้
1: เวลากลางคืนก็ยังผู้ที่ว่าเกิดอุบัติเหตุก็ยังอยู่แคมทางอยู่แต่ว่ามีรถกระบะนี่นะขี่มานี่บ่จอดทับอีกก็จอดแล้วสุภลินตามคลิปวิดีโอที่เพิ่นได้ถ่ายจับจากกล้องวงจรสุดท้ายเลยมันเหยียบรถจักรไปเลยจากที่ว่ารถจักรนั้นเสียหายน้อยเดียวกับมันกลายเป็นเสียหายหลาย
0: โอ้แสดงว่าเขาจอด ยังไกลเกียกันบ่ได้รถมันจอดอยู่กลางทางเนาะแล้วก็จะต้องมาไกลเกียกันอยู่แคมป์ทาง
1: แ
0: ม่นบ่
1: เจ้า
0: และอีกคันนึงรถใหญ่น้ำมาก็คือต่ำแล้วก็เหยียบไปเลย
1: เหยียบรถจักไปเลยคิดว่าโอ้ยโชคดีชีวาบ่แม่นคนคันว่าแม่นคนนี่สิเป็นแนวใด
0: บ่ว่าสิบ่เห็นเนาะ
1: ตามเบิ่งจากวิดีโอที่เพิ่นถ่ายลงนี่นะเราเห็นแล้วแต่น่าจะกะบ่ได
0: ้
1: เห็นแล้วว่ามีอุบัติเหตุแต่เป็นรถกระบะเนาะอาจจะคิดว่าความสูงของรถโบหรือว่าการกล้าตวงการคำนวณของเราอาจจะคิดว่าวิดแล้วแต่ว่ามันโบวิดรถนี่ก็ถือว่าเหยียบไปเต็มๆเลยแหละรถกระบะนี่เหยียบรถจักไปเลย
0: อ๋อแล้วเหยียบไปปะนั่นนี่ด้วยความที่ว่าเนาะคันบังคนมีความผิดชอบเนาะ
1: ต้องไม่จอดไม่แล้วหรือว่ายุดไม่ละแต่ว่าขี่ไปเลย อันนี้มันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาซึ่งภายหลังเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายที่ว่ากำลังไกลเกี่ยกันรถจักสองคู่กรณีเนาะเพิ่นก็ได้ไปเหตุบุกบันทึกตื่มแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เอาผู้ที่ว่าขี่รถกระบะให้กลับมาหับผิดชอบคืน
0: เจ้าอันนี้กาเนาะว่าเรื่องของความรับผิดชอบเนาะเอาเขาต่ำอย่างเดียวนี่นะสังเกตแม่ถึงว่าจะหนีไปจังได้เนาะบางเถื่อก็ถึกน้ำตูได้ไล่ทันแบบไวๆเลยเพราะว่าแต่ละสถานที่ในปัจจุบันนี้ส่วนหลายก็คือมีกล้องวงจรหมดเลย
1: แ
0: ม
1: ่แล้ว
0: ภาพบันทึกวิดีโอไว้เนาะบางกล้องนี่นะความแบบว่าคันว่าเครื่องความแจ้งเนาะมันซูมเห็นฮอตป้ายทะเบียนอีหยังต่างๆถึงว่าอยู่ๆไกลๆนะเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ตื่นตัวรับผิดชอบดีกว่า
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พวกเรานำมาเราสุมิตรายการฟังเนาะผ่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะคิดว่าทั้งต่างแขวงบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าจากที่เฮาเบิ่งตามซื้อโซเชียลต่างๆหรือว่าตามเจ้าหน้าที่จราจรเพิ่นแจ้งให้เฮาเบิ่งในแต่ละมื้อเน
0: า
1: ะรายงานอุบัติเหตุแต่ละมื้อนี่มันทั้งต่างแขวงนี่ก็ยังมีหลายเด้อสุภลินบางกรณีเจ้าหน้าที่ก็บ่ได้เอาขึ้นในเลขที่ดำเนินคดีก็มีบางกรณีที่เพิ่นไกลเกลี่ยกันได้แต่ว่าตามที่เพิ่นแจ้งมาแต่ละมื้อนี่ก็ยังมีเรื่อยๆเกือบว่าเท่ากับนครหลวงจันทน
0: ์เจ้าเนาะคันว่าถูกกรณีเข้าเลขทีมดสิเพิ่มขึ้นหลายปันใดเนาะ
1: แม่แล้ว
0: บางกรณีเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เอ้าตกลงไกลเกลี่ยกันเองแล้วก็บ่จําเป็นมาเข้าเลขที่ดําเนินเพิ่นก็บ่ได้นับไซ
1: แม่ล่ะ
0: เนาะก็ฝากถึงทุกท่านไว้ละกันแล้วก็วางวันที่29กรกฎผ่านมาก็เห็นมีอีก1กรณีที่รถกระบะหั่นนะอันนะเพิ่นเวลาเพิ่นสิเลี้ยวรถกลับเน
1: า
0: ะอันเป็นเส้นทางที่บ่มีคู่กลางทาง
1: เท่าไหร
0: ่อันโค้งรถกลับเนาะตัดหน้ารถอีกคันนึงที่ว่าขี่มาจากทางขวามือเพิ่นไปซื้อเน
1: า
0: ะแต่ว่ารถจักรขับขี่ด้วยความไวบวกกับเส้นทางแบบฝนตกแล้วเราเส้นทางมืนเนาะเส้นทางปูหยางมันจะมืนเด้
1: เจ้า
0: เวลารถจักรเฮานะขับขี่ใช้ความไวนะส่วนหลายเด้อเบรกบ่ทันเบรกบ่อยู่เด้อันคันว่าเบรกจึกบ่เดียวกับยานเจือกยานล้ม
1: เจือกรถสลายเป็นเจือก
0: แต่ว่าบางครั้งนี่ก็เบรกบ่ทันเนาะคือกับเหตุการณ์วันที่29กรกฎเวลาประมาณ 10:30 เนาะอุบัติเหตุรถจักรก็ล้มเนาะย้อนว่ารถกระบะหันเพิ่นสิเลี้ยวกับเพิ่นโค้งตัดหน้านะรถจักรเบรกกระทันหันทางมืนก็ล้มอยู่เขตวัฒนา12เมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุนะรถกระบะหันขับขี่ต่อเลย
1: ไปเลย
0: ลงมาเบิ่งรถจักรว่ารถจักรเป็นแนวใด
1: เจ้าเจ้าร
0: ถจักรก็พยายามเบรกสุดขีดได้เบิ่งตามคลิปวิดีโอนะเพราะอย่างพยายามบ่ให้ต่ำคันเราบ่พยายามเบรกแบบสุดๆนะเราคือสิไปต่ำใส่ประตูรถต่ำใส่ประตูรถเลยเพราะว
1: ่
0: าเบิ่งจากความไวกับระยะการโค้งของรถใหญ่ฮะนะแต่ว่าอันนี้ก็เจือกล้มเนาะแห้งเติบแต่ว่ารถใหญ่ก็บ่ได้ลงมาเบิ่งอากาศแต่ยังใด
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงเนาะให้ผู้ฟังเนาะปัจจุบันนี้รู้สึกว่าหลายผู้ขับขี่นี่เกิดเหตุโบสลายโบมักลงมาบ่รับผิดชอบคือว่ารู้สึกว่าไปเลยท่านผู้ฟังเพิ่นมีเจตนาแนวใดตกใจบ่หรือว่าแนวใด
0: เนาะ
1: อันนี้
0: ฉันคิดว่าปูเห็นปูหูกอ่ะ
1: เห็นอยู่แล้วแม่แล้วเรื่องเห็นนี่เห็นแต่ว่าเพิ่นตกใจบ่หรือเพิ่นตื่นหรือแบบใด
0: เจ้าเนาะก็คือกรณีอันรถใหญ่เห็นดิเนาะกระบะอันที่ว่าขี่ไปเหยียบเอา2คันที่มันก็จะกําลังไกลเกียร์กัน
1: แม่แล้ว
0: แน่นอนต้องฮู
1: ้มันได้ยินเสียงอยู่แล้วรถไปเหยียบอีกรถคันนึงหรือว่าเฮาเหยียบก้อนหินที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยเฮายังรู้สึกนะสุภลินอันนี้มันเป็นรถจากคันหนึ่งรถทั้งคันเป็นอย่างเขาสิบ่ฮู้นอกจากแต่ว่าเขาฮู้แต่ว่าเขาเจตนาแล้วเขาตั้งใจ

0: องเกี่ยวกับอุบัติเหตุของเมืองชัยยาให้บรรดาท่านผู้ฟังในทั่วประเทศนะครับทราบนำกันเนาะเจ้าขอขอบใจเจ้า
1: เจ้ามีหลายคนนะที่ว่าเป็นกลายเป็นเพื่อนเอิ้นว่าเป็น FC ของพันธุ์ทวมพรไปแล้วชื่อพันธุ์ทวมพรไปแล้วในรายการกับขี่ปลอดภัยมันก็ฝากมาว่าสมเคยพันธุ์ทวมพรหลายๆคือชื่อพันธุ์ทวมพรแล้วนะรายการกับขี่ปลอดภัยเพิ่นมาให้สัมภาษณ์ทุกอาทิตย์กะสมเสยว่าซันเอาคนเขาฝากมาคำย่องโย
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าสำหรับโซ่มือนี้เนาะกะยังให้ทางพันโทอัมพรได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรวมภายในเมืองไซเศรษฐาสู่พวกเขาได้ฟัง
0: เจ้ากะอีกคนนึงสบายดีตันเศร้าข้าพเจ้าในนามทางนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไซเศรษฐาก็ขอรายงานโยสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไซเศรษฐาพีผู้เข้ารับผิดชอบเนาะก็คือเคยได้งานเนาะมันมีอยู่ที่เส้นทางลัดโดยเฉพาะมันเป็นเส้นทางตั้งแต่แพร่หน้าตรงลูกจนถอดประตูไซที่เมืองไปสิทธาผู้เข้ารวมอยู่แล้วก็อีกเส้นที่สองก็มันอยู่ตั้งแต่พุ่นแล้วเนาะสามแยกสนามม้าจนมาฮอดไปแพร่หน้าทะลวงขึ้นมาทางประเด็นน้องบอลเนาะจนมาหอดประตูไซนะก็คือว่าเส้นที่สองและชนเส้นที่สามก็เป็นพุ่นแล้วเนาะเทน่าควายเนาะให้คำขึ้นมาทางคำสวัสดิ์จนมาหอดดึงตัดล้วงมาหอดซีเนี่ยแคมนัดสังกะสีถนนลงไปหน้าสามสิงหานี้เนาะแต่การเส้นชุดท้ายก็เป็นสามแยก450ปีตัดเชเส้นทางเชียงดามาหอดด้านซีเนียกเชียงดาและกาซีเนียกพุทธประเป้าจนมาหอดอาตนาปกศนครหลวงขึ้นมาทางท่านหลวงหนึ่งตัวเมืองชัยศรีธาบุหางอยู่สอบสังเกตรวมแล้วเนาะมันนี่กาเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองสำคัญเนาะเริ่มสัปดาห์ที่เริ่มเขาให้เปียกเหตุงานตั้งแต่ละกรมกองแต่ละเพื่อนสายนายและคนตำรวจก็คือการจะตั้งขันทึงฐานตำรวจทุกคนก็ได้ความเพียงเฮียงหนากันมาประกอบชวนในนาทีงานการงานของไพลาวันสังเกตรวมแล้วนอกการมันเส้นทางลัดแต่มันเส้นทางตั้งแต่ชี้แยกแคมหน้าตรงลูกจนมาฮอดประตูไซนอมาฮอดหอคำนี่สูงระยะนี้ก็คือว่าเป็นประมาณเป็ดมงขึงเป็ดมงยังเป็ดมงปลายแล้วนอกการเห็นว่าการสัญจรยังแออัดอยู่เป็นขาเขาโดยเฉพาะกับมันอยู่ชี้แยกนะหอประชุมเนาะแล้วก็สามแยกทางพลพะเนาของเซ้งขึ้นมาทางพลซาดก็คือว่าการสัญจรเนี่ยยังแออัดอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นคือว่าสิ่งที่หนึ่งตุนสิ่งที่สองก็เป็นเตะวงเวียนสนามม้าเนาะนั่นเมื่อก่อนนั่นคือว่าวงเวียนพัฒนาคนนั้นเขาตัวปกตินี่7:00 น 7:30 นถึงตัวสำเร็จเนาะในปัจจุบันนี้เพิ่นสิว่ามีการเปิดเงียนเพิ่มตอนเพิ่มเนาะให้ได้การจราจรไม่อัดไม่สูงระยะ8:30 น 8:30 นเนาะในสูงระยะนี้นี่ก็ถือว่ารถก็ยังแออัดอยู่ยังลงหลายอยู่ขาเข้านี่เนาะนั่นตัวสิ่งที่2จนเส้นที่3นี่ก็ใครได้ระนึงตั้งแต่ตลาดให้ค้ำเนาะขึ้นมาทางบึงทะลวงขึ้นมาทางถนนดกไปหน้านี่ก็แออัดได้นึงมีแต่อยู่ที่แยกแฟมหน้าดานาสังกสีนี้เนาะขึ้นมาทางนาที่แยกแฟมหน้าดานันสะพานทองนี่เนาะแต่ขัดถนนโลกราชนะตัวนี้ก็ตัวก็ยังสามารถไปมาได้อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะและซึ่งเป็นสุดท้ายนี่จะมันตัวเบาบางเนาะเป็นตั้งแต่สามแยก450ปีจนมาฮอดพุ่นเป้านี่ก็ตัวยังสะดวกยังไปมาได้ยังแอดได้หนึ่งแต่อยู่ชี้แยกบ้านเชียงดาวหน่อยมันเป็นชี้แยกผีโบเสมอกันเนาะมันเป็นเลขคูณอยู่จุดนั้นนะก็ถือว่ามีความแอดได้หนึ่งเหมือนจะว่าสูงนี้ก็จันทร์ฉันต้องไปมากับเฮ็ดให้รถบรรทุกคนทุกคนเพิ่นก็จุดๆเนาะดินดำดินแดงอันบ่มีแล้วก็ถือว่ายังใครได้นั่นถือว่ารายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ครบคิดบริเวณเมืองชัยศรีธาที่พวกเขาได้บรรจุกำลังใช้แต่ละจุดแต่ละวันน่ะเนาะเจ้า
1: สมเสยทานต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะนอกจากซีเส้นทางลักเนาะที่ทานได้วามาแล้วอันนี้เป็นตอนเศร้าเนาะทานเนาะแล้วสังเกตว่าตอนแรงมงเวลาเลิกกันนี่ก็คือกันบ่ทาน
0: เจ้าก็ชื่อว่าคือข้าพเจ้าได้แจ้งมาเนาะอันเฉพาะ

0: trên thang xin xin lần trao này cả xuống lấy nhà lưu cán cả mình trên thang cây xóa này nó khá ốc cả bệnh tít nhau hay là nó bây giờ cả mình chú bông viên xí loài hà xích tí nó là cả xám nhạc là thằng hồng xe nghĩ nó là cả dù xí nhạc nông nhiên hẳn là cả tiêu khá ốc nó cả xuân xin thàn luống nó cả mình nhìn là nó cả tăng tê ประตูไซน์เนาะมาฮอดธนาคารอินุจินไฟอำนาจน้องบอลตัวปัจจุบันนี้ไฟอำนาจน้องบอลก็ตัวใช้การบ่ได้มาเป็นคิดหรอกมันเนื่องจากว่าไฟอำนาจมันไฟบ่มาเนาะที่ได้ให้น้องนี่มีความยากแล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุอยู่อันจุดดังกล่าวตลอดอันนี้ก็ถือว่าช่องเส้นทางนี่ก็ถือว่าเวลาเลิกการเนี่ยถือว่าไอ้ครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพราะในสังเกตเห็นคืออย่างฉันเนาะเจ้า
1: แล้วนอกจากซีเส้นทางลักทีทันเดบิลมาแล้วลาดเส้นทางอนาทีอ้อมบึงใหญ่บึงธาตุหลวงเนาะที่ผ่านมาเขาเห็นแจ้งการว่าอนาห้ามผ่านะ3โล่4โล่เนาะไปใส่เส้นทางนั้นคือเพิ่นมีการกำหนดเวลาสัญจรอยู่เส้นทางอ้อมฮอบบึงธาตุหลวงโดยเฉพาะทั้งบึงใหญ่หนะท่านปัจจุบันนี้เขาก็ยังปฏิบัติมงเวลาเก่าอยู่บ่
0: เจ้าว่าถือว่าอาทิตย์แล้วนี้เนาะทางนั้นเศรษฐกิจกลุ่มรวมของไซสถานเพิ่นก็ได้เปิดกองประชุมรวมระวังคณะอภิโชคป้องกันอยู่บึงดังกล่าวหั่นสมทบกับเจ้าหน้าที่จราจรและก็ตำรวจกลุ่มที่ขึ้นกับกลุ่ม3เนาะ4ทางวอนนั้นเพิ่นก็ได้เปิดกองประชุมรวมเพื่อถอดถอนบทเรียนและก็เลิกเปลี่ยนในการปล่อยรถอัดรถหั่นเนาะเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวหั่นเฮ็ดให้มีมูลส้นเนาะส้นลงไว้แล้วมันเขาเจาะเป็นอย่างเรากำลังกายฮะเน
1: า
0: ะแต่อยู่ในนั้นมันจะมีตลาดให้ไทยผู้คนมันที่ไปเที่ยวส้มมันวุ่นวายในการอย่างการสัจจรนั่นแหละเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นที่เสื้อโอกาสเอาจุดต่างๆเป็นบอลแข่งรถให้ไทยคณะผู้เฮาเนี่ยได้แต่งเป็นคณะกรรมการเพื่อแก้ไขจุดแอบหรือว่าแก้ไขนะประกอบการโยธาอยู่จุดต่างๆวันเพื่อให้พวกกันซ้อนนุ่มหรือว่าแก่งนั้นแข่งรถอันเพื่อให้ไปแก่งอยู่จุดต่างๆวันที่ว่าพวกเราก็ได้จุกลงก็จะได้เปิดกองประชุมหมู่อีกหนึ่งเนื่องจากว่าเส้นทางต่างๆวันมีเส้นทางตัดเนาะ
1: เจ้า
0: เส้นตัดตัดเขาใช้สนามก่อพันและปัจจุบันนี้เขาเจ้าได้ที่คนคิดเล่าคือนึงแต่ว่าคนยังบรรณอดกำหนดในเที่ยวเนาะที่ว่ายังบรรอายุยาเปิดตอนนั้นจึงว่าให้ไทยมีสาวนุ่มหรือว่าผู้ที่ไปแลนออกกำลังกายแฮนแลนเขาอยู่ในบุ้งเยี่ยนนั้นอันนี้พวกเขาก็ได้คนคั่วแก้ไขในเฉพาะหน้าโดยการเป็นเอกภาพของท่านเลขาพักเมืองอะไรเนาะคนก็เขาเป็นประธานอยู่กองประชุมดังกล่าวหันเรือพวกเราพี่แฟนนั้นได้เย็นหรอเจ้า
1: สมเซยและหลายเด้อทานเด้อเพราะว่าผ่านมานี่คือทานได้เว้ามาเนาะเรื่องปัญหากลุ่มแก้งไว้รุ่นไว้หนุ่มที่ไปสวยไส้สถานที่เนาะบ่ถูกต้องหั่นน่ะผ่านมาก็ได้มีมิตรและการหลายทานนี่เพิ่นก็เว้ามาสื่อสังคมออนไลน์นี่ก็เว้ามาได้ยินทิศทางเนาะที่พวกทานจะมีการแก้ไขในตอนหน้าแบบนี้ก็ถือว่าดีใจและก็สมเซยต่อทางเจ้าหน้าที่เฮาที่ว่าได้เอาใจใส่เนาะ
0: เจ้าเราก็เอกภาพเนาะถ้าว่าในเมื่อฮักนั้นตั้งนั้นบึงทะลวงเพิ่นฮักมีการแก้ไขโดยเฉพาะกับมันเปิดไอ้เรียนตามเส้นทางที่เป็นปกติหั่นก
1: ็
0: พวกเฮาก็จะได้ปิดกันจุดกันบงเรียนหั่นเนาะเพื่อบ่ให้รถกลุ่มแก๊งหรือว่ารถที่อาจจะเขาที่จะเขาไปแข่งอยู่จุดดังกล่าวพวกเฮาก็จะได้มีคณะอันพิเศษอยู่จุดตรงจุดเนาะคือว่าทางเขาได้ทางออกกัน
1: อ๋อเจ้า
0: อันนี้ที่ว่าพวกเขามีแผนแล้วเจ้า
1: อ๋อทางเขาเลยทางออกเลยเนาะท่านเน
0: า
1: ะ
0: แม่นล่ะ
1: เจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ทางยังบ่ทันได้แล้วเถื่อเนาะผู้18ตลาดตะลีตอนเช้าที่ว่าไปอ้อมใช้เส้นทางอ้อมฮอบบึงท่าหลวงนี่ก็คือยังไปได้มาได้อยู่เนาะไปตลาดตอนเช้าเนาะ
0: เจ้าแม่นล่ะถือว่าเป็นปกติแต่ว่าพวกเขาก็ได้แต่งคณะพิเศษโดยเฉพาะผมเป็นภาคส่วนป้องกันนั้นบึงท่าหลวงนั้นไปกวดตัวล่อตามมานาเหตุการณ์นั้นเนาะถ้าว่ามีกลุ่มแก๊งวัยรุ่นหรือมียังพวกเราก็จะได้ใช้มาตรการเนาะก็คือในอย่างผ่านมานี่พวกเราก็ได้จับกลุ่มคุมขังโดยเฉพาะกับมันเอารถนั่นแหละมาดัดแปลงสภาพและมาให้ปรับเปลี่ยนขึ้นโด วมแป้งขึ้นแล้วก็เจ้าเตือนผู้ขับขี่ผู้ปกครองมาประกันเราครั้งนี้อันนั้นผู้เอาไว้เป็นละเอียดเจ้า
1: โอ้เจ้า
2: เจ้า
1: อันนี้ก็ถือว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ผู้ใดที่ว่ากระทำผิดเคยถูกศึกษาอบรมในระยะผ่านมาน้องก็หวังว่าจะตื่นตัวหลายขึ้นน้องบรรดาผู้ที่เคยได้เฮ็ดบทบันทึกผ่านมาหวังว่าจะบ่กลับมาเฮ็ดอีก
2: เจ้า
0: เจ้าแม่ล่ะ
2: เจ้าและขอถามพันธุอมพรขึ้นไปเติมเนาะระยะ1อาทิตย์ผ่านมาทางเมืองเศรษฐาเฮามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายหรือบ่ทัน
0: เจ้าก็คือได้ชงเขารายการแล้วเนาะ
2: เจ้า
0: เกิดขึ้นภายในที่นี้ทั้งหมดมีอยู่11รายเนาะ
2: เจ้า
0: แต่ว่าในนั้นก็มันบาดเจ็บเล็กน้อยคือทางครูสุขที่ว่ามาแล้วเนาะผู้คนนี้สามารถโอลมกันได้อยู่ขันพื้นฐานโดยเฉพาะก็มันอยู่บนจุดเกิดเหตุตัวมันบ่ปีพี่ร้ายถ้าเจ้าก็เขาตกลงกันดีหั่นตัวผู้เฮาได้ดําเนินนั้นมีแต่4รายเนาะ
2: เจ้า
0: 11รายนี่เจ้า
2: เจ้าและบ่บ่มีหั่นกรณีหุนแฮงสาหัสหรือว่าเสียชีวิตบ่ทัน
0: เจ้าอันเฉพาะสีเหลืองนี่ก็คือว่าพนักงานที่ที่เสียหายหั่นก็50 50เนาะเขาจะว่ายังบ่มั่นใจว่ามันผู้ใดจะเป็นต้นเหตุจะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงเห็นดีมอบให้เจ้าหน้าที่เฮาดําเนินลงคําเห็นว่าถ้าผู้ใดรับผิดชอบกับเพิ่นนั้นครับอันผู้ใดละเมิดกฎจราจรฝ่ายเกิดอุบัติเหตุผู้นั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบเองครับ
2: เจ้า
0: คือว่าบ่มีคนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าพานะพี่ที่เขายังตกลงกันเรื่องผลเสียหายหั่นเนื่องจากว่าบางครั้งนี่จะมีประกันภัยเนาะ
2: เจ้า
0: คนใครก็รอท้ายเจ้าหน้าที่เฮาลงคําเห็นว่าผู้ใดละเมิดกฎจราจรฝ่ายเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้นั้นรับผิดชอบแล้วมันประกันภัยจะรับผิดชอบเองให้มันเป็นคืนซะเนาะแต่ว่าเหตุท้ายที่ว่ามันนั่งมาสะอาดก็ถือว่าบ่มีเจ
2: ้
0: า
2: เจ้าก็โดยรวมก็ถือว่าไปเบื้องของยานพาหนะหลายกว่าเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะ
0: เ
2: นา
0: ะ
1: แม่นละเพราะว่าเห็นเนาะตามที่ท่านได้ส่งมาตั้งแต่วันที่27กรกฎฮอดวันที่2สิงหานี่ส่วนหลายแล้วเนาะแม่นจะตกลงกันได้เนาะท่านส่วนหลาย
0: แ
1: ต
0: ่ไ
1: ม่มีเพียงแต่ส่วนหน่อยเท่านั้นที่ว่าจะต้องได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มาเข้าเลขที่ดำเนินคดี
2: เจ้า
0: เจ้า
2: ก็ถือว่า4กรณีนะคะเนาะที่ว่าเขาเลขที่ดำเนินคดี
0: เ
2: จ้าเจ้าแล้วขอถามพันธุอัมพรคืนไปเติมเนาะว่าระยะที่ผ่านมาเหลือแผนในต้นหน้าเรื่องของการลงจัดสรรในทานเฉพาะเมืองสะเทถาเฮานี่มีแผนอีกบ่ทาน
0: เจ้าก็ยิ่งใช้ทิศนำของคณะครับคณะบัญชาเนาะโดยเฉพาะก็เป็นทางปกครองเมืองเพิ่นก็ได้แจ้งเป็นคณะกรรมการหั่นผู้เฮาเตื้อจะลงเป็นประจําเนาะอยู่แต่ละจุดแต่ละบ่อนนั้นโดยเฉพาะก็คือได้แจ้งมาหั่นมีอยู่4จุดเนาะปกติผู้เฮาจะได้ลงใน1ว่ามันอยู่ตลาดอาเซียนนี่เนาะนั่นน่ะจุดอาเซียนอยู่ประตูไซหันจุดที่2ก็แม่นอยู่วงเวียนอันน่ะเจนวัดหนองบอนนี่เนาะที่ขายเครื่องซาซายแล้วเพื่อขายให้ภาคส่วนเกมันอย่างอยู่เดินตันหลวงกัน
2: เจ้า
0: จุดที่3ก็มันอยู่ค่อยพ้นคิงนี่แล้วจุดที่4ก็มันอยู่ตามจุดตลาดเนาะมีตลาดเมืองน้อยตลาดปากหัวกัวกับตลาดนูนข้ออันนี้พวกเฮาก็ถือว่าคือเป็นบุรีมัสยิดเป็นประจําเลยเนาะอันนี้พวกเฮาจะได้ลงติดตลอดปากคือเก็บคําคืนทางนั้นที่เฮาได้เฝ้าเตือน
2: เจ้า
0: ตัวทางนั้นที่ได้ประมาณนี้ทางกลับขึ้นมาแล้วพวกเราก็ต้องได้ปฏิบัติวินัยคือว่าลงคันเด็ดขาดทันในเจ็ดกู้เครื่องของอ่ะต
2: ั
0: วพวกเรามีแผนเป็นประจำเลยเกี่ยวกับงานจัดสรรนี่เนาะเจ้า
2: เจ้ามาฮอดปัจจุบันนี้จากที่เราจัดลงจัดสรรมาเนี่ยท่านสังเกตได้ว่าเบื้องของแม่ค้าสาวขายผู้ค้าขายเนี่ยเพิ่นเข้าสู่ระเบียบบ่ทันหรือว่ายังมีอีกจำนวนที่ว่ายังกลับมาขายคืนหรือว่าเป็นผู้ใหม่ที่เพิ่นบ่ฮู้ท่าน
0: เจ้าก็อีกนะก็นึงเนาะในการนั้นพูดกล้านี่ก็คือข้าพเจ้าเคยได้ผ่านโลกผ่านมานี่มันมีหลายภาคส่วนที่เขามาประกอบการเรือมาค้าขายอยู่จุดดังกล่าวนี่เขาเตือนคนนี้เนาะแล้วผมไม่สมาอีกนะเป็นไม่ไปเรื่อยๆเห็นว่าโ
2: อ้
0: มันไม่ได้ขายดีเนาะคนนั้นผมมาขายคนนี้ก็ผมมาขายแล้วมาขายตึมจังซั่นน่ะเราเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆ
2: Oh.
0: อันนี้ก็ช่วยสร้างความยุ่งยากอยู่เนื่องจากว่า อันน่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้มาขายเครื่องมันบ่แม่นคนเมืองเฮาเนาะแต่หลายคนอยู่น้องเต็งเพิ่นก็ยังมาขายเนาะอยู่เกาหลีพุ่นเออรั่วอยู่เมืองนู้นแล้วก็ยังมาขายอยู่เห็นว่ามันขายดีดิ
2: เจ้าน
0: ี่ก็พวกเฮาก็มีความยุ่งยากอยู่เนื่องจากว่ามันบ่แม่นคนพื้นที่เนาะถ้าว่าคนแถวคนไสบ่น้องบอนบ่คนซ่านั่นบ่รั่วตรงนั้นค่ํามันบ่มีละนั่นน่ะรั่วมีจุใหม่มาเรื่อยๆอันนั้นพวกเฮาก็ได้เตือนไปเรื่อยๆมากก็แม่นพวกเฮาก็แล้วมันปฏิบัติตามคําสั่งเลยอันกฎระเบียบไปฟังแล้วก็เขาก็ดีเนาะแต่ผู้ใหม่มาอีกมันเป็นอย่างนั้นเจ้านั่นก็คือว่าต่างความยากให้เจ้าหน้าที่ของเฮาเนาะมันบ่เลิกบ่แล้วจะคือเจ้า
1: เจ้ามีแต่คำสั้นว่าหลายๆคนที่อาจจะได้ฟังรายการอยู่เนาะได้ยินทางเจ้าหน้าที่เว้ามาแบบนี้แล้วเนาะเพิ่นก็มีจุดที่เพิ่นจะได้ลงเฮ็ดเวียกงานจัดสรรแล้วนี
2: ่
1: ขอให้มีความตื่นตัว
2: แม่นล่ะหรือว่าแนะนำกันไปเนาะแนะนำกันไปเบื้องของข้อมูลข่าวสารอาจจะยังบ่ทั่วถึงบ่หรือว่าแนวใดเนาะแต่ว่าแนวใดก็ดี
0: แท้นั่นแหละมันก็ยากเนาะคือผู้ข้าเจ้าขายเนาะเขาเจ้าอยู่รออยู่ยังเขาก็บ่มีโอกาสได้ฟังเนาะนอกจากที่ว่าผู้ขับขี่ขับรถใหญ่เนาะจะฟังรายการไปเลยจังสิโ
2: อ้
0: แต่ว่าผู้ประกอบการของฉันมันปัดบ่แม่นผู้ฟังซะมันแม่นผู้บ่ได้ฮู้
2: เจ้า
0: เจ
2: ้าม
0: ันจะมีความยากคือฉันแหละเจ้า
2: เจ้าสนั่นก็เป็นกำลังใจให้ทางเจ้าหน้าที่เนาะโดยเฉพาะกำแมนก็จะได้สืบโตเรื่อยๆเนาะเบื้องของการจัดสรรเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือเบื้องจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญเนาะโดยเฉพาะกำแมนเบื้องเมืองขอบเขตเมืองสัจฉะของเฮานี่
1: เจ้าฉะนั้นตอนท้ายนี่ก็อยากให้ทางพันโทอัมพรเนาะได้ฝากเตือนเนาะเตือนบรรดาผู้ขับขี่หรือว่าบรรดาผู้ขายเครื่องแคมทางก็ดีเนาะเพื่อว่าให้ทางเมืองไซเสถากับพวกเขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการลดพรปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าไปอีกนึงข้าพเจ้าแนะนำจ้างนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไซเสถาก็ขออย่าห้องมายังนะครับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นตุกเป็นฤดูฝนขาดตู้เนาะก็ถือว่าอยู่ภาคใต้ภาคเหนือก็เห็นว่าการไปการมาก็มีความยากโดยเฉพาะก็เป็นอยู่เขตภูเขาลักบ่อยู่ภูคุณบ่หรือว่าอยู่ไปทางเชียงขวงสําเหนือ
1: เจ้า
0: หัวพันบ่หรือว่าทางกรุงสลบสลีเนาะก็เห็นว่าลงชิดลงไล่นี่ก็มีความยากในการไปการมาเพราะฉะนั้นก็สิขอมายังนักขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงให้ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะผมทุกนิยมนี่แหละเนาะเพราะว่าระยะนี้กับระยะฝนเนาะก็แจ้งอยู่ว่าวันที่3ที่4จะมีฝนตกจังหวัดอยู่นครหลวงก็ตกแต่ว่าจังหวัดอื่นก็ตกก็ขออย่างห้องมาอย่างนักขี่จงใช้การขับขี่ให้เป็นประโยชน์เนาะบ่ให้เฝ้าฟังหรือว่าไปบ่ได้เขาห้ามกับบ่อยากให้ไปแล้วบ่จังเจ้งเนาะเพราะว่าเนี่ยพันมานี่หลายเคสหลายเคสเนาะว่าห้ามบ่ให้ไปก็ยังบื้นไปอยู่เฮ็ดสุดท้ายเฮ็ดให้การเกิดอุบัติเหตุบ่รั่วรถบ่สามารถไปมาได้ครับการติดต่อนั้นๆแน่นี่ก็คือว่าขอให้นักขับขี่จงปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือว่าฟังตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกองค์การเนาะเพื่อลีกเลี่ยงในการคืบเวลาเนาะเสียโอกาสแต่ก็เฮ็ดให้ผ่านปีที่หรือว่าให้แห้งไปกว่านั้นก็เกิดอุบัติเหตุมีเหตุคนเสียชีวิตเนาะก็ขอขอบใจเจ้า
1: เจ้าก็ต้องขอบใจทางพันโทอัมพรคำอุนทรห้องแผนกตำรวจผู้ซีนำเวียกงานจราจรเมืองไซสถานในที่เปิดสละเวลาเข้าห่วมรายการก็ถือว่ารายงานให้พวกเขาได้รับฟังนี่ละเอียดเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพการสัญจรแน่สภาพการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รวมถึงเวียกงานจัดสรรพร้อมขอบใจพันโทอัมพรหลาย
0: เจ้าเช่นเดียวกันขอบใจเจ้า
1: ขอให้โชคดีเนาะ
2: เจ้าก็ถือว่าประธานได้รับฟังไปหรือว่าท่านใดที่อาจจะยังอาจจะฟังบ่ทันเนาะเพราะว่าเพิ่นก็แจ้งละเอียดบ่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุของเมืองไซเสถาเนาะก็มีอุบัติเหตุที่เหตุเกิดขึ้น11กรณีแต่ว่าเพิ่นแก้ไขแท้ๆกันเป็นเพียงแต่4กรณีเนาะที่เพิ่นได้ดำเนินคดีขึ้นตัวเลขเลยก็ว่าได
1: ้
2: ส่วนเบื้องของเวียกการจัดสรรบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองก็มี4จุดเนาะที่เพิ่นได้แจ้งมาเขตอนุเขตประตูทรายแดเขตหนองบอนแดและก็เขตทัดหลวงแดแล้วก็เขตพลเคงที่เพิ่นได้จัดสรรเรื่อยๆแต่ก็น่าเป็นห่วงคือที่เพิ่นแจ้งมาว่าจัดสรรไปแล้วผู้เก่าฮู้แล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าเป็นผู้ใหม่มาอีก
1: เจ้า
2: เนาะเป็นปัญหาที่ว่าซ้ําเหือกก็ว่าได้แต่นี่ เนาะมันเป็นเวลาโดดที่ว่าเพิ่นอาจจะต้องได้สืบโตปฏิบัติไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้
1: เจ้าเนาะฝากถึงทุกคนละกันเนาะฮู้แล้วก็บอกต่อๆกันแต่ว่าบางคนนี่ฮู้จักได๋แต่ว่าก็เตาพะโลเฮ็ด
2: บื้นมาเน
1: าะเพราะว่าเว้าเรื่องของการทํามาหากินเน
2: า
1: ะคนก็ว่าเอ้าเขตนั้นมันได้ขายดี
2: เจ้า
1: เอาผู้คนหลายขายหยังก็ได้ขายจังซี่ก็จีแบบไปหั่นแหละบ่เห็นเจ้าหน้าที่เนาะคําว่าเห็นเจ้าหน้าที่ก็จังค่อยหอบเครื่องหนีก็สิมี
2: แม่นแล้ว
1: ก็ยังให้ทุกๆคนเนาะเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะไปขายบอลทีถูกต้อง
2: แม่นแล้ว
1: การจัดสรรไว้ให้ก็เพื่ออย่างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะทุกท่านเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการระยะต่อไปท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการได้เติม
3: จะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูหั่นน่ะ
4: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
5: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลียปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจุดสวนแล้วก็ล้ำมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ล้ำข้าวปลาพุ่นน่ะเสียหายหมด
4: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
6: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
5: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสักก่อนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
4: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเหตุให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
6: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่ได้ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
4: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นําไปไปไป
7: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: คะแนนยูพอยในชั้นสามยูเทลสามารถได้เพียงของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยได้มาจากการเติมเงินและการชำระค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถได้เพียงของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้ 1. ผ่านช่องทาง USSD Code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
1: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะพักโฆษณาไปบึดหนึ่งเนาะกลับมาอยู่กับพวกเขาตื่มเนาะในรายการขับขี่ปลอดภัยขณะนี้ก็ต้องขอขอบใจกับมีรายการหลายคนเลยเนาะที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมกันอยู่ผ่านทาง Facebook สบายดีมีมิตรรายการจากทางแขวงสัญญาบุรีน้ำแดง
3: เจ้า
2: เนาะสบายดีมีรายการเด้อทางอนาหงไฟฟ้าเมืองหงสาแขวงสัญญาบุรี
3: เจ้า
2: ฟังเสียงชัดเจนเด้อแล้วก็สบายดีมิตรรายการพันทองมิตรรายการอุดรนี่ก็เห็นเพื่อนตลอดได
3: ้
2: ส่งกำลังใจให้ตลอดขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อ
3: เจ้าก็ถือว่าเป็นมิตรรายการประจำเนาะถือว่าบางท่านที่เพิ่นก็รับฟังในเรื่องคือกันแต่อาจจะบ่มีเวลาในการทักทายสบายดีก็บ่เป็นอย่างที่บ่ฟังเนาะค่ะว่าท่านอยากจะส่งข่าวมาเติมท่านรับฟังอยู่ทางต่างแขวงอยากจะรายงานสภาพเส้นทางโมหรือว่ารายการสภาพอุบัติเหตุพวกเฮาก็ยินดีที่ผู้ฟังเนาะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยให้เส้นเดียวกัน
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะและกะอย่าลืมละกันนั้นผู้ฟังเนาะก็สามารถที่จะติดต่อเฮาได้เนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้พวกเฮาดำเนินรายการจนฮอดวันศุกร์เนาะมื้ออื่นมื้อฮือบ่มีรายการฟังรายการเนาะอันมีข้อเสนอก็สามารถเสนอเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยติดต่อหาพวกเฮาได้เด้อ
3: เจ้า
2: หลังจากจบรายการแล้วนี่มีรายการสามารถที่จะติดต่อได้ทาง Facebook ขับขี่ปลอดภัยหรือว่าจะฟังรายการคืนย้อนหลังก็ได้บางท่านอาจจะบ่ฟังในการติดตามตอนสดๆนี่นะเน
3: า
2: ะ 8-9 โมงบทันกับเมน
3: ฟังคืน
2: ฟังคืนย้อนหลังได้นะทุกท่านเนาะทาง Facebook Lao National Radio เด้อสองทางที่ว่าสามารถติดตามได้ไล่ข้อมูลข่าวสารได้เลยแหละ
3: เจ้าส่วนของเบื้องของการส่งข้อมูลข่าวสารมาหาทีมงานพวกเขาก็ให้ส่งไปที่เพจของขับขี่ปลอดภัยเนาะพิมพ์เป็นภาษาลาวรายการขับขี่ปลอดภัยทับฟังทั้งรูปภาพคลิปวิดีโอต่าง
2: ๆ
3: ส่งมาได้แล้วก็อย่าลืมส่งมาแล้วแจ้งได้สถานที่อยู่ใส
2: ่
3: หรือว่าเหตุเกิดอยู่จุดใดบ่อนใดเพราะว่าบางครั้งพวกเราเบิ่งแต่รูปภาพคลิปวิดีโอนี่อาจจะฮู้บ่ถึงอาจจะบ่ควยเนาะในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่านครบางจันทร์นี่บางจุดก็ยังบ่ฮู้อาจบางจุดอาจจะยังบ่จื้อเนาะฉะนั้นมีรายการก็แจ้งมาระบุมาเพื่อพวกเราจะได้ง่ายในการประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเติม
2: เจ้าเขาก็มีเบอร์ประจำรายการพวกเขาอยู
3: ่ไม่แล้ว
2: 0305787052เนาะมีรายการนี้ก็แจ้งให้ทุกคนได้รับทราบน้ำกันเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าและระยะท้ายของทางรายการนะพวกเขาก็จะแจ้งให้ประธานได้รับฟังเติมโดยเฉพาะแม่นการสรุปอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศเขาจะแจ้งไปของวันที่30กรกฎนะคะผู้ฟังเน
2: า
3: ะสำหรับวันที่30กรกฎทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น11รายกะในนั้นก็ยังมีพัฒนาเปเพที่เพิ่นแจ้งมามัน23คันได้แล้วก็ยังมีเปเพอีกเล็กน้อยนี่มัน7คันสมควร16คัน แล้วก็เพิ่นได้แยกออกมาในเบื้องของผู้บาดเจ็บแม่น16คนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก6คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส3แล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีก2คน
2: เจ้า
3: ตามที่เพิ่นแจ้งมาผู้เสียชีวิต2คนนี่มันเกิดอยู่ทั้งแขวงพงสาลีนี่มัน1อุบัติเหตุเกิด1แต่ว่าเสียชีวิต2เป็นเหตุรถใหญ่ปีนเองสุภาลินเนาะแล้วก็ทั้งแขวงบ่อแก้วก็ยังมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่1รายแล้วก็แขวงหลวงพระบางแขวงอัตปือก็ยังเกิดอยู่ทางรายการก็แสดงความเสียใจนําเนาะเนี่ยครอบครัวญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุทั้งแขวงพงสาลี
2: เจ้าเนาะละกามาต่อวันที่31กรกฎาคม2026ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุทั่วประเทศนี้เกิดขึ้นทั้งหมดแม่น15รายพาหนะเปเพ26คันเปเพเล็กหน่อย9คันเปเพสมควร16คันไส้การบ่ได้1คันและมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด17คนในนี้บาดเจ็บเล็กหน่อย9สมควร4สาหัส4และมีกรณีเสียชีวิต3ท่านผู้ฟังมาเบิ่งนครหลวงจันทน์นี่แม่นเกิด4รายเนาะบ่มีกรณีเสียชีวิตสวรรณเขตเกิด3รายเสียชีวิต1รถบรรทุกต่ำรถจักรละกาอุดมไซเนาะเกิด1รายหัวพันเสียงขวางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนแขวงละ1รายแต่ว่าคำมวนนี่มีกรณีเสียชีวิต1คนก็คือรถจักรต่ำกับรถจักร
3: เจ้า
2: ละกาอัตปือเนาะเกิด1รายบ่มีกรณีเสียชีวิตสามเหลี่ยมเกิด1รายเสียชีวิต1คนรถจักรล้มเอง
3: เจ้าอันนั้นมันประจำวันที่31เนาะถือว่ามื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎ
2: า
3: วันนี้เฮามาเริ่มกันเติมท่านผู้ฟังเนาะของวันที่1สิงหามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น15รายในขอบเขตทั่วประเทศพาหนะเปเพอีก30คันเปเพเล็กหน่อยอีก14คันสมควร16คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บมัน31คนบาดเจ็บเล็กหน่อย25คนสมควร6และเสียชีวิตอีก2คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่นได้แจ้งมามีนครหลวงเวียงจันทน์นี่มัน7รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำรถบรรทุกทั้งแขวงหลวงพระบางอีก2รายแขวงอุดมไซ1แขวงหัวพัน1แขวงไซสมบูรณ์1แขวงเวียงจันทน์1เสียชีวิต1คนรถจักรต่ำรถบรรทุกและแขวงสวรรณเขตอีก1แขวงอัตปืออีก1รายสรุปรวมมา3มื้อวันที่30 31และวันที่1ผู้เสียชีวิตเพิ่นแจ้งมานี่มันรวมเป็น7คนสุภาลินเนาะ7คนที่เสียชีวิตย้อนการเกิดอุบัติเหตุนะผู้ฟังเป็นตัวเลขที่บ่น่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็ขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวญาติพี่น้องอีกเติมแล้วก็มาเบิ่งกรณีเสียชีวิตที่เกิดขึ้นของวันที่1นี่มันสังเกตว่ารถจักรนี่ต่ำรถบรรทุกนี่มี2เหตุการณ์2กรณีเน
2: า
3: ะก็คืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์1แล้วก็อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์อีก1ราย
2: เจ้าน้องกาอยากให้ทุกท่านได้มีสติระมัดระวังกันหลายขึ้นอันนี้เพียงแต่3มื้อเสียชีวิตไปแล้ว7
3: แม่ละ
2: และนอกจากนี้ยังมีพาหนะเปเพเนาะบางครั้งนี่เปเพนักบางครั้งก็เสียหายหลายเลยแหละเน
3: า
2: ะและกาทั้งคนได้รับบาดเจ็บยังปินป่วยอยู่ก็มีย
3: ังคนสาหัสอีกยังคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกอันนี้ก็ภาวนาให้ผู้ที่บาดเจ็บกระส่วงเศร้าซะเนาะแล้วก็ไผที่ว่ายังมีพฤติกรรมที่ขับรถประมาทบ่เข้าสู่ระเบียบเนี่ยก็ให้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่ท่านผู้ฟังเนาะเรื่องของการขับขี่ยานยนต์พาหนะเสื้อว่าถ้าเฮาปฏิบัติระเบียบจราจรได้ขับขี่ในความไวที่มันเหมาะสมหรือว่าการสิ่งแซงที่รับประกันและก็รวมไปถึงสุขภาพเฮาและถ้ามื้อใดที่เฮาฮู้ว่าสุขภาพเฮาอ่อนเพลียหรือว่ามีการที่ว่ากินยาไปแล้วเลยนะบ่อยากให้ฝืนขับเนาะโดยเฉพาะแม่นเวลาที่เฮาขับในระยะทางที่มันไกล 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปแบบนี้เนาะท่านผู้ฟัง
2: แม่นแล้วเนาะอันนี้เฮาก็ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้มาฮอดนี้เวลาของทางรายการพวกเฮาหมดแล้วขอบใจทุกท่านหลายๆหวังว่าทุกท่านจะขับขี่ปลอดภัยเนาะสุภาลินบุญนองแล้วก็นายสร้างสุขสวัสดิ์พวกเฮา3คนลาไปก่อนมื้อนี้พบกันใหม่มื้ออื่นสําหรับมื้อนี้สบายดี
3: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันนครหลวงวิจันทน์มีขี้เหยื่อเกิดขึ้น7,590ต้นต่อมือสามารถเก็บเมี่ยนขนส่งไปจำกัดอยู่สนามได้เพียง500ต้นต่อมือเท่านั้นท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์เมื่อบรมวันนี้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดมีสภาพขี้เหยื่อตกค้างตามจุดต่างๆในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แม้นเกิดจากหลายสาเหตุเป็นต้นด้านบริษัทผู้ประกอบการบางบริษัทขีดความสามารถด้านการบริการยังบ่ทันเข้มแข็งพาหนะเปเพขาดแคลนแรงงานเฮ็ดให้การเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อและขนส่งขี้เหยื่ออยู่บางเขตบ่ดำเนินไปตามแผนการประชาชนและผู้ผลิตขี้เหยื่อจำนวนหนึ่งยังบ่เข้าใจเฮ็ดให้สัญญาการเมี่ยนขี้เหยื่อสวยโอกาสลักถิ่มขี้เหยื่อสะซ้ายตามดินเป้าวางห้องระบายน้ำในน้ำลำเซและจุดเผาเติมอีกนอกจากนั้นการเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อบางกรณียังบ่ทันสอดคล้องกับปริมาณขี้เหยื่อที่เกิดขึ้นตัวจริงด้านพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางในบางเขตเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการบริการขนส่งพร้อมเดียวกันนี้การโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมและระเบียบการคุ้มครองขี้เหยื่อยังบ่ทันเฮ็ดได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงพร้อมเดียวกันนั้นด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มสูงขึ้นและการขาดเขื่อนแรงงานซึ่งกลายเป็นสิ่งท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและประสิทธิภาพในการบริการสำหรับมาตรการแก้ไขได้กำหนดแผนขยายยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบย่นยงนับแต่2021ถึง2030พร้อมทั้งมีข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์ว่าด้วยการคุ้มครองและจำกัดขี้เหยื่อในนครหลวงวิจันทน์จะเล็งพันขยายแผนการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบย่นยงให้เป็นแผนงานและโครงการที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ4เป้าหมายของนิติกรรมพร้อมทั้งเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจและปฏิบัติพันธะความรับผิดชอบของตนอย่างเข้มงวดจะเล็งประเมินการจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาบริษัทผู้ประกอบการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้เหยื่อเพื่อปรับปรุงจัดสรรเขตบริการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความสามารถของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ขาดตัวพร้อมทั้งจะเล็งปรับปรุงการบริหารจัดการขี้เหยื่อขึ้นใหม่โดยเน้นใส่การปรับปรุงการเก็บเมี่ยนและการขนส่งขี้เหยื่อให้มีลักษณะรวมศูนย์ปรับปรุงวิธีการกำจัดขี้เหยื่ออยู่สนามเปลี่ยนจากการถมคือปัจจุบันมาเป็นการเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อให้สามารถนำใช้ประโยชน์จากขี้เหยื่อเพื่อผลิตพลังงานน้ำมันหรือฝุ่นชีวภาพพร้อมทั้งจัดสรรเขตบริการให้สอดคล้องกับบรรดาตาแสงเส้นตาแสงหนึ่งมีภาคส่วนหนึ่งรับผิดชอบจบข่าวเด็ดอรุณแก้ววิไล

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์มื้อนี้วันจันทร์แฮมหาคำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่3เดือนสิงหาปี2026มื้อนี้หามนาทีดำเนินรายการโดยต้นน้ำเนาะส่วนว่าสายฝนนี้เพิ่นติดภารกิจเด้อท่านผู้ฟังมีรายการทันใดที่กำลังหับฟังรายการพวกเราอยู่ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแล้วเนาะบอกว่าจะให้เป็นการเฮ็ดเวียกงานเวียกสารแต่หรือว่าผู้ใดที่มาสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในตอนนี้บอกว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางภาครัฐเอกชนหรือว่าสาวพวกองค์แห่งงานของพวกเขาแม่ค้าพ่อค้าสาวขายเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับประชาชนทุกคนและข่าวสู้ในจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประธานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมีรายการทางใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งของผลของการรับฟังมาได้เติมบางคนนี้ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาและก็ได้แชร์ส่งต่อออกไปผ่านทาง 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นผู้ใดที่ว่านำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกๆพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้รู้สึกว่าอากาศดีเนาะแต่ก็อากาศก็สิเย็นๆแดมีรายการและยามนี้รู้สึกว่าหลายคนนี่บ่สบายเนาะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เนื่องจากว่าอากาศนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงแดขอให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อในความเป็นห้องเป็นใยเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาอยากฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษบ่ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีเบอร์โทรกระแมนเบอร์เก่าเนาะ0305787052ติดตามรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะอากาศอยู่ทางตังแขวงเด้เป็นอะไรทั้งเหนือเด้ทั้งใต้เด้อาก็อย่าลืมเนาะแจ้งข่าวสู่ทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาได้แต่ว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะเสียงเพลงนี้สาวบ้านหมากหนาวฝากตอนมิตรรายการทุกคนจากทางพ่อคำเล็กเมืองเฟืองเด้อแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานในมะนิลาทุกคนทั้งเมจันทราทั้งสาวแพงแน่เนาะทั้งเมเพลงเบาสอนเบาเล่เนเด้อและกับฟังความทีมงานรายการเสียงซีสันเสียงเพลงทุกคนเนาะที่ติดตามฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วเด้อให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันกับเสียงเพลงนี้สาวบ้านหมากหนาวหลังจากนั้นพบกันในระยะ

ตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข่าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงชาวบ้านบางนาวเจอไปแล้วเนาะฟังให้เป็นความสุขความบึกบานมวลซืนพิเศษก็ฝากไปทางเมืองเฟืองเด้อทางพ่อคำเล็กเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ขอมาตั้งแต่ท้ายอาทิตย์เพิ่นมาบ่ทันเปิดให้กะเลือนมาเป็นวันจันทร์ก็ได้เด้ออาก็ได้เปิดให้ฟังแล้วเนาะหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สั่งกำลังแห้งใจให้เป็นความเบิกบานมวลซืนกับมิตรรายการอยากฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมอย่าลืมมากิ้งก้างกันคำว่าได้หน้าไม้หลังไม้ต้นน้ำยินดีต้อนรับ0305787052อันนี้ทางข่าวพยากรณ์อากาศท่านผู้ฟังเพิ่นก็แจ้งเนาะอาจจะมีฝนตกในบางเขตบางพื้นที่เด้อฉะนั้นก็ขอแจ้งเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนจงระมัดระวังมีสติน้ำกันเติมท่านผู้ฟังอาจจะมีฝนตกเนาะโดยเฉพาะก็คือในบางเขตนี้จะมีน้ำท่วมสูงมีดินเจือนและก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความเกี่ยมพร้อมถามว่าผู้ใดที่จะเดินทางไกลแน่มีรายการขึ้นไปทางเหนือเนาะก็เห็นข่าวเพราะว่าเส้นบางเส้นทางนี้อาจจะพบความหนึ่งยากแดเส้นทางขาดดินเจือนแดน้ำท่วมน้ำสูงแดมีรายการก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมให้ดีมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมป์เปิ้นภูต่างๆใกล้เขตแคมป์แม่น้ำเนาะก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและกติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันและเมื่อกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทั้งแม่คำแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะบ่อยากลืมคนหู้ใจเสียงเพลงนี้ห้องโดยมุกดาวันเนาะเพิ่นว่าฟังให้ทีมงานและการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อฟังไปทางพ่อคำเล็กพร้อมฟังให้ทีมงานแม่มณีลาทุกคนและพิเศษเนาะก็ฟังให้ทางพ่อทองเด้อขวัญใจทางแม่คำเองเนาะ ในต้นอาทิตย์นี้เพิ่นว่าแบ่งกันก่อนมื้อนี้นี่ให้แม่คำเข้ารายการมื้ออื่นพ่อทองจึงสิโทรเข้าเด้อเพิ่นว่าก็เป็นคู่ขวัญใจอีกคู่นึงเนาะที่ได้ติดตามเฮาฟังรายการซุมือแล้วก็ได้เปลี่ยนกันโทรเข้าร่วมรายการพวกเฮาบางกี้นี่แม่ค้ำก็ถามหาทั้งสายฝนเพิ่นว่าสายฝนไปทางใดเด้สายฝนติดภารกิจเด้อพ่อแม่เนี่ยที่มาติดตามเฮาฟังรายการอยู่ก็โทรเข้าร่วมเฮาฟังผ่านทางต้นน้ำได้เนาะมื้อนี้ดำเนินรายการผู้เดียวกับฮู้ซึ่งเงาๆแด0305787052อยากฟังเสียงเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนากิ้งก้างแนะนำกันเข้ามาได้เนาะรับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดีสบายดีเบาแสงเพชรเจ้าสบายดีเอาฟังเพลงอย่างเน
1: าะขอฟังเพลงนะน้ำตาเมียเก่าเพื่อขอหน้าล่าลูกบ้านนา
0: ซื้อเพลงวันใดก็
1: น้ำตาเมียเก่าของนาลาลูกมะนาว
0: เด้อเจ้าน้ำตาลูกเมียเก่า
1: แม่น
0: เจ้า คือว่ายังโสดอยู่เนาะคือสิฟังแอนเพลงนี
1: ้ก็แม่แล้วเนาะ
0: เจ้าเอาฝากไปทั้งใดบ
1: ่แม่นั่งโรงพยาบาลแล้วก็สรีบมาจะฟื้นแล้วก็จะไม่ได้คนงานแล้วก็จะสิทธิ์แล้วก็ต่อน้องแม่แล้วก็บังคุณลุงแล้วก็เอาเลยจะก็มาไปดูเสร็จลูกจ่ายแล้วก็บางไปมีผู้ฟังได้โทรเด็กเด็กตอนนี้กินมีที่ตัวเงินก้อนแต่ที่เด็กก็บางไงเด็กเด็กจนดาวขึ้นยังอาทิตย์หน้าบอกเลยใส่ฝนดีแอดน้ำกันนะ
0: บอบมืออื่นมือหื่นอีกอาจารย์ต้องกันแล้วเจ้า
1: เด
0: ้ขอบใจเด้อขอบใจโชคดีเนาะโชคดีเด้อทางเบาแสงเพชรติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเด้อรับฟังในพื้นที่ใดยังรับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เนาะสบายดี
1: สบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีเบ้าสอน
1: โดย
0: เจ้าบ่บ่ตกเด้อแต่ว่าท้องฟ้าครึ้มๆคือฝนสิตกทางบางเวียงได้เป็นเท่าใด
1: คือกันก็คือ
0: เจ้า
1: ฝนนี่นะคือว่าต่ำๆลงละ
0: อากาศนี่เอาแนวนอนบ่ได้เนาะเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
2: แห้งแห้งเบิ่งแห้งงามเลย
0: แห้งเบิ่งแห้งงามเจ้า
2: เบิ่งเบิ่งก็สุกนั่นน่ะแห้งเบิ่งงาม
0: แม่นบ่เนาะบ่แม่นทางโน้นแก้วบ่เจ้าเจ้าเอามอบไปทั้งใดบ่เนาะเพลงนี
2: ้เจ้าเพิ่นก็น้อยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ลุงผู้คำเด้อไอ้คำเล็ก
0: เจ้า
2: เป็นไม่ให้ไม่คือไม่ว่าเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้าขอบใจหลายๆเด้อโชคดีเนาะโชคดีสบายดีขอบใจทางเบาสอนเด้อทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะอากาศเพิ่นว่าคล้ายๆคือกันทึมฟ้าครึ้มฝนแต่ว่าฝนยังบ่ทันได้ลงเทื่อเอาแน่เอานอนบ่ได้มีรายการอากาศแบบนี้เพิ่นว่าอย่าเสือฟ้าย้ำฝนเนาะผู้ใดที่มาเดินทางก็ให้มีความเตรียมพร้อมเด้อมีรายการเสื้อกันฝนนี้ก็ต้องได้ติดรถไว้ตลอดทางผู้ใดที่ขับขี่รถจักรตอนนี้รับตื่นหนึ่งสายกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปหาฟังเสียงเพลงน้ำกันสบายดี
1: สบายดีสบายดีตุนนะ
0: เจ้าสบายดี
1: ฟังเพลงไปเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: า
0: ะ
1: ไล่น้ำเสียงตู
0: ้ไล่น้ำเสียงตู้เนาะเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: แม่เพลง
0: เจ้า
1: แม่วอน
0: เจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้าร
1: ายการนำกัน
0: เจ้าเจ้า
1: ต้นน้ำเด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจ
0: โชคดีโชคดีสบายดีเด้อขอบใจทางลุงใหญ่เนาะลุงภูคำก็เป็นมิตรรายการที่ติดตามรับฟังกันมาชูมือสู่มือแนะนำเสียงเพลงนี่ก็มีทั้งเพลงซ่าเพลงไวเด้อเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ได้สีสันบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกทุกคนกันแล้วกันมาเตรียมบรรยากาศกันก่อนมิตรรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเนาะเสียงเพลงนี้จีแม่คำได้แนะนำกันเข้ามาบ่อยากลืมคนหู้ใจห้องโดยมุกดาวันสันติพรเนาะเสียงเพลงนี้พิเศษกับมอบให้ทั้งคู่ขวัญใจทั้งแม่คำเด้อและกับมอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงเมื่อสุขสุขคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านเพิ่มหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มันมวลเนาะกับเสียงเพลงผ่านไปบ่ว่าจะเป็นน้ำตาเมียเก่าบ่อยากลืมคนหู้ใจฝากตอนมีรายการทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอบใจทางแม่คำเด้อขอบใจทางเบาแสงเพชรพร้อมเนาะแนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาก็ขอฟังให้เป็นความสุขเนาะกับมิตรรายการทุกคนบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ผู้ใดที่ว่ารู้สึกว่าบ่สบายแดดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็แดดออกบางคนก็ปรับเปลี่ยนตามอากาศนำบ่ทันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเป็นภูมิแพ้ง่ายท่านผู้ฟังถามว่าอาการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่ว่ามีฝนตกนี่จะเห็นให้ตัวเองรู้สึกว่าบ่สบายเป็นวัดแดจามตลอดแดท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถามว่าจามหลายนี่ท่านผู้ฟังบางคนนี่ว่าอาจจะเป็นน้ำแพ้อากาศจึงเห็นให้มักจามตลอดโดยเฉพาะในตอนเช้าเนาะบางทีนี่รู้สึกว่าเป็นแบบอาการที่ว่าตันดังแดมีน้ำมูกไหลแดท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่ารู้สึกบ่สบายก็ต้องได้ไปกวดไปพบแพทย์หมอแต่อย่าลืมเด้อมีรายการอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการกินการอยู่เนาะก็ต้องได้เคียงคู่กันไปเด้อเพราะว่าระยะนี้หลายคู่หลายคนเป็นวัดเป็นไอ้ก็หลายก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงรับสายนะไม้กันก้อนสบายดีท่านผู้ฟัง0305787เจ้าสบายดีบ้าสมมิตร
1: เอาเพลงเสียงสู้บ้านน้องเด้อ
0: เพลงซื้อเพลงวันเท่าไหร่ก่อ
1: เสียงตู้บ้านน้อง
0: เสียงตู้บ้านน้องเนาะเจ้าเจ้า
1: ว่าไปเป็นรายการเมื่อตื่นใจคิดนั้นของแม่มีลาเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: จะแม่คำแม่จันทราแล้วก็ไปหาปลาแป้งมานมแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าที่ขอเบอร์ไปทางที่นี่วะ
0: ทางไหนเนาะทางเบาใส่โซนหมอ
1: เออ
0: ไม่อ
1: ะไร
0: บ้า
1: ใส่โซนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ของวัดเจอกันเด้อ
0: เจ้า
1: เจ๊เจ๊มาไปนะจานาไม้เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
1: ลงไปทางเมืองนั่นแหละสาวสีเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แดดออก
0: ห้อ
1: นแดดม
0: ือ
1: น
0: ี้
1: แดด
0: โอ้มือนี้แดดออกเนาะเจ้าเจ้ารักษาสุขภาพเด้อเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเนาะสุขดีสบายดีขอบใจเด้อทางเบาสมมิตรอาการอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นว่ามื้อนี้มีแสงแดดออกเด้ออาการฮ้อนเด้อเนาะที่ว่าอากาศหลายเขตหลายพื้นที่นี่บ่คือกันได้นี่ท่านผู้ฟังแต่ละเขตแต่ละพื้นดีได้เป็นเท่าไหร่การแจ้งมาได้เด้อเนาะแล้วก็พร้อมด้วยการแนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาสบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีรายการสีสันเสียงเพลง
2: วันนี้เอาขอแนมเบิ่งแดเด้อ
0: ขอแนมเบิ่งในเด้อสิว่าเจ้าเจ้า
2: บอกให้แม่ไอ้นักตามเนี่ยเคย
0: เจ้าเจ้า
2: ในมันยา
0: เจ้า
2: ในคำ
0: เจ้า
2: ผู้ก่อนใจเป็นเด้อ
0: เจ้า
2: พิเศษเน้นผู้สาวบ้านกันสว่างเด้อ
0: เจ้ายังบ่ย้ายบ้านเถอะบ่น้อหรือว่ากลับมาแล้วเจ้าเจ้าเจ้า
2: สบายดี
0: สวัสดีสบายดีขอบใจพ่ออึ้งเด้ออยู่ดีมีแห้งพอขอแนมเบิ่งในเด้อเพิ่นว่าเส เสียงเพลงนี้มอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกๆคนเนาะพิเศษก็ฝากไปทางเมจันทลาเด้อบ่ได้ยินเสียงเมจันทลานี่ก็โดนดุละทางแม่วันเด้เป็นอะไรเนาะติดตามหับฟังรายการหรือบ่เนาะหรือว่าน้อยใจให้ใส่ฝนต้นน้ำแล้วบ่เนาะบ่เห็นเจ้าเข้ารายการ 2-3 มื้อแล้วเนาะถ้าว่าติดตามรับฟังอยู่ก็อย่าลืมกิ้งก้างเข้ามาหาใส่ฝนต้นน้ำในเด้ออ่ะตอนนี้ครับตื่มนึ่งสายกันก่อนสบายดี
3: สบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีแม่วอน
3: ลูกมาคนเดียวบ่
0: เจ้ามาผู้เดียวสายฝนเพิ่นเจ้าสายฝนเพิ่นติดภารกิจเด้อเจ้า
3: ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
3: า
0: ะ
3: สาวไ
0: ซ
3: ธาน
0: ี
3: เด้อ
0: สาวไซธานีเจ้าฝากไปทั้งได้บ่
3: ได้ขอมอบเป็นแม่ทำเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: แม่มณีลา
0: เจ้า
3: จันทารา
0: เจ้า
3: เจ้าแพงนมแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: และกระเจ้าอ้อยสาวคำบาง
0: เจ้า
3: เจ้าคุณ
0: เจ้า
3: คุณครูคำ
0: เจ้า
3: เจ้านำพวง
0: เจ้า
3: เจ้าสายเ
0: จ้าเจ้า
3: เ
0: จ้า
3: เ
0: จ้า
3: เจ้าสมประเสริฐเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: ลุงทองคำบ้านป้าบาเด้อ
0: เจ้า
3: พ่อสวยแม่ลีเด้อ
0: เจ้า
3: ทุกเสียงทุกสายเด้อบ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยเสียงกับฟังนำกันเด้อคุณผู้เนื้อรายการต้นน้ำเด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่วอนเด้อ
3: เจ้
0: าเจ้าเซ็นกันเด้อแม่เด้อ
3: สบายด
0: ีเจ้าสุขดีสบายดีอยู่ดีมีแฮงเด้อทั้งแม่วอนเนาะก็เป็นมิตรรายการแม่ที่น่าฮักท่าฮะน่าฮักผู้นึงเนาะที่มาติดตามฟังรายการส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันตอนนี้ก็เสียงเพลงพร้อมแล้วเนาะหลายคนนี่ก็จดจ่ออยากฟังเสียงเพลงกันแล้วจังหน่อยสิว่าโอ้ต้นน้ำนี่เว้าหลายเนาะปันใดสิเปิดเพลงเสียงเพลงนี้เนาะได้ยินเสียงตู้ฝากไปทางลุงภูคำลุงใหญ่ของพวกเราเด้อที่ได้ตามฟังรายการอยู่จบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยแห่งเบิ่งแห่งงามฝากไปทางเมืองวังเวียงพละเนาะทางเบ้าสอนเด้อตอนนี้มันม่วนน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมันมวลเนาะแห่งเบิ่งแห่งงามเพิ่นว่าขอบใจเด้อทางเบาซอนแนะนำกันเข้ามาและการติดต่อด้วยได้ยินเสียงตู้เนาะจากลุงภูคำแนะนำเสียงเพลงมันมวลผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาขอฟังให้เป็นความสุขความเบิ่งบานมวลซึนกับมิตรรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบใจเด้อทั้งมิตรรายการที่ได้แนะนำผ่านทั้งหนังไม้แดเป็นว่าทุกเข้าหน้าไม้บ่ทันโทรนี่ก็ยากโทรบ่ติดจักเทื่อเป็นว่าก็เลยว่าได้หลังไม้ก็ดีอกดีใจแล้วเนาะขอบใจเด้อมิตรรายการที่ยังบ่ลืมใส่ฝนต้นน้ำถึงว่าจะติดภารกิจเนาะบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแดก็ยังญาติเวลาโทรเข้าห่วมฟังรายการพวกเฮาเพิ่นว่าโทรซ่าดีกว่าบ่ได้โทรก็ขอบใจเด้อที่ส่งกำลังแข็งใจให้กันและกันในยามนี้ถ้าผู้ฟังพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆเนาะมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนที่อยู่ทั้งแขวงบริคำไซทั้งแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซเพิ่นก็แจ้งถึงพ่อแม่ประชาชนนักเรียนและนักศึกษาภายในเมืองปากซานท่านผู้ฟังให้หับรู้เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าราคาต่ำนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกะเกียมเปิดสุขเรียนใหม่สำหรับแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงบริคำไซเพิ่นก็มีสินค้าจำเป็นเนาะสำหรับนักเรียนและเครื่องใช้หลากหลายอย่างท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนก็คือปื้มบิ๊กสออย่างลืบไม้บรรทัดและอุปกรณ์การเรียนอื่นๆนอกจากนั้นก็มีเครื่องแบบนักเรียนเนาะจำหน่ายตามแต่ละความเหมาะสมเนาะตามแต่ระดับชั้นและนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอีกหลายรายการเพื่อบริการพ่อแม่ประชาชนสำหรับการจัดงานนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะเริ่มในมื้ออื่นเนาะวันที่4หาวันที่6สิงหาคมนี้อยู่ที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซดังนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ประชาชนทั้งนักเรียนนักศึกษาภายในเมืองปากซานเนาะเข้าร่วมเพื่อเลือกซื้อสินค้าราคานโยบายเด้อท่านผู้ฟังที่จำเป็นเนาะสำหรับการเรียนในระยะเพื่อเป็นการกะเกียมความพร้อมต้อนรับสุขเรียนใหม่พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ทั้งเมืองปากซันอย่าลืมเนาะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพิ่นมีสินค้าหลายอย่างเด้อโดยเฉพาะก็คือเครื่องอุปกรณ์การเรียนเนาะท่านใดที่ว่ามีลูกมีหลานที่กำลังกะเกียมเครื่องเรียนแดทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆเพิ่นจัดอยู่ในราคานโยบายเนาะเริ่มมื้ออื่นนี้ท่านผู้ฟังวันที่4หาวันที่6สิงหานี้เด้อตอนนี้เวลาตามห้องทรงเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวๆเนาะดำเนินรายการนี้บื้อเดียวมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจอีกทีนึงมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดบ่ทวงบ่ทันในมื้อนี้ก็ขออภัยมีรายการทุกคนเด้อมืออื่นจะเปิดให้ตามคำขอเซนเก่าเซนเคยเนาะโดยอิงใส่เวลาตามห้องทรงนี้บ่อยากจากก็ได้จากแล้วทางบ่าวอุทัยเพิ่นก็มาล้อทานแล้วเนาะมีรายการท่านใดที่ยังรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมสมงต่อไปเนาะแนะนำมาได้เด้อบ่าวอุทัยเพิ่นยินดีต้อนรับตอนนี้ส่งท้ายรายการสาวปากทางเด้อฝากไปทางแม่วันเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ทางขอบเขตบ้านปังทางอะไรเนาะใกล้ๆทางคิวรถไฟเหนือเด้อฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการทุกคนหลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบพ่อกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญผ่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาบรรดาห้องว่าการและห้องการในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ประสานงานตามสายตั้งการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีซึ่งแสดงออกในระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งโตบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการทิศที่นำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับทราบและออกนิติกรรมหั่นเป็นแผนงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีคือแต่ปี2026-2030โตกองประชุมเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดินมณีท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่งแสงรายงานผ่านกองประชุมส่งแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้เติมว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้เอาใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นชี้นำของคันเทิงต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โม มูลช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
4: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: สุดมีลำสาวมีลำจึงเห็นองค์มายำมังไม่เท่าเอ้ยองค์กระเท่ามังกระเท่าจึงมาพ่อนากันเอาลูกเขยมาอยู่น้ำพอเท่าพี่น้องเอ้ยปานได้เข้าเต็มเล่าเต็มยาวเต็มเพื่อนสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่ผู้ดุงแม่ป้าอาอาทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมนะมาฮอดจอดถึงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้นะ1ชั่วโมงอยู่กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและการรับสร้างแบรนด์สินค้าสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพนะพร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์รายการก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้บ่าวไทยต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันก็ถือว่ามีหลายๆแบรนด์สินค้าที่เข้ามาร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการของเราในปัจจุบันนี้เนาะอุปถัมภ์หลักก็คือทางบริษัทลองลิสต์การค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านจำหน่ายเครื่องเสียงห้าน 3Gน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงสามแยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจ้าจอยนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์สอนเรียกว่าห้านสาวโมตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำโซกความสุขโซกดีจบเกิดในแก่ทานผู้สมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซบสองไอ้น้องแซบนะผู้อุปถัมภ์รายการซึ่งเป็นแบรนด์ส่วนตัวของทั้งสาวป๊อกกี้คนยิ้มหวานนะขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสห้านเมกูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจตัวแทนจะให้อาหารเสริมห้านขายาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการของเราในตอนนี้และเวลานี้ละกันตลอดไปขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการมิตรรายการทางบ้านสนใจอาหารเสริมถ้าหากว่าอีพ่อยเมย์เฮาอยากได้อาหารเสริมแล้วสั่งซื้อในรายการที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษเด้อมีของต้อนของฝากแถมไปนำแต่ว่าพวกเขาจัดส่งให้ฟรีๆไม่ได้เสียเงินเนอะและก็เกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงก็ออนไลน์หน้าไมค์กันเป็นแต่ละระยะเลยนะเข้ามาจะมีเบอร์ทั้งห้องซุงเป็นเบอร์ตั้งโต๊ะเด้อที่030 5787052 5787052จื้อไว้ขึ้นใจนะจดเต็มๆไว้กดคำอะไรมักเพลงซาเพลงไว้สติงลูกทุ่งหมอลำแนวใดก็มีเบิดจะเปิดให้พ่อแม่ฟังเด้อมื้อนี้เด้อหรือว่าอยากออกหน้าไม้อยากมอบบทเพลงให้บรรดาสู้บรรดาแฟนหน้าเพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศวันนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งซ่านลาวเส้นเดิมเส้นเคยมีรายการพิมพ์ไปที่ลาว National Radio เนาะเบิ่งได้ทั้งภาพและเสียงคมชัดมาตรฐานสากลที่เพจแห่งซ่านลาวซึ่งมีผู้ติดตามถึง 400,000 ไปนะและก็ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวน้ำอีกเติม TPU Thai Music นะเข้าไปเบิ่งไปชมได้เด้อฝากไลฟ์ฝากแชร์กดติดตามนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อีตาโคสุกเพิ่นได้สรรสร้างสิ่งดีสู้สังคมเจ้าสบายดีโอ้ยสายรุดไปสำเนาะกดมาใหม่เด้อบรรดาผู้สาวสาวรุ่นใหญ่รุ่นน้อยกดเข้ามาอยากออกหน้าไม้อยากฟังเสียงเจ้าของอยากฟังเพลงให้อยากฝากเพลงให้ผู้เบาจากสันก็เข้ามาได้นะตอนนี้เนาะสอบถามข้อมูลอาหารเสริมได้มีรายการที่เบอร์ทั้งห้องการที่020 9829 4228เจ้าสบายดี
1: สบายดีแค่ว่องของล่าเด้อ
0: โอ้ประตูภูมิแค่ว่องของล่า
1: เ
0: ออมาสนาวมาก่อนก็ได้ฟังก่อนเนาะ
1: เออ
0: มาก่อนได้นั่งหน้ามาซาได้นั่งหลังเมื่อวานเจ้าสัญญาต้นขามเนาะได้สัญญาต้นขามเจ้าเจ้าเจ้าฝากให้กับผู้สาวเจ้า
1: เสียงหวานมนต์ซึ้งครอบใจสบาย
0: ขอบใจประตูภูมิแข่วว่องนะก็ถือว่ามาตามสัญญากันในแต่ละมือที่ลูกซ้ายเพิ่นจัดรายการเพิ่นก็ปึ๊บปั๊บเข้ามาเลยเด้ทักทัศน์สบายดีมีรายการจากเบิร์กหาดแซฟฟองเด้อพังโพสวยเมลีบังขลามแซบหอมแปดท่าเดืออยู่ดีมีแหงอยู่บ่นอนบ่คือทอดลูกซ้ายอุทัยได้บ่ขอบใจท่านผู้ตุ้นทองคำบ้านป่าว่าแดหลังก็ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งไซฟองใต้ไซฟองเหนือทั้งท่าแขกทั้งผู้ละทั้งเบื้องบ้านหอมโบโอเฮาได้เด้อฝากสวดในกระดาษทั้งแกงไปย่างได้ว่ากันจังใดคิดทอดคิดถึงก็จะคอเพลงก็เข้ามาเลยได้ยามนี้ก็ได้สบายดีโอ้สบายดีเอาขอแนมมึงได้เห็นว่างามก็ได
1: ้
0: เจ้าเอากระบบแนะนำตัวเองเนี่ยบอฟาทูมาจะใส่แมนผู้ใดโอ้เฮียอึ้งวะนี่ทูทูทูเออดนบ่เห็นหน้าเห็นตาเนาะไออึ้งเนาะเออเป็นจังได๋อันเป็นจังได๋อันน้องซ้ายเขียดอ้ายหันอยู่ดีมีแฮงบ่ยามนี
1: ่
0: ว่าเออเด้จัดเพลงให้เด้ออึ้งเด้อไออึ้งจ้าวจ้าวจ้าวโน้ยขอบใจหลายๆไออึ้งจ้าวสบายดีไออึ้งไอกบไอเขียดไอ้เขียดตะปาดก็มีหลายซื้อดอกแล้วแต่สิตั้งกันไปเนาะเอ้าฮักแพงและนับถือให้เกียรติเสมอต้นเสมอไปในแบบสไตล์โคชกเบาไทยจัดรายการสายต่อไปเจ้าสบายดี
1: สบายด
0: ีอันนี้เบาสวนวังเวียง
1: เบาส
0: อ
1: น
0: ขอ
1: ค
0: ํา
1: เพลง
0: เด้อเอาเพลง
1: หยังเพลงนั้นเบ
0: าไทยเด้อเอาเพลงหยังล่ะมันก็มีหลายเพลงบ่งซื้อมาละติล่ะเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเนาะเออมักหลายมันบ่เมื่อก่อนมันเป็นหยังเป็นคนเสียธาตุขาดคุณเจ้าเจ้าแม่นล่ะดีแล้วอืมดีดีดีเจ้าจ้าฝากเลยเจ้าสาวบุญจันทร์ส้มปนัง
1: แม่ล่ะ
0: เจ้าเจ้า
1: โดย
0: ย่าย่าจ่าจ่าจ่าโดยโอ้ยบลอระยะนี้หน้าหย่อบลอเนี่ยจ้าขอบใจทั้งเบาสวรรค์วังเวียงนะอ่ะเอฟซีแฟนรายการเฮาก็ถือว่ามากันยัวยัวยัวยัวนะอ่ะเข้ามาก่อนจะไปฟังเพลงเนาะนำเสนอข้อมูลต่างๆเดี๋ยวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกเฮามีถึง6ประเภทอาหารเสริมในยามนี้เวลานี้ก็คือ1แม่นอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพลัส2มาจิโก้พลัส3มุตินาผักขาวทอง4อาร์โรเจนพลัส5ดับเบิลคลิกพยาธิหญิงและอันสุดท้ายและแม่นฟิกเซซี่เกี่ยวกับเรื่องของบพผักส่วนที่ทายยากเออและพร้อมทั้งมีความสวยความงามเครื่องสำอางนะแล้วก็เครื่องดื่มเป็นซากาเฟ่ไว้คอยบริการนะเอาใจผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมและเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีรายการสามารถเลือกเอาไปดูแลสุขภาพนะอยู่เฮือนอยู่ศาลดีเด้มีรายการเฮาเนาะพ่อพันธุ์และสอบถามขอซื้อได้เด้อมีรายการเฮาสวัสดีทั้งอันไหน FC แฟนรายการทั้งสาวสาวติ้งเนอพรสวัสดิ์ขอเพลงแน่เอาเพลงหยังสาวเอาเพลงหยังคอมเมนต์มาเด้อสบายดีทั้งสาวพุทธสวัสดิ์พุทธสวัสดิ์กลับมานะมีรายการทั้งเมืองหัดเซฟฟองทั้งเบาจอยเจริญศิลป์ภาคส่วนนี้กันว่าสิเปิดห้านซ่อมแปลงใหม่ว่าซื้อห้านว่าห้านพินาศว่าสร้างใหม่ท่านก็สิกล้าพาจักอยู่บนนอกว่าเอาไปฟังเพลงอาจารย์สมสะอาดเฮายาวกันหนึ่งบทเพลงกันซะก่อนเมาไปละมันยาวมันเพลงนี้อ๋อพอตู้เผยมากันแบบเฮฮามวนซืนกันแต่เศร้าเลยปะนี่ยาวๆกันมีรายการเฮากับรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมกดไปที่เบอร์0209894228เพื่อสั่งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเด้อ

0: เป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแมบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่าผู้ซื้อแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกระลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนินนานแต่ว่าผู้ซื้อนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กี้แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่นะเดี๋ยวนี้มันผู้ซื้อดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลองลิดเนาะลูกเนาะดีหลายเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่ผู้ซื้อดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆที่แม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ
3: พอตู้เผยก็ผ่านไปแล้วยังเมตู้เผยเด้อสิมาตามหลังก็จัดกันไปพุ่นพี่น้องทั้งบรรณตานทั้งตู้เผยตู้เผยตู้ไพตู้สอนเอ้ยตู้สามตานะอะหลายๆท่านที่ติดตามรายการมานี้อยู่ดีมีแฮงนะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเด้เพราะว่าการฟังเพลงนี่ก็มีข้อดีหลายแนวนะมีข้อดีหลายได้ฟังเพลงเฮ็ดให้เฮาผ่อนคลายจากที่เคยใจให้นี่มายิ้มได้ก็มีดิเอ้อหงุดหงิดอารมณ์บ่ดีบ่จ่อยบ่คักบ่แน่มาฟังเพลงมันตลกเฮฮาไปแล้ววันหลักยิ้มอยู่ผู้เดียวก็เป็นการผ่อนคลายนะเกี่ยวกับเรื่องของสมองความดันต่างๆลดพรลงเออหมุนไส้มักเพียงก็คอเข้ามาเลยเด้มีรายการเฮาที่0305787052นี่เป็นเบอร์หน้าใหม่เนาะตาแห้งตาแดงเปลือกตาอักเสบภูมิแพ้ขึ้นตาท่อน้ำตาอุดตันคนตาจิ้มคนตาแทงต่างๆมีรายการเฮาเกิดอาการซ้ำเหื้อบาดแผลทะลอกในหน่วยตาเป็นตุ่มเป็นอย่างอาการ

ย่างอาการเฮาหรือว่ากำลังเริ่มต้นเข้าสู่ภาวะ4ประการใหญ่คือต้อเนื้อต้อลมต้อหินต้อกระจกผู้ที่เป็นแล้วจะคึดหลายเด้อพ่อแม่เฮาเป็นกำลังใจให้นะคอยดูแลคอยไปเสกไปกวดเบิ่งนะคอยปิ่นปัวบำรุงรักษาไปมันนักสิเศร้าดอกอีพ่อแม่เฮาก็ได้ดีกว่าบ่เบิ่งบ่แยงมาได้กันที่ปล่อยปะละไหลไปนี่โอ้อาจจะสูญเสียหน่วยตาอันแสนแพงไปก่อนไวอันควรเด้อหาภาคส่วนที่บ่เป็นหยังหันยาสุดไปประมาทนะสิเป็นอมตะตลอดบ่ได้เฮาต้องได้บำรุงรักษารับประทานไว้ละเป็นดีที่สุดเป็นภูมิคุ้มกันเป็นเกราะกำบังไว้ป้องกันภาวะอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นในหน่วยตาเฮาซื้อกินดีที่สุดมีรายการอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาร์ทนะมีคำตอบเด้อให้กดพอพันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่020-9829-4228เป็นเบอร์บอทแอปแล้วก็โทรเลยล่ะนะโอลมกับพนักงานเพิ่นพร้อมส่งสินค้าของเฮามีจำหน่ายจัดส่งฟรีทั่วประเทศ1เพื่ออาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงดวงตานะก็ผ่านๆไปนะแล้วก็สบายแห้งใจเฮาเมื่อกี้นี่ก็หลายๆท่านโทรเข้ามานะก็ได้จะจัดให้ดอกเด้อใจเย็นๆได้ฟังกันทุกคนอยู่ดอกนะทั้งทีมงานเฮาก็ยังอยู่กับผู้ช่วยท่านสมสะอาดคือเก่านะจัดเพลงให้มวนๆกันเฮาสบายดีทั้งเพจแห้งซ่าเฮาน้ำแดงมีท่านผู้ชมมาเบิ่งบ่สบายดีทั้งอันมาเชอร์มาเชอร์ปาประมากันบ่น่าจะเป็นพี่น้องทั้งพี่น้องต่างประเทศเพิ่นบ่เนาะเพิ่นเพิ่นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาสบายดีเด้อสบายดีฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามนะให้อยู่ดีมีแรงสุขสมมันเสมือนมันคือใหม่ให้กดติดตามรายการเป็นประจำเป็นรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็ติดตามได้ทั้งวิทยุออนไลน์เนาะทั้ง Facebook เพิ่นก็ไลฟ์สดผ่านทางสื่อต่างๆไปเพลงต่อไปมีรายการเฮาเพลงนี่แหละแม่นตามคำขอสัญญาต้นมะขามทั้งอันอีพอภูมิแควบองขอมามวนๆกันจ้ะ

อ้ายมันคนต่ำต้อยด้อยบุญวาสนาอีหล่าเอ้ยบ่สมเจ้าผู้หงเหินฟ้าสิลงมาเดินดินกับอ้ายได้แนวใดเนาะฝากลงกันใจให้แกมิตรรายการพี่น้องทั้งเมืองสังทองเลยเด้อให้แกสาวน้ำเพชรคนยิ้มหวานเนาะขอมาน้ำแน่พี่น้องฮับก็ได้ให้สมหักสมใจปรารถนาได้ออกพรรษาปีสีมาเนี่ยไม่ได้แต่งงานกันเนาะ แต่งกับไผบ่าวล่อง

0: กรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: แม่ซื้อเทียมโซวิคัมบ้านหนองดาสีโคตรเก็บแอลมาได้2ปีแล้วเก็บมันละเกี่ยวมาทองน้อยเนี่ยกว่าเลยครบวงจรนั่นน่ะมีไขมันภายหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์พลวานกระดูกเสื่อมพลิกบ่ได้เหน่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมันนี่ล่ะมากินตัวนี้ล่ะนั่งได้ที่โก้นี่น่ะล่ะกินเศร้าแรงกินเบิดพุทธอีกกองหนึ่งเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้กะหักบ่เก็บเด้อล่ะกินแล้วมันดีอีหลี
2: ย้ำมาปนทางฟ้าฝูงนกกาออกบินเวินผิดกับน้องเจ้าผู้สูงเจินเทินบ่แนมอ้ายผู้ต่ำดินโอ้ยมีรายการเพิ่นเมื่อกี้นี่สัญญาต้นมะขามตัดให้เกตทั้งอีพอผู้มีเด้ออีพอผู้มีก็ถือว่ายังโสดอยู่ยามนี้ก็ได้ก็หวังว่าจะได้คู่ครองมานอนซ่อนให้อยู่เคียงอยู่เคียงหมอนในยามเฒ่ายามแก่ว่าซั่นเด้อออกพรรษาปีสิมาว่าสิเล่าเบาอุทัยได้ไปเว้าโคซกให้แด้ว่าซั่นได้บ่เป็นหยังอีพอผู้มีเอ้ยเชิญทานสมสะอาดนั่นไปเด้อคุ้มเครื่องเสียงให้อากำมวลๆกันมีรายการเฮาก็ได้สานต่อบทเพลงมวลๆเนาะเมื่อกี้นี้ตามคำขอสัญญาต้นขามบวกกับผู้อุปถัมภ์รายการกันเติมๆในช่วงระยะนี้ก็ถือผู้อุปถัมภ์รายการเฮาก็ยังคงเดิมคงทีอยู่เนาะเวลาพิเศษได้แก่ทั้งผู้อุปถัมภ์ใหม่ก็คือห้าน 3G จำหน่ายเครื่องเสียงอยู่ที่3แยกไฟแดงดงคำสร้างเมืองหาดไซฟองก็คือห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อท่านใดที่ว่ากำลังตามหาเครื่องเสียงดีๆดนตรีแน่นๆอุปกรณ์เอาอุปกรณ์ฮับไส้มาตรฐานของดีของแท้ใส่แล้วบ่เพใส่แล้วทนใส่แล้วคุ้มค่ากับการซื้อไปเบิ่งอยู่ที่ห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้ออยู่ทั้งต่างแขวงมิตรรายการเฮาอยากได้เพิ่นฝากให้นะเพิ่นฝากให้นะทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศโลดนะมักแนวใดเครื่องเสียงเป็นนอกลำโพงเป็นเครื่องอุปกรณ์มิกต่างๆเป็นตู้เป็นหยังเนาะเพิ่นมีครบทุกเครื่องเรื่องของเครื่องเสียงพัวพันและสอบถามหาเพิ่นได้เด้อมีรายการภาคส่วนใดที่ติดตามทาง Facebook ก็แม่นพิมพ์ไปสิห้านน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงหั่นนะพิมพ์ใส่น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงมันก็จะเด้งขึ้นอยู่หน้า Facebook ของท่านหั่นดอกเนาะก็โทรไปหาเพิ่นเพิ่นก็มีเบอร์โทรศัพท์ไว้เป็น WhatsApp แล้วก็โทรตรงถามเพิ่นว่ามีพาเวอร์บ่มีมิกเซอร์บ่มีหยังล่ะมีดอกลำโพงดอกแหลมดอกกลางดอกเบสอุปกรณ์มีไมโครโฟนกูโฟนครบทุกเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรีมีรายการเฮาเนาะไปหาเพิ่นโลดเด้อห้าน 3G เจ้น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงนะกดไปที่เบอร์020นี่เป็นเบอร์ WhatsApp แล้วก็โทรตรงเด้อ020เลข7003ตัวตามไปด้วย09779 777 09779นะเลข7 3ตัว09779โทรไปหาเพิ่นนะที่กำลังตามหาดอกลำพงตามหาตู้ซอกหาเครื่องเสียงดีๆพัวพันสอบถามโอลมกับลาโรเดอร์มีรายการเฮาเพิ่นขนใจใหญ่ใจดีว่าจาสุภาพอ่อนโยนจนหนาวและขลมเพิ่นก็ได้เด้อนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการลองเลสของเฮาในปัจจุบันนี้ไปเพิ่มเติมกันเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมกันมีรายการกันที่ว่าถามข่าวกันหลายเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมจีโก้พลัสเพราะว่าบรรดาลูกค้านะผู้ป่วยเพิ่นก็บ่เป็นไขมันกันตะพึดตะพือว่าซั่นอีแม่ว่าเป็นไขมันระยามนี้ว่าซั่นไปกวดพบว่าโอ้ค่าไขมันขึ้นแล้วในยามนี้ว่าซั่นโอ้อันตรายมีรายการได้คลําคําแคบแม่เด้อค่าน้ําตาลก็ขึ้นเนาะบ่อยู่ในเกณฑ์ปกติปัญหาความดันโลหิตมักเจ็บหัวมัวเก้ามักเป็นวินเป็นเวียน3มือ4มือเจ็บหัวอยู่บ่เซานี่ไปเช็คไปกวดเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเนาะย่านเป็นหลายอันหลายแนวเด้เป็นภัยมืดที่เฮาบ่คาดฝันก็มีจะได้หน้ามืดตามัวล้มตึงแล้วไปว่าไปบ่ได้ลามาก็บ่ได้ครอบเนาะพันว่าอีกแด่นะอันตรายได้มีรายการตัวนี้เฮาเบิ่งบ่เห็นเด้อเตือนสติกันไว้ผู้เป็นลูกเป็นเต้าสังเกตเบิ่งอีพ่ออีแม่เฮาเพิ่นจมเจ็บหัวจะพาไปเช็คไปกวดนะมันเสาร์วันอาทิตย์ว่างก็พาไปเมื่อหูแล้วโอ้เราเป็นไขมันเราเป็นความดันค่าน้ำตาลขึ้นหรือว่าบางทีจ้อยสูงลงเนาะจ้อยผอมลงแบบเดือนเดียวน้ำหนักลดลงเป็น10กิโลย้อนว่าอย่างย้อนเกิดอาการเป็นน้ำตาลหลายหรือว่าเป็นเบาหวานบูทีบุ้งหูซึกตัวก็มีเด้มีรายการเฮาเด้ออ่ะเฮามาแนะนำไปที่อาหารเสริมบำรุงสุขภาพนะเติมเต็มความมั่นใจร่างกายลดพรอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้กับจีโก้พลัสประเภทแคปซูลนะ30เม็ดใน1กับเอาไว้รับประทานทุกมื้อทุกมื้อในยามค่ำก่อนจะนอนในแต่ละมื้อหรือว่าเอาตอนเช้าตอนสวยตอนแลงก็แล้วแต่ความสะดวกนะเป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่มิตรและการควรจะเอาใจใส่เบิ่งแยงตัวเองเพราะว่าสุขภาพเฮาเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามันสิเป็นมื้อนี้เฮาอาจจะเว้าม่วนอยู่มื้ออื่นอาจจะบ่ได้เว้าก็มีมื้อนี้เฮาอยู่กับพี่กับน้องหลายๆคนแต่มื้ออื่นเฮาอาจจะบ่ได้อยู่นําของก็มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฮาบ่ฮู้อนาคตนะสําคัญก็คือปัจจุบันนี้ต้องดูแลร่างกายให้มันดีที่สุดอันใดบ่คักบ่แน่ก็ไปเช็คไปกวดให้มันฮู้เท่าถึงการแล้วจะค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดํารงชีวิตแต่ละมื้อเด้อออกกําลังกายกินน้ําพักผ่อนเนาะมีรายการเฮาดูแลสุขภาพกายทั้งภายในและภายนอกกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจีโก้พลัสนะพอพันสอบถามข้อมูลได้เติมเด้อภาคส่วนที่นอนบ่หลับบ่ลึกบ่เจ็บอาการเจ็บเส้นประสาทอาการคอกระดูกเสื่อมต่างๆเจ็บหัวเข่าเจ็บคอตีนคอมือปวดกล้ามเนื้อต่างๆมันเอาไปจีโก้ไปกินเลยนะที่020-9829-4228 9829-4228เนี่ยโทรไปนะเป็น WhatsAppโอ้ล้มกันก่อนบอสซื้อกับบอสเป็นอย่างโดยอีเมลเฮาล้มกันนะเพื่อความสบายใจพอใจก็เอาไปเลยแม่ฝากไปให้อีเมลได้ส่องกล้องไว้เสร็จแล้วก็จัดกันไปเลยนะอันนั้นก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมของลองลิศพวกเฮาเป็นผู้จัดจำหน่ายเด้อทั้ง6ประเภทก็คอยยกมาว่ากันแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นขอแนมเบิ่งแน่เห็นว่างามก็ได้นะศิลปินท้องดำกองดวงดีม่วนๆกันเจ้า

0: ของเล้าที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: โมติน่าผักขาวทองผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสั้นยอดนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยนะเข้ามาสู่แคปซูลความเข้ม500มิลลิกรัมมีรายการเอ้ยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงดีหลายนะพ่อแม่เฮาเป็นที่ไหนอยู่ดีมีแรงอยู่บ่ยามนี้คันว่าอีแม่โอ้มักเจ็บมักป่วยออดๆแอดๆในแม่ยามนี้แหละประสิทธิ์โอ้แน่นอนแหละเอาผักข้าวท้องไปกินลองเบิ่งเด้อแม่เด้อ1กับ2กับเบิ่งบางทีสิมีภูมิคุ้มกันขึ้นสิบ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยสิบ่ค่อยมักเจ็บท้องสิบ่ค่อยมักเจ็บหัวสิบ่ค่อยมักเจ็บกล้ามเนื้อห่างกายได้เออดีนะโมตินาผักข้าวท้องเด้อสรรพคุณเพิ่นต้านไวรัสเข้าสู่ห่างกายผู้ที่มักเป็นหวัดเป็นไอผู้ที่มักเกี่ยวกับเรื่องของอาการไข้ฝุ่นนะไข้ฝุ่นไข้หนาวเป็นหวัดนี่หรือว่าบางท่านก็ถือว่าภูมิคุ้มกันน้อยเดียวนะไปตากฝนขี่รถจักรไปตลาดตากฝนห้ามมันนี่ก็เป็นวัดแล้วนี่ทางนี้โอ้ยห่างกายก็จะบกแข็งแกงเอาแถวว่านะก็คือดังที่ฮู้กันแล้วนะยามนี้ก็เป็นยามช่วงฤดูฝนเด้เดือน9เดือน10นี่เป็นช่วงฤดูฝนลิ้นแล้วนะถนนหนทางก็ถือว่ามีบอนดีแล้วก็บอนบ่ดีเนาะหลายเขตหลายแขวงก็พากันคอยไปคอยมานะคอยไปคอยมากลับมาเฮือนมาศาลก็ต้องนี่เบิ่งนะขอขเมแจหัวต่างๆเด้อ้อมข้างเฮือนซานเฮามีน้ำเองน้ำขังบ่มีกระปอกกระปุกระป๋องปูกระป๋องปลาหมักพอกหมักเผาถ้วยวงซองซ้ำที่มันเป็นง่ายท้องไว้มันไปตกน้ำน้ำมันบ่แห้งมันก็เป็นบอนผสมพันธุ์ของบรรดายุงยุงก็มีหลายประเภทเนาะมีทั้งยุงลายยุงปลายุงบ้านหญิงตู่บักใหญ่ๆตู่สำริวก้อยก็มียุงก็ได้แล่นต่ำพ้นห่างตาจนตื่นแล้วแม่นๆหวังแมงวันพุ่นยุงก็ความหลายแต่ว่ามันก็มีหลายประเภทยุงนะแต่ว่าที่อันตรายสุดก็คือยุงมันให้กว่าเสือยุงลายให้กว่าเสือนะมันกัดแล้วก็เป็นไข้ยุงบัดเนี้ยโอ้อันตรายกลายเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้มา 3-4 มื้อเจ็บหัวหนาวๆฮ้อนๆเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวอุณหภูมิเปลี่ยนแปลไปนี่แล้วก็ขมๆปากจักหน่อยนี่อยู่บ่ได้ไปกวดไปเซ็กเบิ่งเด้อมีรายการเจ้าหน้าที่เป็นไข้ยุงคันปล่อยไปโดนแล้วมันขึ้นสมองแห่งอันตรายเนาะไปเซ็กไปกวดเบิ่งการดูแลรักษาก็ได้ผักสวนนี่ก็ไปลิ้นปลาลิ้นดงไปนอนปลานอนผู้หน้าอากาศชุ่มชื้นก็ให้มียาทากันยุงแน่สเปรย์กันยุงแน่นะเกิดเป็นไข้ปลาไข้เมลาเรียอีกตึมอะไรก็ได้ยามฝนนี่เพิ่นก็ถือว่าคันที่ว่าแล้วกันการเดินป่าการไปเที่ยวซุ้มเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ต้องเบิ่งติดตามเบิ่งสภาพพยากรณ์อากาศนำเด้มีรายการเฮายามฟ้ายามฝนเด้อสิเนาะเห็นบ่คือดังข่าวในบางทางก็นำปลาหลายลากดินเจือนเกิดอุทกภัยที่บ่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยก็เอากันบ่อยู่ไปกันบ่ทันพุ่นเด้มีรายการเฮาก็ได้ผู้เดินทางผู้ไปทินไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องติดตามเบิ่งพยากรณ์อากาศติดตามสอบถามเบิ่งเส้นทางต่างๆที่เขาจะเดินทางไปหันก่อนน้ำจึงบ่เสียเวลาเนาะรักษาสุขภาพไว้มีรายการเฮาเพื่อความสะอาดเพื่อความห่างไกลจากพยาธิโรคานะเกี่ยวกับเรื่องของยุงลายเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเบิ่งในยามฟ้ายามฝนก็ได้แล้วก็เอาผักข้าวทองนี่ติดโตไปนำนะอยู่เฮือนอยู่ศาลพ่อแม่เฮาบ่ได้แพงผักข้าวทองมีรายการสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงนะผักส่วนที่มีรสจักก็ซื้อผ้ากันฝนนั้นติดรถนำมีคันห่มมันไปนำนะมาหัดเล็กเด็กน้อยไปห้องหำโรงเรียนนี่จักหน่อยนี่ก็เปิดเทอมแล้วเดือนเก้านี่ก็สิมันเริ่มเลยนะฝนก็สิเริ่มตกมาเนี่ยตามตลอดดอกคันว่ายามใดที่ว่าเปิดโรงเรียนใหม่เนี่ยมันฝนตกรถเด้อแล้วมาหัดเล็กเด็กน้อยรถแล้วพานาก็ถือว่ากาเกียมไว้ความปลอดภัยเบรกเบิกล้อตีนต่างๆให้มันละเอียดผักสวนที่ขี่รถจักรก็เบิ่งคันหอกคันห่มหมวกกุ๊กไว้ให้ลูกให้เต้าหมวกกันนอกกันแนกใส่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางหับส่งลูกเต้ากระไดเพื่อความปลอดภัยและก็สุขภาพของเด็กน้อยนะเบิ่งเด้อจักหน่อยในกระได แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพรรคข่าวทองเนาะมีรายการเฮากับกดพ่อพันสอบถามเบิ่งเด้อที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228น่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลแข็งแรงเพื่อให้ห่างไกลห่างไกลจากพยาธิโรคขาเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาก็ได้ได้ฟังสาระดีๆข้อมูลดีก็มาเพิ่มมาเติมกันไปเพื่อเป็นบทเรียนนะเพื่อเป็นการเตือนสติกันอยู่เฮือนอยู่ศาลก็ได้เพลงนี้แหละแม่นเพลงหยังเนาะทางอาจารย์เพิ่นออกไปเลยเด้อเดี๋ยวสิคอมเมนต์ให้นะเดี๋ยวจะว่ากันไปเพลงนี้นะแม่นอ๋อจะไปเลยอาจารย์ไปเลยเพลงนี้มวนมวนกันซึ่งซึ่งเย็นเย็นเพลงนี้เนาะคุ้งเซโดนทีหักเด้อตามคำขอ FC แฟนและการทั้งหลังใหม่

สาลียาวงเนาะผิดรายการทั้งอุดมไซขอมาเนาะแล้วก็ขอบใจทั้งทานใหม่เนาะขอเพลงแด้ว่าสันนะสวนผู้สาวเมื่อยามบ้านฝากให้พี่น้องทางบ้านนาเสือกเมืองภูวงเด้อว่าสันได้จักหน่อยเด้อมีรายการเฮาผู้คอมเมนต์ทางเพจแห่งชาติลาวพวกเฮาเนาะก็ถือว่าในช่วงปลายๆแล้วแหละเนาะมีรายการเหลืออยู่ประมาณอยู่10นาทีบ่ถึงซ้ําบ่จักเหลืออยู่4นาทีนี่เนาะมีรายการสิเบิดเวลาแล้วเนาะขออภัยนํามีรายการที่โทรเข้าหน้าไมค์แต่บ่ได้ออกให้เด้อมื้อนี้เนาะขอบใจทุกเลขทุกๆท่าน FC แฟนรายการทุกเพจทุกไว้ที่ติดตามรายการขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้เด้อขอให้มีแต่ความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงพรรณนามัยที่สมบูรณ์ได้รับประทานอาหารเสริมของโรงเรียนพวกเราแล้วก็ขอให้ช่วงให้เซาหายหายจากพยาธิโรคขานานาประกาศเนาะขอบใจโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนหนองแมงดาเมืองไซเข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนหนองแมงดาเมืองไซเข่งอุดมไซขอบใจห้านขายเครื่องเสียง 3J น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทนครหลวง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไซฟองขอบใจแบรนด์เทียนเพิงน้ำโซกขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอน้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเชียงขวงขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเวลาเบิดมีรายการปิดท้ายอีก1บทเพลงเปลี่ยนอายให้เป็นคนเด้อเพลงนี้ลงกลางใจให้แก่ทั้งบ่าวสวนวังเวียงเพลงนี้อาจจะบ่จบก็บ่เป็นหยังเนาะพอได้ฟังกันหลังจากจบแล้วเพลงนี้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งทานสมสะอาดจะได้อำลาพระจากมื้ออื่นพบกันใหม่ถ้ามันได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: รายการอค MOIC สื่อสาร
4: รายการอค MOIC สื่อสาร
5: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค สื่อสาร

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีพี่ทานแฟนรายการทุกทานตอนรับรายการ MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารหรือว่า OK สื่อสาร
0: เจ้าเอามาพบกันเป็นประจำท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธ
1: เจ้าม
0: าพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อต้นอาทิตย์และก็เป็นมื้อที่อยู่ในระยะต้นเดือนสิงหา
1: เดือนใหม่แล้วมาพบกันยังอยู่เดือนก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมา
0: อาทิตย์แรกนี่อยู่เดือนกรกฎ
1: า
0: คมแต่มาพบกันอาทิตย์นี้อยู่เดือนสิงหา
1: เดือนสิงหา
0: คันเว้าฮอดเดือนสิงหาแล้วก็แม่นโอ้ยนับแล้วได้บัดนี้นับถอยหลังเกี่ยมเข้าสู่การเปิดสกเฮียนใหม
1: ่
0: ที่ใกล้จะมาฮอดก็คือ
1: เดือนกันยา
0: เนื้อเดือนกันยาแต่ว่าเดือนสิงหานี่เป็นเดือนที่ผู้ปกครองหลายคนที่มีลูกหลายคนอีก
1: เก็บกระเป๋านักๆ
0: บางคนก็บอกคุ้มขมับไปฮะ
1: เจ้า
0: เฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ประกอบเนาะหนึ่ง
1: ค่าใช้
0: จ่ายที่ติดพันเนาะเช่นว่าอุปกรณ์การเฮียน
1: เคร
0: ื่
1: องน
0: ุ่
1: งเครื่องนุ่งโฮ
0: มหรือว่า
1: ค่
0: าลงทะเบียน
1: ค่าลงทะเบียนค่าเปิดเทอมเนาะ
0: เจ้ายิ่งเป็นถ้าเป็นผู้ปกครองผู้ใดที่มีลูกหลายคนแล้วเข้าโรงเรียนเอกชนนี่ก็สินักเด้เนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันโรงเรียนภาครัฐของเราก็มีหลายแห่งคือกันเนาะแล้วก็มีหลายแห่งที่ได้คุณภาพฉะนั้นก็เป็นอีก
1: ทาง
0: เป็นทางลักเด้เป็นทางลักสู่ทางเลือกเน
1: า
0: ะทางลักเป็นของโรงเรียนภาคเอกภาครัฐเนาะทางเลือกก็เป็นภาคเอกชนผู้ใดที่ว่าธุรกิจดีแด้สมมติว่าเพราะว่าฐานะทั้งอันน่ะการเงินเอาดีแด้เนาะหรือว่าสะดวกทางนี้อาจจะเลือกให้ลูกเข้าเบื้องของโรงเรียนเอกชน
1: เจ้า
0: แต่บ่หมายความว่าโรงเรียนรัฐนี่บ่มีคุณภาพได้โรงเรียนรัฐนี่มีคุณภาพหลายยิ่งเป็นโรงเรียนรัฐที่อยู่เขตนอกนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโรงเรียนภาครัฐเอาได
1: ้
0: สำคัญแล้วแม่นว่าเอ้าอันนี้ที่อยากมาเว้ามาว่านี่พบกันในระยะต้นรายการนี่เกินๆไปก่อนเนาะจังหน่อยมาฟังรายละเอียดเพราะว่ามีข่าวดีจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเป็นการลดพรค่าใช้จ่ายของบรรดาผู้ปกครองในระยะของการกักเก็บอุปกรณ์การเรียนให้แก่การเปิดสกเรียนใหม่ที่จะมาถึง
1: เอิ้นว่าโครงการราคาอุ่นใจก็ว่าแม่นหรือว่าราคาสินค้าประเภทติดพันกับอุปกรณ์การเรียนอาจจะมีกิจกรรมดี
0: ๆ
1: โดยทั้งกรมการค้าภายในเพื่อนสมทบกับภาคธุรกิจเนาะที่จำหน่ายหรือว่าสนองสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนตั้งแต่ผู้แหละคือเฮาเว้ากันว่าราคาปื้มบิ๊กโซไปจนถึงเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนาะ
0: จ้า
1: จังได๋บ่เฮาสิลงรายละเอียดสู่กันฟังพบกันต้นอาทิตย์แบบนี้ผ่อนคลายกันก่อนฟังเสียงเพลงกันก่อน
0: เราอยากฟังเพลงมีหยังสาวบ้านหมักหนาวว่าซั่น
1: อ๋อเอาค่ะซั่นถือโอกาสนี้ได้เปิดให้มวลซื่อน้ำกันท่านผู้ฟังที่เข้ามาตอนนี้สามารถประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงหรือว่าส่งตัวข้อมูลข่าวสารผ่านรายการของพวกเราได้เนาะจะเป็นช่องทางหลักก็คือ FM 103.7 MHz รวมทั้ง Facebook ของ La National Radio ที่มีการกดแบ่งปันไปทาง MOIC สื่อสาร
0: เจ้า

0: ่านกำลังติดตามฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กับหนึ่งเสียงเพลงที่เป็นการทักทายฝากต้อนความบักบั่นมนต์ซึนให้กับท่านผู้ฟังในมื้อต้นอาทิตย์ของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกับรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร
2: เจ้าเอามาสืบต่อจากหัวข้อที่ทั้งโฆษกได้เว้าได้ล้มสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนที่เปิดรายการทําอีหนอเกี่ยวกับโครงการห้องว่าอันนี้สิเป็นโครงการอุ่นใจอุ่นกระเป๋าดีบ่เนาะเป็นโครงการดีๆเนาะจากทั้งแผนกของทั้งกรมการค้าภายในเนาะอันนี้เป็นเป็นทางเบื้องของภายในอุตสาหกรรมและการค้าของทั้งปักซันบริคัมไซเน
1: า
2: ะอ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะทางเบื้องของกรมการค้าภายในเพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดแจ้งการออกมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: หาภาคผู้ประกอบการ
2: อันนั้นเป็นตัวรวมตัวใหญ่เลยเนาะแล้ววันนี้บรรดาภายในการลงไปจะตั้งปฏิบัติแต่ละภาคส่วนได้เนาะอันนี้เป็นจากทางภายในอุตสาหกรรมและการค้าของทั้งเมืองปากซันนะเพ
1: ื่อ
2: นมีการแจ้งการถึงบรรดาพ่อแม่ปตสุนนักเรียนนักศึกษาภายในเมืองปากซันแขวงบริคัมไซก็คือเรื่องการจำหน่ายสินค้าราคาต่ำนโยบายก้อนไข่เฮียนใหม่หรือว่าไข่ซกเฮียนใหม่นี่แหละเพื่อเป็นการรับรองเอาการก้าเกี่ยมการเปิดซกเฮียนใหม่และก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาภายในเมืองปากซันซึ่งมีสินค้าที่หลากหลายรายการเนาะในนี้ประกอบมีอันที่หนึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียน
1: เ
2: นี่ยเป็นการตอบสนองให้แกผู้ปกครองอย่างตอบสนองให้ผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองไปเรียนเนาะผู้ปกครองเป็นผู้ซื้อ
1: เ
2: ป็นผู้ชายเงินเออแล้วจนมาผู้เรียนก็สิเป็นลูกหลานทั้งเด็ดเนาะเอออุปกรณ์การเรียนเนาะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนต่างๆเซนวาปื้มบิ๊กโซดำยางลืบไม่บรรทัดแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะอันที่สองเป็นเครื่องแบบเรียนจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบแล้วก็ความเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นเรียนนะและอันที่สามก็เป็นมีสินค้าอื่นๆเช่นว่ามีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆไว้คอยบริการที่หลากหลายรายการโดยการจำหน่ายนี่เนาะอันนี้เป็นเฉพาะว่าเฉพาะแต่เมืองปักซันเลยว่าเฉพาะแต่ไม่ละเมืองปักซันเออเมืองปักซันทางโกศกสับสนเล็กน้อยเนาะเออว่าเฉพาะเมืองปักซันอันนี้เป็นทางภายในอุตสาหกรรมในการค้าของเมืองเพิ่นมีการแจ้งเนาะจุดที่เพิ่นจะจำหน่ายแต่เพิ่นจำหน่ายเริ่มตั้งแต่วันที่4 5 6เออเริ่มก็คือคานพุทธพัทเน
1: า
2: ะเออเดือนสิงหา2026นี่สถานที่แมนยูที่ภายในอุตสาหกรรมและการค้าดังนั้นเพิ่นจึงแจ้งมายังบรรดาพ่อแม่ปัตตสนก็คือบรรดานักเรียนนักศึกษาภายในเมืองปักซันนี่ให้รับทราบแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนี่มาเลือกซื้อสินค้าในราคานโยบาย
1: เจ้าเอาก็เป็นข่าวดีพิเศษต่อกับผู้ปกครองที่จะได้ประหยัดไปเนาะว่าเรื่องการประหยัดได้น้อยหลายๆก็ถือเป็นการประหยัดเด้
2: แม่น
1: ก็ทําลูกหลายคนอีกในแฮงประหยัดไปหลายเติบ
2: โอ้แม่นล่ะเราบางเทื่อเฮาก็ต้องมาเบิ่งถึงว่าสิ่งใดที่เฮาจําเป็นต้องซื้อใหม่เบิดบ่เนาะหรือว่าสิ่งใดที่มันบ่จําเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งหมดตัวอย่างเนาะเช่นว่าบิ๊กเขียนที่ยังเขียนบ่หมดอ้าวสามารถเอามาเขียนได้เนาะหลังจากที่ไปเฮียนสุกเฮียนแล้วนี่เด้เนาะโซเด้ไม่บรรทัดเด้ยางลึบเด้เนาะขอเพียงแต่น้องๆลูกๆหลานๆเฮาเลยแหละรักษาอุปกรณ์การเฮียนให้ดีเนาะแน่นอนบางคนนี่แม่นว่าโอ้เพิ่นใส่ทนุถนอมเด้เออน้องๆบางคนนี่ก็ได้ใส่ทนุถนอมมาแบบเขียนบิ๊กจนหมดก้านอีหลีเพิ่นว่าเนาะเขียนจนหมดอีหลีโซก็คือกันอย่างลึกก็คือกันบางคนนี่เฮียนจนเบิดซกเฮียนน่ะอุปกรณ์การเฮียนยังใหม่อยู
1: ่
2: ปึ้มสิก็ยังใหม่ย้อนว่าน้องๆรักษาเนาะมีการห่อปึ้มยังละเอียดเขียนซื่อใส่คักแน่แล้วก็มีการรักษาบ่เฮ็ดให้จีกให้ขาดบ่เฮ็ดให้เปื้อนนั่นแหละแต่อีกอันนึงแล้วมันนอกจากว่ารักษาอุปกรณ์การเฮียนแบบนี้แล้วสิ่งนึงที่เฮาสามารถนำมาใส่คืนได้ก็คือว่าแหละบิ๊กโซบอปึ้มบอที่ปึ้มที่ยังเขียนบ่หมดสามารถใส่เป็นเอามาเป็นปึ้มเศษเอาไว้ไรเลขบอสิเออก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: จดคำอธิบาย
2: เจ้าหรือว่าปึ้มตำราเฮียนปึ้มแบบเฮียนนี่ถ้ามาเฮาเฮียนหมดซกเฮียนนี่แล้วปีหน้าเฮาเลื่อนขึ้นห้องใหม่แต่ก็ยังสามารถมอบต่อให้กับน้องๆต่อได้อีก
1: เจ้าเป็นการส่งต่อกับสิ่งที่มันยังสามารถใส่ได้เนาะโดยเฉพาะเด็กน้อยที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกนี่บางเทื่อไม่เก่าของไอเอ้ย แล้วอาจจะเป็นไม่สำหรับน้องๆ
2: เจ้าเมื่อเว้าถึงแจ้งการเนาะแจ้งการรวมเนาะแจ้งการรวมจากทั้งกลุ่มการค้าภายในเนาะอันนี้เพิ่นนี่มีก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้มีการแจ้งหาทั้งหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมในการค้าของแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ในขอบเขตทั่วประเทศก็คือ1แม่นเนาะเรื่องสุกยู่การจัดกิจกรรมในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในราคานโยบายอยู่ภายในแขวงของตนทั้งนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการจัดตั้งและกับพันขยายมติตกลงของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาควาดด้วยการแต่งตั้งทั้งคณะเฉพาะกิจฮับพิซอบในการแก้ไขปัญหาเคียงห้อนของเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้ออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตารวมไปถึงราคาสินค้าและก็หนี้สินต่างประเทศฉบับเลขที่19ทับกมสพและก็เพื่อสืบต้นในการจัดตั้งปฏิบัติตามดำรัสเลขที่474ทับนยลงวันที่18พฤศจิกายน2010เนาะว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและก็ค่าบริการให้บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจอยู่ภายในประเทศของพวกเฮานี่ก็ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งอยู่ภายในต่างประเทศทั้งอยู่ภายในและก็ทั้งอยู่ต่างประเทศเนาะเมื่อเทียบใส่ในซุ้มปีที่ผ่านมาซึ่งได้เฮ็ดให้สภาพเงินกีบของเฮานั้นอ่อนค่าลงอัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้ราคาสินค้าหลายรายการแม่นได้มีการปรับตัวขึ้นสูงไปตามๆกันเนาะซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกับทั้งโดยโกงเนาะต่อกับค่าของชีพของประชาชนลาวของพวกเฮาในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะก็แม่นต่อกับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายมีสมาชิกห้องว่ามีรายรับต่ำเนาะและทางด้านทั้งหัวหน้ากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าเองเพิ่นจึงได้มีการออกแจ้งการสำหรับดังกล่าวนี้มาเนาะถึงภายในอุตสาหกรรมในการค้าของแขวงนครหลวงในการจัดตั้งปฏิบัติก็คือเพื่อเป็นการประสานสมทบกับทั้งห้องการอุตสาหกรรมในการค้าของเมืองนครเพื่อค้นคั่วซุกยู่และก็เลือกเฟ้นเอาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่มีความสนใจมีความพร้อมเข้ามาในการจัดกิจกรรมในการขายราคาสินค้าลดราคาหรือว่าราคาถูกกว่าตามท้องตลาดเนาะซึ่งนี่เพิ่นก็เอิ้นว่าเป็นราคานโยบายเนาะภายในเขตแขวงของตนแล้วก็ให้มีลักษณะที่กว้างขวางนะอันนี้บ่แม่นเมื่อกี้นี้ที่เฮาแจ้งไปมันนั้นมันเป็นแจ้งจุดขายเฉพาะแต่เมืองปากสันแต่ว่าในขณะเดียวกันแต่ละแขวงนี่เพิ่นก็มีจุดขายของเพิ่นเนาะเพิ่นจะตั้งจุดบริการในการขายเติมอีกเนาะนอกจากนั้นเนาะสำหรับแจ้งการดังกล่าวนี้เพิ่นก็ยังได้ซีน้ำให้กับทั้งห้องการอุตสาหกรรมและการค้าของเมืองนครในการปิ่นเจ้าการในการเผยแพร่และก็ประกาศให้กับบรรดาพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการชาวค้าขายตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในแขวงให้รับรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจกรรมในการขายราคาขายสินค้าลดราคาหรือว่าราคานโยบายนี้มีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งกำหนดวันเวลาและก็อำนวยความสะดวกในบ่อทางเมืองปากสันนี่เพิ่นก็
1: เริ่มแล้ว
2: เริ่มแล้วเนาะเริ่มแล้วกิจกรรมตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นระบุมือคักในที่4ที่5ที่6นะ
1: 3มื้อ
2: ที่เมืองปากสัน
1: ถ้าติดตามกันเติมอีกถ้าว่ามีแจ้งการใหม่ๆบ่เฉพาะแต่เมืองปากสันนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าภายในการอุตสาหกรรมในการค้าเนาะของแต่ละแขวงเดี๋ยวทางกรมการค้าภายในเพิ่นก็จะมีการแจ้งข่าวนี้คือกันพวกเฮาก็เอาข่าวนี้จากทาง Facebook ของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาเว้าต่อโอลุมต่อเป็นข่าวดีต้นอาทิตย์ก็ว่าแน่เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพร้อมนี้เฮาก็อยากแจ้งเรื่องราคาน้ํามันเติมอีกกับท่านงาว่าล่าสุดนี่ราคาอยู่ที่เท่าใดเนาะปรับล่าสุดเมื่อใดเพื่อว่าให้หลายๆคนได้รับรู้รับทราบนํากันว่ามีการปรับขึ้นราคาน้ํามันเชื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศเริ่มแต่วันที่30กรกฎาคมเป็นต้นมาเมื่อนี้วันที่3สิงหาเนาะก็ผ่านมา4มื้อเป็นแจ้งการเกี่ยวกับราคาน้ำมันเสื้อไฟน้ำมันแอดซังพิเศษราคาใหม่ที่มีการปรับขึ้นล่าสุด30กรกฎาคมในการจัดตั้งปฏิบัติแมนอยู่ที่ 39,490 กีบซึ่งเพิ่มขึ้น730กีบน้ำมันแอดซังธรรมดาแมนราคามาอยู่ที่ 33,390 กีบเพิ่มขึ้น650กีบส่วนน้ำมันกระส้วนราคาใหม่ณปัจจุบันจัดตั้งปฏิบัติมาแต่30กรกฎมาฮอดมื้อนี้แมนอยู่ที่ 32,390 กีบเพิ่มขึ้น 1,510 กีบต่อลิตรเนาะอันนี้แมนราคาล่าสุด
2: อ
1: ันนี้เป็นทางนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนว่าแขวงอื่นก็อาจจะมีการปรับโดยอิงใส่ในการเพิ่มขึ้นของแต่ละประเภทราคาน้ำมันก็คือ730 กีบต่อลิตรสำหรับแอสซังพิเศษ6.50กีบแมนสำหรับน้ำมันแอสซังธรรมดาและ1,510กีบแมนน้ำมันกระส่วน
2: เจ้าอ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในระยะต้นอาทิตย์แบบนี้มีทั้งข่าวดีหน่อยและข่าวดีหลาย ข่าวดีหลายก็คือ
1: แต่ก็ต้องได้แจ้งให้ครับทราบ
2: ได้อ่ะแม่นล่ะแจ้งครับทราบแล้วกัน
1: ว่ามีบทอีกว่าเอ้าแซ่อาทิตย์ที่ผ่านมายังเป็นราคานึงอยู่บางเธอบนพรได้อัปเดตเนาะอันนี้เป็นการแจ้งว่าโอ้
2: ส่วนใหญ่แล้วการปรับราคาน้ำมันนี่ก็เกือบแบบ
1: ทุกอาทิตย์
2: เกือบทุกอาทิตย์เนาะที่พวกมันก็มีการปรับแต่งตื่มอีกเนาะในแต่ละระยะแน่นอนว่าน้ำมันนี่เราเราสามารถผลิตเองได้เด้เรานำเข้าจากต่างประเทศเมื่อว่ามันมีการเคลื่อนหนิงอยู่ต่างประเทศเราก็มีการเคลื่อนหนิงตามเพ
1: ิ่
2: นขึ้นเราก็ต้องได้ขึ้นตามเพิ่นลงเราก็ได้ลงตามเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของสินค้าราคาสินค้านี่ก็เป็นน้ำมันขึ้นไวลงไวตัวอย่างแต่เวลาเราจำหน่ายสินค้านี่มันนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายนี่มันขึ้นไวแต่ว่าลงนี่เอาซะย้อนอย่างมันกระติดพันกับในช่วงเวลาที่นำเข้าสินค้าหันเนาะตัวอย่างว่านำเข้าสินค้าจำนวนหนึ่งห้อยสิ้นก็หมายความว่าจะขายได้ภายในมือสองมือหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์บางเทื่อมันใช้เวลาดุลกว่าหันได้เนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันน้ำมันมันลงแล้วสินะแต่ว่าสินค้าที่เราเข้ามันอยู่ในระยะที่น้ำมันขึ้นนี่มันก็จำเป็นต้องได้ยังคงรักษาราคาเดิมไว้เนาะเอาอันนี้ก็ว่ากันนะผู้ฟังแต่ว่าติดพันกันกับเรื่องของราคาน้ำมันถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นแต่ก็ยังมีโครงการอุ่นใจราคาอุ่นใจเนาะกับการต้อนรับให้แก่การกักเก็บให้แก่การเปิดสุขเฮียนใหม่นี่กระเสือในว่าตอนนี้หลายเมืองหลายแขวงก็กำลังเริ่มจัดตั้งปฏิบัติสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะจากทางเบื้องของกรมการค้าภายในที่เพิ่นได้มีการแจ้งเข้ามาเนาะโดยรวมแล้วก็เป็นเพิ่นได้แจ้งหาบรรดาผู้ประกอบการก่อนเน
1: า
2: ะผู้ประกอบการภาคส่วนใดที่ว่ามีมีความเหมาะสมเนาะสามารถเข้าร่วมโครงการเพิ่นได้เพิ่นก็จับไม้จับมือกันแล้วก็ร่วมโครงการเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวที่พวกเรามาลมสู่กันฟังยังมีข่าวจากทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาท่านผู้ฟังก็ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเดี๋ยวระยะต่อไปเน
2: า
1: ะจะเอารายละเอียดสู่กันฟังเพราะว่าใน 2-3 มื้อที่ผ่านมาก็เป็นงานอนุรักษ์ปรากฏเห็นเรื่องนี่แหละการใช้สิทธิ์การจุดทรัพย์สินทางปัญญาก็มีอันนี้เป็นกรณีศึกษาเนาะเว้ากันเพื่อเป็นความรู้ถ้ากรณีเฮาได้มีการจุดเนาะจุดการหมายสินค้าก็ดีหรือว่าทางด้านสมมุติว่าเวียกงานการศึกษาสถาบันใดนึงที่เพิ่นเฮ็ดหลักสูตรขึ้นมาในการเรียนการสอนของเพิ่นเฉพาะแต่บังเอิญมีกรณีที่ว่าคัดลอกเอาบทเรียนบทสอนเพิ่นไปนำไส้โต
2: บ่ได้บ่
1: ที่เป็นการสร้างประโยชน์ถ้าว่าเฮามีการจดแล้วสามารถฮ้องฟ้องได
2: ้อ๋ออ
1: ันนี้เป็นข้อมูลที่เฮา
2: แต่ขณะบ่จด
1: อันนี้มันกับบ่มีอันที่เฮาจะเป็นบทอิงได้นี
2: ่
1: บ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นหัวคิดประดิษฐ์สร้างของไผแท้เฮากับบ่ฮ
2: ู้บ่ฮู้ว่าต้นฉบับเป็นของไผ
1: มันจะเกิดกรณีแบบว่าถ้าสมมุติว่าผู้ที่เป็นผู้คิดค้นแท้ๆหักไปจดแล้วแล้วมีคนเอาไปนำไส้ต่อมีสิทธิ์ทางกฎหมายได้เลย
2: ในการฟ้องได
1: ้แต่กรณีว่าผู้คิดค้นผลิตเอิ้นว่าเฮ็ดบทสุดบทสอนขึ้นมาเนาะแต่ผู้เอาไปนำไส้เห็นว่ายังบ่ถูกจดแล้วเพิ่นเอาไปจดต่อนั่นก็กลายเป็นของเพิ่นเลยฉะนั้นจึงมันมีส่งวางแบบนี้เลยแหละอาจคิดว่าอันนั้นอยากเผยแพร่ให้ทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือว่าเห็นความหมายความสำคัญของเวียงานทรัพย์สินทางปัญญายิ่งเป็นภาคธุรกิจที่เป็นขนาดน้อยหรือว่าจุลวิสาหกิจหรือว่าสตาร์ทอัพนี่นะเพราะว่าทางท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นเคยมาสนทนาในรายการเพิ่นก็บอกว่ายิ่งจำเป็นต้องเข้าใจยิ่งต้องได้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองคือต้องได้ให้ความสำคัญเวียงานทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เห็นหลายๆผู้ประกอบการเพิ่นก็ให้ความสำคัญทางด้านเวียงานนี
2: ้
1: แล้วก็เห็นว่าตัวเลขของผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนหรือว่ามาจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทั้งปัญญาทั้งเครื่องหมายการค้าหรือว่าเวียกงานอื่นๆเนาะแบบอุตสาหกรรมอย่างต่างๆนี่มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นฉันก็เห็นว่าคนเราเริ่มเข้าใจ

0: ได้ตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: ผ่านไปผลงานเพลงหวังว่าคงจะถูกใจมีทักเป็นเพลงรายการเอาท่านใดที่ฟังครับชมรายการอยู่ในขณะนี้อย่าลืมเด้อกดติดตามกดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ให้รายการพวกเขาได้กับรายการออกคอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมรายการค่ะสื่อสาร
2: ติดตามรายการของพวกเขาไว้เนาะนอกจากการให้ข้อมูลข่าวสารจากทางโฆษกผู้ดำเนินรายการแล้วหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังได้เสื้อเสริญเอาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบอกว่าบรรดากลุ่มหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเวียกงานหลายๆเวียกงานทั้งเวียกงานที่สังคมให้ความสนใจยกตัวอย่างเกี่ยวกับการนำไส้กระแสไฟฟ้าเราเวียกงานของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวหรือว่าเวียกงานธรณีศาสตร์ของทางกลุ่มธรณีและแห่ธาต
1: ุ
2: และกับเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อกี้นี้โฆษกได้ว่าตอนเกินๆไปเนาะว่าเฮาอยากให้ข้อมูลกับสังคมก็คือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับความสำคัญของเวียกงาน

0: ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหยังเวียงานทรัพย์สินทางปัญญาจึงสำคัญมีความสำคัญหลายเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเฮาบ่ว่าจะเป็นการหมายสินค้าหรือว่าโลโก้หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆแหละที่มันเป็นหัวคิดประดิษฐ์สร้างที่เฮาเป็นเจ้าของเฮาควรจะมีสิทธิ์ในการปกป้องสิทธิ์ของเฮาให้เป็นของเฮานั่นก็คือการไปจดทรัพย์สินทางปัญญานี่แหละเนาะซึ่งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าการจดมันก็มีหลายแบบเลยทุกท่านเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปติดตามทาง Facebook ของกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญเพื่อจะให้ท่านได้เป็นบนอิงหรือว่าได้ฮู้ว่ามีประเภทใดๆเนาะหรือว่าขั้นตอนของการจดทางด้านเครื่องหมายยี่ห้อบ่หรือว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานี่จากการสูญเสียโอกาสต่างๆนี่มีขึ้นแนวใดอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีหลายทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองแต่ว่ามีข่าวดีในเดือนกรกฎที่ผ่านมากลางเดือนกรกฎที่ผ่านมาสปป.ลาวเฮาก็ได้มีการยืนและแถลงคำแถลงเนาะในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาเจนีวาภายใต้สัญญาเฮกเนาะว่าด้วยการจดทะเบียนสากลเกี่ยวกับแบบอุตสาหกรร
1: ม
0: อันนี้ก็เป็นเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาคือกันก็คือแบบอุตสาหกรรมในตอนบ่ายของวันที่14กรกฎาคม2026ที่ผ่านมาที่สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกอยู่ทางเซเนลประเทศสวิสท่านปอมนุทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าได้ต่างหน้าให้กับรัฐบาลลาวได้สำเร็จการยื่นสารและคำแถลงในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาภายใต้สัญญาเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนสากลเกี่ยวกับแบบอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการและก็เป็นประเทศที่102เนาะลำดับที่ประเทศที่102ให้เกียรติได้รับเกียรติการยื่นสารโดยท่านดาเลนตังผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโอ้อันนี้ก็เป็นเวียกงานสากลเป็นข่าวดีของประเทศลาวเฮาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในพิธียื่นสารครั้งนี้แม่นได้รับเกียรติเข้าร่วมโดยท่านดาวีวงไสเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มหัวหน้าสำนักงานผู้ต่างหน้าถาวรแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำห้องการองค์การสหประชาชาติหรือว่าสปส.และก็ยังมีท่านหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาก็คือท่านไซสุมเพชรนรสิงห์มีผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆที่เซเนลทั้งพร้อมนี้เนาะในการครั้งนี้มีความสำคัญเท่าใดเกี่ยวข้องคือเท่าใดก็คือการยืนสารเข้าร่วมสัญญาครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกมือหนึ่งที่สำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวในการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาเจนีวาภายใต้สัญญาเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนสากลแบบอุตสาหกรรมการเข้าร่วมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลลาวในการเสริมสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศในการขยายการร่วมมือกับประชาคมทรัพย์สินทางปัญญาสากลบ่เป็นเวียกภายในเราได้เอื้อปัญญามันคือเวียกสากลมันบ่เรื่องการปกป้องเฉพาะแต่ประเทศเฮามันก็ยังคือเสื่อมโยงกับสากลระบบเฮกนี่เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะเป็นกลไกที่อำนวยความสะดวกและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่นักออกแบบนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการวิสาหกิจของเราในการขอรับการคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหลายๆประเทศโดยผ่านการยืนคำห้องสากลเพียงแต่ข้างเดียวนี
1: ้
0: เราก็สามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้ในโอกาสพิเศษนี้ท่านปอมนุทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมาทางผู้อำนวยการใหญ่จากทางองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนี้เนาะที่เอิ้นว่าพิจารณาให้ลาวเฮาก็ได้เข้าร่ว
1: ม
0: ในการเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเฮกเนาะก็คือเป็นสัญญาเฮกผู้ใดที่ว่าอยากศึกษาว่าสัญญาเฮกมีปกป้องอะไรในรายละเอียดจังใดเด้ท่านเข้าไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเข้าเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเนาะ www.moic.gov.la และเข้าไปทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วท่านไปอ่านข้อมูลละเอียดเลยเพื่อสิได้ฮู้ว่ามันคุ้มครองแนวใดๆแล้วมันมีการเฮกห้องหรือว่าถ้ากรณีที่มีผู้ที่เอาของเฮาไปใช้นี่เฮาจะ
1: จะจะให้ห้องสิทธิของเฮาคือขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นการสิเห็นถึงความหมายและก็ความสำคัญของเวียกงานกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเนาะนอกจากพลบทบาทของทั้งกลุ่มแล้วเฮาในนามเฮาซึ่งเป็นผู้อันน่ะเป็นผู้ที่ต้องได้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนี่แหละเนาะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะให้ความสำคัญที่สุดเลยเวียกงานนี
0: ้แม้แต่เพลงแม้แต่ทาฟอนหรือว่าโลโก้เล็กๆน้อยๆนี่นะก็เจ้ายังต้องได้ปกป้องไว้ได้เพราะว่ามือหนึ่งข้างหน้าบ่ฮู้เนาะด้วย รูปแบบหรือว่ายุคของการแข่งขันปัจจุบันนี้มันจะมีคนที่ว่าบ่ทันได้คิดไอเดียแต่คิดหาทรงวางบ่ว่าโอ้ตัวนี้ยังบ่ได้จดอ่ะเฮาอาจจะเอาความคิดของคนอื่นไอเดียของคนอื่นมาเป็นของเฮาก็เป็นไปได้
1: เจ้าเอาฉะนั้นแกอยากให้หลายๆคนเห็นถึงความสําคัญในจุดนี้แหละแน่นอนคันถามว่าเฮาเห็นความสําคัญในจุดนี้แล้วไปยังจึงว่าอยากเรียกร้องว่าให้เห็นถึงความสําคัญเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในอนาคตมันสร้างเป็นเม็ดเงินให้เฮาได้นะคืออนุรักษ์เว้าเลยว่าคันถามว่าเฮาบ่ไปจดลิขสิทธิ์ไว้ลิขสิทธิ์ตัวนี้สามารถเอาผู้อื่นสามารถเอาไปจดถ้าไปจดแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของกับเจ้าได้ตัวอย่างว่าเขาแต่งบทเพลงวันนี้บังเอิญมาบทเพลงตัวนี้จะเป็นตอนที่ก่อนแต่งเนาะอาจจะบ่ได้คิดอย่างไรบ่ได้คิดว่าสิได้รับคนนิยมหลายสมมุติว่าหลังจากแต่งออกมาแล้วเป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการรับฟังรับอีหยังต่างๆในเนาะมันสินํามาถึงเม็ดเงินได้บัดนี
0: ้
1: แต่คันถามว่าเฮาบ่ไปจดลิขสิทธิ์ตัวอย่างมั่วไปห้องแล้วมั่วไปจดลิขสิทธิ์อันนี้เฮาสิบ่สามารถฮ้องฟ้องกับเจ้าใดได้เพราะว่าผู้ใดจดก่อนว่ายังไงซะผู้ใดจดก่อนแม่นผู้นั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
0: ์
1: ถึงแม้นว่าเฮาจะเป็นผู้ผลิตเฮาเป็นผู้แต่งตั้งแต่ต้นก็ยาแต่ว่ามันก็ลำบากที่สุดเนาะที่จะไปสู่เอาคืนนี่เพราะว่าคันกับเจ้าจดแล้วเนาะเอ้านั้นอยากให้หลายๆคนปกป้อง
0: สิทธ
1: ิ์ของตัวเองในจุดนี้เอ้าหรือว่าท่านใดที่เอ้าอยากจะห้องเฮียนหาหน่วยงานทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านสายด่วนมีบ่1510เด้อปกป้องผู้สมใจ
0: เจ้าและกระทรวงเวทการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ว่าเบอร์นี้สามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้าไปได
1: ้
0: ส่วนว่าเวียกนี้จะไปเวียกที่ท่านส่งเข้าไปทั้งหมายเลข1510จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกลุ่มใดเพิ่นก็จะส่งต่อหากลุ่มนั้นค
1: ือ
0: หมายเลขเดียวเลย1510
1: เจ้าแล้วก็ทุกๆข้อมูลเนาะทุกๆข้อความที่ท่านได้ส่งเข้าหา1510นี้ทั้งทีมงานรายการพวกเฮาเนาะทีมงานอุตสาหกรรมรายการค้าก็จะพยายามรวบรวมเอาแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นหรือว่าประเด็นใดที่หลายที่สุดในระยะนี้ที่มีการห้องเฮียนมาหรือว่าในระยะนี้ที่มีการส่งข่าวมาหาผ่านสายด่วน1510จะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงอีกเนาะ
0: เจ้า
1: อาจารย์นี่ฟังก่อนบ่ฟังเสียงเพลงก่อนซะเนาะอาจารย์พูดสิว่าอุ้ยโคซุกนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นอาทิตย์ถึงก็แม่นอัดแน่นด้วย
0: ข้อม
1: ูลข่าวสารจริงอยู่ว่าอยากจะฟังข้อมูลแต่ว่าใกล้ๆสิฮอดโมงเที่ยงละเด้อยากผ่อนคลายอยากผ่อนคลายเพื่อว่ากินข้าวเที่ยงสิได้แซ่บซ้อยหลังจากที่เช้านี้ก็ตื่นยากแน่เพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกนอนเพลินบ่อยากลุก
0: เจ้าเอาขอมอบเป็นเสียงเพลงทางเมืองเฟืองให้เนาะคอยอ้ายที่เมืองเฟืองม่วนซื่นนํากัน

0: อยไอที่เมืองเฟือง
1: ฮอดละเนาะเมืองเฟืองเนาะฟังเพลงแล้วฮอดละเนาะเพราะเพิ่นพารณาไปฮอดผาท่อนอคำแล้วดิ
0: โอ้ผาท่อนอคำอีหลีแน่มือเทไก่เพิ่นถามว่าเห็นบ่เห็นนอคำบ่เห็น
1: ดวงตาเวียนผู้ดีมาอยู่บ่อนั้นบ่หรือว่าเห็นเป็นคำแท
0: ้บ่ฮู้แม่นหรือบ่แม่น
1: ความหมายของผู้เฒ่าผู้แก่ตามที่อนุรักษ์ได้ยินมาเพิ่นว่าแบบนั้นแท้เพ
0: ิ่นว่าย้อนว่าหยังย้อนว่าพืชพันธุ์ละนะเห็นถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ของประเทศลาวเฮาเนาะเออถามว่ามีคําบ่มีประเทศลาวอุดมสมบูรณ์เนาะเฮาเห็นเนาะก็หน้านี้เนาะหลายๆท่านสิคิดว่าประเทศลาวสิบ่มีคําหลายดอกแต่ว่าหลังๆมื้อนี้เป็นหยังคือเห็นเบิ่งนึงเลยมีข่าวออกอ่ะนะโซเชียลเนาะมีประชาชนบ่มีภาคส่วนนั้นภาคส่วนนี้มีการลักลอบขุดค้นแฮคําเออแบบสะซ้ายแบบสิเนาะแสดงว่าคำนี่มันพูดขึ้นมาอยู่ถึงนาดีนี่หลายบ่เนาะเออหรือว่าก่อนหน้านี้ย้อนเฮาบ่ฮู้บ่ก็มีส่วนเนาะเพราะว่าตะกี้เฮาโลกออนไลน์มันบ่มีเด้เนาะและปัจจุบันนี้โลกออนไลน์มันแพร่ขยายไปมันกว้างขวางฉะนั้นข้อมูลข่าวสารเพิ่นจึงบอกว่าความลับบ่มีในโลกแม่นแท้ๆตัวนี้นะความลับบ่มีโลกย้อนหยังมันออกไปโซเชียลนี่แม่นโอ้ยุคนี้ยุคไวอีหลีเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารเอ้าเมื่อเว้าถึงเวียกงานทางด้านเหตุธาตุเหตุคำต่างๆนี่ก็แม่นคือเฮาเห็นแล้วว่าในระยะหลังๆว่านี่เนาะก็มีปัญหาตัวนี้มีปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาถามว่าหลายบ่ก่อนหน้านี้บ่มีบ่อาจจะมีแต่บ่ได้มีผู้ใดมาเอามาเผยแพร่ก็เลยบ่ไปที่ฮู้จักเนาะหลังจากที่มีสื่อออนไลน์เข้ามาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนี่ก็ให้ทางเฮาเห็นว่าโอ้มันมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นเหตุธาตุนี่ถามว่ามีไผใดเหตุใดประชาชนทั่วไปเอาไปได้บ่คือดังแขกจากทั้งกลุ่มธรณีศาสตร์เนาะเพิ่นมาร่วมสนทนาในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านฮองหัวหน้ากลุ่มเพิ่นก็มาสนทนาแล้วเพิ่นก็ได้ร่วมสู่ฟังในสำหรับเรื่องนี้เน
1: า
0: ะถามว่าแต่เก่าแต่เดิมมันถามว่าแม่นประชาชนที่มาไปขุดค้ำไปฮ้อนค้ำตามธรรมชาติสินะใช้แบบเครื่องมือแบบปฐมประทานถามมาเพิ่นนโยบายว่าแต่เก่าเพิ่นนโยบายเนาะเพราะว่ามันเป็นเพียงแต่แบบปฐมประทานซื่อแต่ว่าปัจจุบันนี้บ่แม่นหลังจากที่พบว่าเป็นปฐมประธานแล้วทั้งนี่ก็หาเครื่องมือเข้ามาหากลจักเข้ามาถึงมันจะเป็นกลจักขนาดน้อยหรือว่าอื่นๆก็อย่าผิดเนาะผิดกฎหมายเด้อเนาะเฮาสิไปเอาแบบนั้นบ่ได้ได้เนาะซึ่งต่อกับเวียกงานดังกล่าวนี่เนาะในอาทิตย์ผ่านมานี่ทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เนาะเกี่ยวกับห่างคำสั่งบาโดยการปรับปรุงนโยบายและก็เพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่เอาสำหรับกองประชุมในเทื่อนี้เนาะเพิ่นก็ได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละซึ่งเมื่อเว้าถึงว่าทรัพยากรเหตุธาตุที่เป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของชาติและก็เป็นสิ่งหนึ่งในเสาค้ำอันสำคัญของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมาการพัฒนาก็แม้นยังอิงใส่การขุดค้นและก็การส่งออกเฮดิบเป็นหลักและก็ปรับปรุงการปรับปรุงและก็การสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีข้อที่จำกัดเนาะแต่ว่าจากนี้ไปแม้นทางเบื้องของรัฐบาลเองเพิ่นก็เล็งใส่แล้วว่านอกจากว่าเขาจะส่งเป็นเฮธาเฮดิบออกไปนี่บ่ละพยายามให้มันมีการปรุงแต่งเราสามารถเอาออกไปเนาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะในขณะเดียวกันการพัฒนาทางด้านเหตุธาตุในระยะที่ผ่านมาก็เกิดมีปรากฏการณ์ปัญหาที่พ้นเด่นเป็นต้นก็แม้นทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็สังคมการขุดค้นแบบบ่เป็นระบบและก็บ่มีแผนการที่ยืนยงการละเมิดกฎหมายและการลักลอบการขุดค้นก็ยังมีหลายกลไกในการคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นและยังมีการทับซ้อนกันและก็บ่เป็นเอกภาพกันมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการคุ้มครองก็ยังบ่ทันสูงเข้มงวดยังบ่ทันเข้มงวดยังบ่ทันสูงแล้วก็การจับจองเนื้อที่ในการแก้ไขนั้นก็ยังบ่ทันได้ดีเทื่อเนาะปัญหาการขนส่งน้ำหนักที่มีน้ำหนักเกินเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เพิ่นเอาไปพาในกองประชุมนั่นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: โดยในการจัดกองประชุมครั้งนี้นี่เพิ่นโดยยิงใส่การตีราคาปัญหาที่สำคัญเนาะรัฐบาลจึงได้มีการกำหนดทิศทางใหม่ในการพัฒนาเหตุธาตุบ่แม่นแต่เพิ่งตั้งแต่การขุดค้นเพื่อส่งออกการขุดค้นและก็ส่งออกแต่ว่าต้องหันไปสู่การปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการสร้างต้องสู่มูลค่าภายในประเทศให้แก่ทรัพยากรเหตุธาตุสร้างไร้หับสร้างการจ้างงานและก็พัฒนาอุตสาหกรรมภายในและก็สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงพร้อมเดียวกันนี้ก็จะต้องมีการยกระดับทางด้านการคัดเลือกบรรดานักลงทุนโดยอิงใส่ความโปร่งใสและก็ความรับผิดชอบและก็ความสามารถทางด้านเทคนิคการเงินและก็ถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานนี้เพื่อให้ใส่ลงใส่การลงทุนทุกโครงการเห็นบ่ทางเบื้องของรัฐบาลเองเพิ่นก็ได้มีการคุ้นคั่วเกี่ยวกับงานดังนี้เช่นเดียวกับทางเบื้องของของขวดากลมธรณีศาสตร์เนาะเพิ่นก็ได้ให้ข้อมูลคือกันว่า จังนี้ไปรัฐบาลเพิ่งจะเข้มงวดแล้วบรรดาบริษัทที่จะมาลงทุนเพิ่งก็จะมีการกวดกาคักแน่เนาะมีความโปร่งใสแล้วก็ต้องเบิ่งว่ามีทางแห่งคือใดเนาะเพื่อว่าอย่างเพื่อเป็นการหัดกลุ่มที่สุดบ่ให้มันสะสายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินี่แหละ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องการของทางกลุ่มธรณีศาสตร์และเฮทาสเนาะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านในเมื่อก่อนคือพวกเขาจะฮู้ว่าโอ้ประชาชนเพิ่นก็เคยเฮ็ดแบบนี้มาแม่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อิงใส่การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศว่าเรื่องความปลอดภัยว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาแหละทุกท่านเขาก็ต้องได้ปฏิบัติตามพอเฮ็ดแจ้งการออกมาหรือว่ามีระเบียบออกมาแบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนั่นแหละถ้าหากเขาไปคุดโดยที่เขาบ่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้หรือว่าผลกระทบที่ตามมามันก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาเองได้ผลเกือเวลาเขาไปคุดไปบอนเพราะว่าบางบอนเพิ่นจะต้องใส่เซียวซานใส่วิสกาในการประเมินคักแน่ในการเพื่อได้ให้ได้เฮทาดมาแล้วโบส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าคันมีก็ต้องให้หน่อยที่สุดเนาะเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเอาท่านใดที่อยากติดตามโบจะเป็นเวียกงานที่พวกเขาลงมามือนี้จะเป็นเวียกงานของทางกลุ่มธรณีศาสตร์และแฮทาดหรือว่าเวียกงานกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มการค้าภายในหรือว่ากลุ่มอื่นๆท่านสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางเพราะพวกเขาก็อิงใส่ข้อมูลจากทางออนไลน์เดทางเว็บไซต์เดที่เอามาแบ่งปันสู่ท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่าออกคอสื่อสาร
0: เจ้าเอาจากนี้ไปใจบรรทานไปหับฟังเสียงเพลงตื่นมีคนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจากไรเฮามาเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วก็เห็นทีว่าไหลหลังพอสมควร
1: เจ้า

0: ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเบิ่งเวลาทางรายการก็ยังมีข่าวที่อยากล้มสู่ฟังแต่บ่ได้แล้วเวลาหมดแล้ว
1: เอาแจ้งเตือนอีกแจ้งเตือนเพื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังตอนนี้เฮากําลังออกอากาศสดอยู่เนาะท่านใดที่เข้ามาฟังฟังแล้วฟังบ่ทันสมมุติว่าเข้ามาแต่ฟังบ่ทันหรือว่ามีเวลามาฟังคืนเน
0: า
1: ะแจ้งอีกเทื่อนึงก็คือทั้งเมืองปักสันเพิ่นแจ้งขายเครื่องในราคาน
0: โยบาย
1: เนาะเป็นต้นเป็นอุปกรณ์การเฮียนบิ๊กซอปึ้มหรือว่าเครื่องแบบเฮียนเน
0: า
1: ะเครื่องนุ่งเนี่ยแบบเฮียนนี่สามารถไปซื้อได้เด้อเนาะในมื้อวันที่4ที่5ที่6คือเริ่มมื้ออื่นนี่แหละวันอังคารวันพุธวันพฤหัส
0: สถานที่แมนยูแผนกอุตสาหกรรมการค้าของแขวงเลยไปได้เอานอกจากกิจกรรมทางแขวงปักทางแขวงบริกรรมไซต์ก็คือเมืองปักสันแล้วเดี๋ยวถ้าติดตามน้องกันเติมเสื้อวันยังซิมีหลายๆบุประกอบการที่เห็นได้ถึงเวียกงานการศึกษาที่อยากจะลดราคาหรือว่าจัดราคานโยบายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงพวกเราคงจะต้องได้จากลากันแล้วเพราะอิงใส่เวลาหลายหลังแล้วตอนนี้ขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้แหล่งข้อมูลข่าวสารพวกเราได้อุ่นลมสู่กันฟังท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากรายการพวกเราเด้อเนาะก้าวเข้าสู่เดือนที่3แล้วสำหรับ MOC สื่อสารติดตามได้ทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น 12:00 น
1: ผ่านไป3เดือนรายการ9สู่ดีซีได
0: ้
1: เฮาเริ่มออกอากาศเมนเริ
0: ่
1: มเดือนพฤษภาเนาะโอ้ยก็เริ่มคันถามว่าเป็นแอน้อยนี่ก็เป็นเริ่มกำลัง
0: เจียมความ
1: เนื้อกำลังปิดตะเพง
0: จะ
1: ปูติปีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เรากำลังเอาข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดต่อหรือว่าตัวเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อนี้ขอบใจเป็นพิเศษท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและรับสม
1: เจ้าอีกท่านนึงขอขอบใจกับพี่ทักแฟนเพลงรายการที่ให้เกียรติติดตามรับสมรับฟังและก็ท่านใดที่ส่งข้อความเข้ามาหาทางรายการพวกเราก็ยินดีเช่นเดียวกันเนาะรายการพวกเรานี่มันพร้อมแล้วที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนต่อประธานหมายว่าหลังรายการพวกเขานี่จะเป็นโคตรระวังทั้งเบื้องของทั้งคันทึงลงมาหาทั้งเบื้องของ
0: ปั
1: ตสุนทั่วไปนี่แหละเนาะเอาพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้โฆษกทั้งสองพร้อมกับทีมงานขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับหนึ่งเสียงเพลงอาจจะจบหรือบ่จบแต่ว่าพบกันใหม่มื้ออื่น
0: ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซึ่งฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้5ปีต่อหน้ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ให้ปรากฏผลเป็นจริงรัฐบาลเล็งออกคำสั่งใหม่แก้ปัญหาขุดค้นแร่ธาตุแบบซาซายและเพิ่มการปรุงแต่งภายในกวาดล้างสแกมเมอร์ข้ามชาติพร้อมกัน6จุดในนครหลวงจันทน์อินโดนีเซียปลูกต้นไม้5ล้านต้นในนูซันดาราให้กลายเป็นเมืองป่าไม้มาเลเซียมีแผนจะนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ห้าปีต่อหน้ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงในโอกาสอุลมโตกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมมมานี่ท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีเน้นหนักว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยสืบโตแก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินแก้ไขปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาอื่นๆที่กระทบโตการดำรงชีวิตของประชาชนท่านสอนไซศรีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะสุ่มใส่สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมส่วนเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นเจ้าการยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามที่สร้างรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายและประกันเสถียรภาพการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและปรับปรุงหากฐานการเมืองให้มีความเข้มแข็ง
0: วันที่31กรกฎาคมผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับห่างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มระวีการคุ้มครองและการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ภายใต้การเป็นประธานของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์มีคำเห็นว่าทรัพยากรแห่ธาตุเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของชาติและเป็นหนึ่งในเสาค้ำอันสำคัญของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจแต่ในระยะผ่านมาการพัฒนายังอิงใส่การขุดค้นและส่งออกแห่ดิบเป็นหลักการปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีข้อจำกัดในขณะเดียวกันการพัฒนาแห่ธาตุในระยะผ่านมาเกิดมีปัญหาพ้นเด่นเป็นต้นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการขุดค้นแบบบ่ไปตามระบบและบ่มีแผนการยืนยงการละเมิดกฎหมายและการลักลอบขุดค้นยังมีหลายกลไกการคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นยังซับซ้อนและบ่เป็นเอกภาพกันมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการคุ้มครองยังบ่ทันสูงและยังบ่ทันเข้มงวดการจับจองเนื้อที่ยังแก้ไขบ่ทันได้ดีปัญหาการขนส่งเกินน้ำหนักเลนอื่นโดยอิงใส่การตีราคาปัญหาสำคัญนี้รัฐบาลจึงมีกำหนดทิศทางใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาแห่ธาตุบ่แมนอาศัยแต่ขุดค้นแล้วส่งออกแต่ต้องหันไปสู่การปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการสร้างตองโซมูลค่าภายในประเทศเพื่อให้ทรัพยากรแห่ธาตุสร้างไหลหับสร้างการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมภายในและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงพร้อมกันนั้นจะต้องยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักลงทุนโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบความสามารถทางด้านเทคนิคการเงินและถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อให้การลงทุนทุกโครงการเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ชาติท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กล่าวตื่นว่าคำสั่งฉบับนี้บ่แมนเป็นเพียงแต่การปรับปรุงมาตรการคุ้มครองเท่านั้นหากเป็นการวางรากฐานใหม่ให้แก่การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรแห่ธาตุของชาติให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีมาตรฐานสากลป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและหับประกันผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนพวกเขาจะสามารถสร้างกรอบนโยบายที่ทันสมัยโปร่งใสสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
1: การบริการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี่เหยื่อทั่วนครหลวงจันทน์ยังเป็นสิ่งท้าทายให้นครหลวงจันทน์ต้องเอาใจใส่แก้ไขและต้องได้วางมาตรการอย่างจริงจังโดยถือเอา1ตาแสง1ภาคส่วนหับพิโซบปัจจุบันการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี่เหยื่อความเอา70กว่าส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั่วนครหลวงจันทน์เทียบใส่ปริมาณขี่เหยื่อคาดว่าจะมีประมาณ700หา900ตนต่อมื้อท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าองค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุต้นโตที่เฮ็ดให้การเกิดมีขี้เหงื่อตกค้างตามจุดต่างๆในตัวเมืองแม่นผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังพันเข็มแข็งเท่าที่ควรในการบริการเก็บเมียนขนส่งเฮ็ดให้เกิดมีห่างเสียงจมว่าจากสังคมยังมีประชาชนและบริษัทห่างห้านจำนวนหนึ่งยังบ่เข้าร่วมเฮ็ดสัญญาสวยโอกาสลักทิมขี้เหงื่อสะทรายและจุดเผาตามลำพังใจนอกนี้การเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อบางส่วนบ่สอดคล้องกับปริมาณขี้เหงื่อที่มีอยู่ตัวจริง
2: สำหรับสภาพหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาต่อกับเรื่องงานการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อเราก็เห็นน้ำกันที่เกิดขึ้นเป็นระยะต้นเหตุก็มันเกิดจากหลายๆภาคส่วนหรือว่าหลายๆด้านที่เอาน้ำเห็นน้ำกันโดยเฉพาะภาคส่วนที่สำคัญและเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อมันเกิดจากสภาพของผู้รับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อก็คือบริษัทผู้ประกอบการขนส่งขี้เหงื่อนั้นก็เหมือนกันติดพันกันอันที่สองและเป็นผู้ผลิตขี้เหงื่อนั้นในการเข้าเฮ็ดสัญญาการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อการเหตุสัญญาบ่สอดคล้องกับปริมาณขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นก็เหตุให้เกิดมีสภาพหาเรื่องบ่คงค้างแล้วก็มีสภาพการบ่เข้าเหตุสัญญาแล้วก็สวยโอกาสทิ่มขี้เหงื่อซะซายตามสถานที่ต่างๆบ่ดินว่างบ่ที่เพียลงห้องระบายน้ําต่างๆนี่เฮาก็เห็นเหมือนกันที่ว่าบ่เข้าเหตุสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อแต่ว่าปัญหาหลักๆก็เป็นผู้ประกอบการนั่นแหละอันต่อมาก็เป็นสภาพทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างราคาน้ํามันที่มีราคามูลค่ามันเชื่อไฟมีมูลค่าสูงขึ้นในแล่ผ่านมาปัญหาหนึ่งส่งผลสะท้อน
1: ท่านปัญญามณีวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันการเมี่ยนและขนส่งขี้เหงื่อได้กวมเอาเก้าเมืองภายในนครหลวงเวียงจันทน์สามารถให้บริการได้361บ้านกวมเอาประมาณ75ส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมด481บ้านการบริการมีทางภาคส่วนรัฐและบริษัทผู้ประกอบการ12บริษัทในนี้ภาคส่วนรัฐรับผิดชอบบริการ192บ้านโดยแม่นบริษัทสมอมบีที่ปรึกษาด้านการลงทุนจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
0: เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดปฏิบัติการข้างใหญ่เข้ากวดค้นและกวดล่างกลุ่มแก๊งเป้าหมายโซ่โกงทางโทรคมหรือสแกมเมอร์พร้อมกัน6จุดอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ในวันที่1สิงหานี้สามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยได้ทั้งหมด63คนหญิง3คนและยึดของกลางได้จำนวนหลงหลายในจำนวนผู้ถูกกักตัวทั้งหมดประกอบมีสัญชาติจีน57คนหญิง2คนลาว4คนหญิง1คนกัมพูชา1คนและไทย1คนจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่อยู่2เมืองคือเมืองสีโคตบองและเมืองหาดไซฟองสามารถกวดล่างแก๊งสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด6จุดคือจุดที่1อยู่บ้านใหม่เมืองสีโคตบองเข้ากวดค้นเฮือนเซา2สั้นจำนวน3หลังติดกันซึ่งเป็นเฮือนของท้าวสุขเสลิมสอนพาณิชย์อาชีพนักธุรกิจปัจจุบันอยู่บ้านนาไซทองใต้เมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์พบเห็นเฮือนหลังที่1ถูกนำไส้เป็นบอนพักเสาและอีกหลังหนึ่งถูกดัดแปลงเป็นห้องการศูนย์ส่อโกงทางโทรคมหรือสแกมเมอร์ในเวลาเจ้าหน้าที่เข้ากวดค้นพบเห็นเพียงแต่แม่บ้านและพนักงานอนามัยจำนวน4คนหญิง1คนสัญชาติลาว3คนหญิง1คนสัญชาติไทย1คนผ่านการกวดค้นสถานที่พบเห็นเครื่องของที่นำใส่เขาในการกระทำผิดคือโทรศัพท์จำนวน 3,100 กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ97หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2หน่วยหนังสือผ่านแดน2หัวรถเก๋งเกียร์ลีโอสีขาวบ่มีป้าย1คันรถตู้บ่มีป้าย1คันรถจักร Honda Scoopy สีดำเลขทะเบียนอย4916กำแพงนคร1คันรถจักรไฟฟ้า4คันรถจักร3ล้อไฟฟ้าจำนวน1คันจุดที่2อยู่บ้านหนองไฮเมืองหาดไซฟองเข้ากวดค้นเฮือนเสาเฮือน2สั้นเป็นเฮือนของนางสมพันธ์อายุ40ปีอาชีพพนักงานพบผู้ถูกสงสัย24คนในนั้นสัญชาติจีน23คนหญิง1คนคนลาว1คน จ้าหน้าที่สามารถยึดเครื่องของกลางได้คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน18หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ70หน่วยเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม1สุดจุดที่3อยู่บ้านเมืองวาทาเมืองสีโคตบองกวดคนเฮือนเสาสองสั้นเป็นเฮือนของเท่าบุญโฮมพนักงานบำนาญสามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยจำนวน2คนคนจีน1คนกัมพูชา1คนพร้อมโทรศัพท์มือถือ5หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3หน่วยและ iPad 1หน่วยจุดที่4และที่5อยู่โรงแรมยุนนานบ้านอุมมงและตลาดสังเจียงบ้านบัดไตน้อยเมืองสีโคตบองเจ้าหน้าที่ได้เข้ากวดห้องพักโรงแรมเบอร์8627และพื้นที่ในตลาดกักตัวคนจีนใน9คนเป็นหญิง2คนพร้อมยึดโทรศัพท์11หน่วยหนังสือพันแดน1หัวรถใหญ่2คันคือรีโวสีดำหมายเลขทะเบียนคก5526นครหลวงวิ่งจันทร์และรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน AFC 168จุดที่6อยู่บ้านสารคำใต้เมืองหาดไซฟองเข้ากวดคนเฮือนซาวิลล่าสั้น1เป็นเฮือนของนางแก้วแก่นใจขีนพรมวงศ์อาชีพค้าขายปัจจุบันอยู่บ้านสมวังเมืองหาดไซฟองสามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยสัญชาติจีนได้จำนวน24คนยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก5หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ83หน่วยโทรศัพท์85หน่วย iPad 1หน่วยเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสูงสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยให้ฮู้ว่าเป้าหมายการหลอกลวงของกลุ่มแก๊งนี้แม่นเน้นใส่พลเมืองจีนด้วยกันปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อซอกหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องสงสัยสัญชาติจีนทั้งหมด57คนหลังจากเจ้าหน้าที่ลาวสอบสวนเอาคำให้การเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะประสานสมทบกับสถานทูตจีนประจำลาวและกรมกวดกาค้นเข้าออกเมืองเพื่อส่งตัวให้ตำรวจจีนนำไปดำเนินคดีต่ออยู่ประเทศจีนรวมถึงผู้ต้องหาสัญชาติกัมพูชาจะถูกส่งตัวกับเส้นเดียวกันนอกจากนี้ทางการลาวยังบังคับใช้กฎหมายไปด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวอย่างเข้มงวดโดยขึ้นบัญชีและบ่อนุญาตให้บุคคลกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาลาวอีกอย่างเด็ดขาดย้อนมีพฤติกรรมเข้ามาเคลื่อนไหวกระทำผิดให้แหงที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอยู่ลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: งานพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติเขตสายแดนคันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามครั้งที่3จัดขึ้นเมื่อบุดนมานีที่ด่านแทงฉุยแขวงเงอานของเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของพลเอกฟาร์มวันย่างกรรมการกรมกำลังศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสนกรรมการกรมกำลังศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวมีหงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสภาประชาชนแขวงกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตกงสุลผู้ต่างหน้ากระทรวงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของสองประเทศเข้าร่วม
3: คณะทั้งสองฝ่ายได้ไปพบปะย้ำยามค่ายทหารสายแดนที่ด่านแทงทุยและรับฟังการรายงานย่อสภาพเวียกงานสายแดนในระยะผ่านมาหับสมการแสดงศิลปะหยุดหยุดทาวิธีของกำลังป้องกันสายแดนและห่วมเยี่ยมยามกิจกรรมแลกเปลี่ยนกีฬาศิลปะระหว่างประชาชนบานสุดเติงตาแสงน้ำอ่อนและบานถุยฟองตาแสงกิมบังอยู่เขตสายแดนและมอบงัวแม่พันธุ์จำนวน50ตัวให้ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวจากนั้นคณะผู้แทนได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลแทง5และรับฟังการรายงานย่อโครงการก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นคณะทั้งสองฝ่ายยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่บ้านเกิดของประธานโฮจิมินห์เพื่อวางพวงมาลาและปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกที่ด้านหน้าเฮือนของประธานโฮจิมินห์และมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่คณะคุ้มครองเขตห้องหอยประวัติศาสตร์จากนั้นคณะทั้งสองฝ่ายก็ได้จัดกองประสมพบปะทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนคืนเวียกงานการแลกเปลี่ยนสายแดนในระยะผ่านมามีผลสำเร็จอันดีงามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และได้สร้างขีดความสามารถใหม่ในการสืบต่อพัฒนาสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบดันระหว่างกองทัพของสองประเทศการพบปะในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นทางด้านการเมืองความไว้วางใจยุทธศาสตร์และความตั้งใจร่วมกันของผู้นำกระทรวงป้องกันประเทศสองประเทศในการรักษาสันติภาพความมั่นคงและความสงบตามแนวชายแดนสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
1: เพื่อเปิดประตูสู่มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะการยกระดับแขนงการท่องเที่ยวให้เป็นหัวจักรขับเคลื่อนหลัก วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้ท่านจงเจียเสียงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรัฐหุ้นส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลาวจำกัดพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์อยู่ห้องหับห้องห้องว่าการแขวงเพื่อเสนอจุดประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์มีแผนการเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การพบปะครั้งนี้มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยยืนยงและมีมาตรฐานโดยสุ่มใส่การดึงเอาท่าแห่งทางธรรมชาติและความโดดเด่นของอ่างน้ำเงิมหนึ่งเมืองแก้วอุดมมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับแนวหน้าทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างลึกซึ้งเพื่อเก็บความพร้อมในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ซึ่งมุ่งเน้นใส่การสร้างสมดุลและผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มพูนรายรับให้บริษัทสร้างฐานรายรับยืนยงให้ภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทางสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติได้มีคำเห็นชี้นำอย่างสว่างไสวและมีวิสัยทัศน์โดยได้เสนอให้บริษัทสมทบอย่างไกลสิทธิ์กับบรรดาแผนการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงเพื่อกำหนดพื้นที่จุดสูงที่มีท่าแห่งสูงสุดอยู่อ่างน้ำเงิมพร้อมกันนั้นยังได้เน้นให้ขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่เมืองและจุดอื่นๆที่มีท่าแห่งเพื่อลงสำรวจตัวจริงและจัดทางบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคที่สมบูรณ์แบบเพื่อเสนอต่อภาคส่วนขั้นถึงของภาครัฐตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบการเคลื่อนไหวครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นนิมิตหมายอันดีในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพเข้ามาสู่แขวงเวียงจันทน์เท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่โดดเด่นที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวของแขวงให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันทรงเสน่ห์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยืนยงในอนาคตเพียงคำมณีวงศ์นะคะแขวงเวียงจันทน์รายงาน
1: กองประชุมปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซจัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงมีทานพิไลทองจิตมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านอรุณบุญวิไลหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: กองประชุมเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซมีความเป็นระบบระเบียบถูกต้องสอดคล้องกับภาระบทบาท10นาทีของแต่ละแขนงการระเบียบกฎหมายและนิติกรรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้การพัวพันประสานงานมีความสะดวกสบายว่องไวและเสื่อมจอดกันมีความเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศเนสัยเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงหับประกันในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของภาครัฐและวิสาหกิจสามารถประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในนี้ได้ผ่านบรรดาเนื้อในเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนขอตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซขอตกลงว่าด้วยการปรับใหม่และการนำใส่มาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจคำแนะนำเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาหกิจพร้อมทั้งมีการรายงานผลการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาหกิจในระยะผ่านมาโดยยกให้เห็นบรรหารวมโดยสะพอแมนการคุ้มครองและกวดกาวิสาหกิจในแต่ละขั้นสิทธิ์และนาทีในการคุ้มครองและกวดกาวิสาหกิจของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าการอนุญาตในการดำเนินธุรกิจน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
6: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเหตุใดมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักที่ต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น เนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา29องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวกีฬาตอนบ่ายเมื่อวานนี้ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกระต้อซิงเซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2016อย่างเป็นทางการอยู่สนามกีฬาบูโดเซ็นเตอร์นครหลวงจันทน์ภายหลังดำเนินมาแต่วันที่31กรกฎาคมผ่านมาโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านสันติสุขสิมมาลวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประธานสหพันธ์กีฬากระต้อและซิลลอนแห่งชาติลาวท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะนำผู้แทนจากบรรดากระทรวงแขนงการตัวแทนบริษัทผู้สนับสนุนครูฝึกนักกีฬาและมวลชนจำนวนหนึ่งท่านอนุสรเคนกิตติศักดิ์ห้องประธานและเลขาธิการสหพันธ์กีฬากระต้อและซิลลอนแห่งชาติลาวได้รายงานผลการจัดการแข่งขันว่าการแข่งขันกีฬากระต้อในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขบวนการแข่งขันกีฬากระต้อให้มีความฟุ่มเฟือยและเต็มไปด้วยความสามัคคีทดสอบความสามารถของนักกีฬาพร้อมทั้งคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาหุ้นสืบทอดจากบรรดาแขวงกระทรวงและสโมสรต่างๆเพื่อเกี่ยมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในระดับสากลการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด185คนจาก22ภาคส่วนทั่วประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รายการคือทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีม4คนชายหุ้นทั่วไปผ่านการแข่งขันเป็นเวลา3วันประเภททีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีชนะเลิศสโมสรคลินิกปัวแขวพัฒนาได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมกับเงินสด5ล้านกีบห้องชนะเลิศสโมสรน้องเจนน่าได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด3ล้านกีบอันดับ3ห่วมแขวงจำปาสักและโรงเรียนมศอนุสินได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ2ล้านกีบประเภททีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปชนะเลิศแขวงจำปาสักได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด10ล้านกีบห้องชนะเลิศสโมสร PTP เพชรพระจันทร์ประเสริฐจำกัดผู้เดียวได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด5ล้านกีบอันดับ3ห่วมสโมสรสร้างปิ่นสโมสรคุณภาพได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ3ล้านกีบประเภททีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปชนะเลิศสโมสรบริษัทสายคูณคำพัฒนาก่อสร้างได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด10ล้านกีบห้องชนะเลิศสโมสรคลินิกปัวแขวพัฒนาได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด5ล้านกีบอันดับ3ห่วมสโมสรน้องเจนน่าและแขวงเวียงจันทน์ได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ3ล้านกีบ ประเภททีม4คนสายหุ้นทั่วไปชนะเลิศแขวงจำปาสักได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด15ล้านกีบห้องชนะเลิศกระทรวงป้องกันประเทศได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด10ล้านกีบอันดับ3ห่วมสโมสรสร้างบินและสโมสร PTP เพชรพระจันทร์ประเสริฐจำกัดผู้เดียวได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ5ล้านกีบในพิธีพลเอกคำเรียนอุทกไกรสอนได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศทั้ง4รายการโดยได้หับทีมละ25ล้านกีบรวมเป็นเงินสดทั้งหมด100ล้านกีบนอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินอุปถัมภ์พิเศษจำนวน200ล้านกีบให้แก่สหพันธ์กีฬากระต้อและซิลอนแห่งชาติลาวเพื่อนำใช้เขาในการเกี่ยมคมพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมเอเชียนเกมอยู่ประเทศญี่ปุ่นขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำหรับข่าวสารสิ้นหัวของทางการจีนรายงานในวันที่1สิงหาคมนี้ว่าท่านบาสุกิฮาดิมุโจโนหัวหน้าองค์การปกครองนครหลวงโนซันตารานครหลวงแห่งใหม่ของอินโดนีเซียได้เปิดเผยให้ฮู้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้ปลูกต้นไม้ประมาณ5ล้านต้นในโนซันตาราระหว่างปี2022ถึงต้นปี2026เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ท่านบาสุกิกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังพัฒนาโนซันตาราให้กลายเป็นเมืองป่าไม้โดยใช้วิธีการสุ่มใส่ฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของระบบนิเวศตามธรรมชาติหลายกว่าแน่นใส่เพิ่มจำนวนต้นไม้เพียงอย่างเดียวย้อนว่าบางพื้นที่ของโนซันตาราเคยเป็นพื้นที่ปลูกพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติโครงการพัฒนาโนซันตารายังประกอบมีการก่อสร้างเส้นทางสัตว์ป่าเพื่อเสื่อมโตพื้นที่ป่าไม้ที่แยกออกจากกันและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายของชีวภาพ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ถั่วปวงซุนนับแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรัฐบาลมาเลเซียได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเช่นการสนองหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้สาวหนุ่มมาเลเซียที่มีอายุระหว่าง18หา30ปีและมาตรการอื่นๆเพื่อยกสูงความเข้าใจและการนำใช้ AI ให้มวลชนโดยเฉพาะกลุ่มสาวหนุ่มและสุกโยการพัฒนาอุตสาหกรรม AI การหันเปลี่ยนดิจิตอลแห่งชาติของมาเลเซียให้ไวกว่าเก่าลักสูตรดังกล่าวจะกวมเอาคงเขตต่างๆเช่นความปลอดภัยของ AI ที่สร้างสรรค์การประเมินผลแบบสัวขาวและอื่นคาดว่าในระยะทําอีทจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่สาวหนุ่มมาเลเซียได้ 100,000 กว่าคน
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในไทยเดือนกรกฎาคมมาว่าสถาบันโรเบิร์ตคอร์กซึ่งเป็นองค์การสาธารณสุขสั้นนำของเยอรมันได้รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในปีนี้มีประมาณ 9,800 คน

0: ภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: ื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไว้โดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
1: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคําว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงหยังนะอ้าย
1: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขี้เงินตาคุณของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิม
5: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 นหาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานเคียงคู่กันนั้นก็มีบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอก2ทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น021 2171

0: 7770และพัวพันเวียการการธนาคารก็สามารถติดต่อได้021-260-283นอกจากนี้พวกเขาก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถ้าผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาหรือว่าปรึกษาเกี่ยวกับเวียการหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะที่เบอร์สายด่วน1602ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดตามได้นอกประวัติจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากรับข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ก็สามารถติดตามรับฟังได้ซึ่งในแต่ละมื้อพวกเราก็ได้นำเอามาฝากเป็นความรู้พื้นฐานอีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังนอกจากนั้นระยะสุดท้ายของทางรายการพวกเราก็มีสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฟังประทานเอาเป็นว่าต่อต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อน
1: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ห
2: รือวะเป็นได้เลยล่ะ
1: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังบนหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
2: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไงแบบนี้
2: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเราเน
2: า
1: ะ
2: แม่นแล้วถ้าตัวจะรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บริทานได้หับฟังนำเสนอในมื้อนี้ในมาตราที่174เว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้บริหารห้ามบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ดำเนินธุรกิจบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. สร้างตั้งกองทุนและขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยบ่ได้รับอนุญาต 3.เอาทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนอื่นที่ตนบริหารซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของธนาคารดูแลทรัพย์สินที่ตนได้ใช้บริการ 4. เอาทรัพย์สินของกองทุนไปซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทใดหนึ่งที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุน 5. นำใช้ทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับอนุญาตหรือลงทุนเข้าในเป้าหมายใดหนึ่งที่บ่ได้รับอนุญาต6. รวมทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งเข้ากับกองทุนอื่นหรือทรัพย์สินของตนหรือทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่น 7. นำใช้ทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอื่นที่บ่แม่นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น 8. สั่งไล่ฮับให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมาย 9.ดำรงตำแหน่งใดหนึ่งในธนาคารดูแลทรัพย์สินหรือบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุน 10. มีส่วนร่วมในธุรกรรมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมอื่นที่สร้างผลเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการลงทุนและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 11. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและสืบต่อในมาตราที่175ท่านผู้ฟังเว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้บริหารห้ามบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์โดยบ่ได้รับอนุญาต 3. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบ่สอดคล้องกับหลักการของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 4. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านผลประโยชน์และ 5. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา174และมาตรา175ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนระยะต่อไปมารับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: สิเอาห้าทำตัวในดู
1: มีอย่างน้
0: อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าซั่นเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวเราสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร02141922บริษัทหลักทรัพย์ทค.ต.ล.ก.ท.จำกัดโทร02126-5483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร02126-5461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบลาวให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฟังไว้ตื่มสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้นะเปิดโทรสายด่วนแมนหมายเลข1602นอกจากนี้ติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่ www.lac.gov.la พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามบ่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่ามีบริษัทสักส่วนให้เข้าไประดมทุนถ้าว่าบ่มั่นใจการสมาติดต่อสอบถามได้เนาะเพราะว่าอยากหัวบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไประดมทุนนั้นได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอติดต่อสอบถามเบอร์โทรสายด่วนได้ในมุมเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆหมายเลข1602เอาล่ะท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์สืบต่อนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังตื่มอีกในมาตราที่176เว้าถึงข้อห้ามสำหรับธนาคารดูแลทรัพย์สินและผู้บริหารห้ามธนาคารดูแลทรัพย์สินและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการดูแลทรัพย์สินเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. ถือหุ้นในบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนที่ตนให้บริการ 3. ลงทุนหรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ตนให้บริการ 4. ให้บริการดูแลทรัพย์สินแก่บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารตนหรือที่ธนาคารตนไปถือหุ้น 5. รวมทรัพย์สินของกองทุนหนึ่งเข้ากับกองทุนอื่นหรือทรัพย์สินของตนหรือของทรัพย์สินลูกค้ารายอื่น 6. โอนนำไส้หรือบริหารทรัพย์สินของลูกค้าโดยบ่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า 7. บ่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกับลูกค้า 8. เป็นสมาชิกสภาบริหารของบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนที่ตนให้บริการ 9. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและสืบต่อในมาตรา177เว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทตรวจสอบและผู้บริหารห้ามบริษัทตรวจสอบและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการตรวจสอบเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. ให้การบริการทางด้านการบัญชีต่อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่ตนให้การบริการตรวจสอบในปีการบัญชีเดียวกันและ 3. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา176เว้าถึงข้อห้ามสำหรับธนาคารดูแลทรัพย์สินและผู้บริหารและมาตรา177ข้อห้ามสำหรับบริษัทตรวจสอบและผู้บริหารตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซะทรายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ใส่เงินกีบทั่วทั้งซ่านรักษาค่าบทบาทเงินกีบลาวขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารณหู้นำมาฝากซึ่งมื้อนี้นำเสนอให้ท่านได้หู้เกี่ยวกับการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพโดยอิงใส่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแด่ท่านผู้ฟังบางคนนี้ปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าจามตลอดเนาะตันดังแน่ในตอนเช้านี้มักจามเป็นระยะเดทานผู้ฟังหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นเพียงไข้หวัดท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมเด้อสำหรับอาการทั่วไปนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการจามตลอดโดยเฉพาะก็คือในตอนเช้าตันดังซ้ำเหื้อและเฮ็ดให้มีน้ำมูกไหลมาตลอดและมีอาการคันดังคันตานี่คืออาการภูมิแพ้เด้อท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าว่าท่านใดที่มีอาการซ้ำๆแบบนี้ท่านผู้ฟังถ้าว่าสัมผัสกับฝุ่นอากาศหนาวอากาศเย็นที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนี้นะอาจจะเฮ็ดให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่าตนเองรู้สึกบ่สบายก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นกวดเนาะบ่งมาติตามอาการเพื่อว่าจะได้ปินปวตามอาการไห้สวงไห้เซาโดยไว้นี่คือความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันกับมื้อวันจันทร์สวยๆแบบสิต้นเดือนสิงหาก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีไล่ๆกิจกรรมหนึ่งในหั่นก็เป็นวันสร้างตังครบหอม66ปีของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ง่ากะเกียงขบวนการต่างๆ

มีรายการที่ว่ากิ่งไม้ให้หน้าให้ตาไปใส่เนาะต้องขออภัยได้เลยเพราะมีเสียงรบกวนอยู่ทางล่างกิ่งไม้ก็เลยไปมอดไว้ก่อนกับเดือนสิงหาเนาะมีรายการน้องแก้วจะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาหากเกี่ยมขบวนการเพื่อเริ่มฉลองครบรอบ66ปีของตนเองแล้วในฮั่นมันก็ยังมีมันเป็นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและการพิมพ์จำหน่ายเนาะปีนี้76ปีอันนั้นเป็นวันที่13วันที่15นั้นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติได้ปีนี้ครบรอบ35ปีและก็มีวันยึดอำนาจทั่วประเทศวันที่23ครบรอบ51ปีฉะนั้นวันต่างๆที่สำคัญแน่นอนแล้วเพิ่นก็มีกิจกรรมเพิ่นก็มีการปาฐกถาฮ้วนคืนบุญเสือต่างๆ Colorful Music มื้อนี้นางก็มีเสียงเพลงสากลมาปล่อยผ่านทรงทางนี้ให้มีรายการได้ฟังติดตามอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถสื่อสารกันได้กับเมื่อวันจันทร์นั้นเพราะเขาบริเน้นว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะเพียงแต่กิ่งก้างเงินเข้ามาผ่าน0305787052กับระยะนี้บริษัทที่ให้การสนับสนุนหลักๆพวกเขาโดยสปอร์ตบริษัทลาวโทรคมเพิ่นก็แจกรางวัลเนาะซึ่งแรนเดิมกันไปแล้วในเดือนที่ผ่านมาผู้ได้รับสู้กับคงได้รับกันไปแล้วเดือนนี้เขามาลุ้นกันใหม่ประมาณนั้นมาฟังเพลงทักทายกันก่อน

และนี่ก็เป็นเพลงของนักร้องสาวอเมริกันนักร้องแต่งเพลงไตเลอร์สวีปซึ่งผู้เกี่ยวห้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่2008เป็นซิงเกิลอยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า Fearless ก็เกือบ10ปลายปีนะเกือบ3ปีบ่Forever and always แปลว่าตลอดกาลและตลอดไปค่อนข้างจะเก่าแต่บอกคอยได้ปล่อยอ่ะก็เลยหยิบมาให้มีรายการได้ฟังนะมักผิงแบบอะไรก็สามารถซื้อซ่านกันได้นั่นแหละขนาดจะทำรายการกับ030 578 7052เก่าลืมใหม่ยินดีต้อนรับเด้อกับมื้อวันจันทร์เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมโทรคมแรนเดิมผู้โชคดีมอบรางวัล100ล้านทุกเดือนคันท่าวาเพิ่นแรนเดิมเดือนกรกฎที่ผ่านมาเนาะบางเทือที่วันเสาร์วันอาทิตย์สิในระยะที่เพิ่นแรนเดิมอ่ะเพิ่นอาจจะมาแรนเดิมมื้อนี้ก็ลุ้นไปนำกันคันท่าวาแรนเดิมแล้วแล้วผู้ใดได้รางวัลก็ยังมีด แจ้งมาทางนี้ก็ดีได้เพื่อจะได้แสดงความยินดีนำเด้กับเราโทรคมแจกรางวัลครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังผู้ใดบ่ได้เดือนนี้ผู้ใดพลาดเดือนแล้วเดือนหน้าเฮายังมาลุ้นนำกัน100ล้านเพิ่นแจกอีกนะจนถึงท้ายปีท้ายปีเพิ่นก็รวบรวมเอารางวัลใหญ่โมะใส่เลยเซนวา 1.4 ตึเป็นรางวัลเงินสดเป็นคำ300ปลายล้านลุ้นไปนำกันเงินไข่ก็ง่ายๆเวลาเขาจะตื้มเงินในเครือข่ายเครือข่ายได้เครือข่ายเราโทรคมนั่นหละตื้มยาหลุด 100,000 หรือว่าตื้ม 100,000 กิฟต์ขึ้นไปเท่านั้นนะเอาง่ายๆแบบนั้นลุ้นไปนำกันกับบริการเราโทรคมเบาเรื่องเน็ตถ้าว่าเป็นบริการเน้นความแห่งของเน็ตทุกห้องภายในเหือนต้องแมนไฟเบอร์ทูเดอะรูมไฟเบอร์ทูเดอะรูมราคาเริ่มต้น 1,500,000 อันนี้มันใช้ได้ถึง3เดือนกับความไว50เมกสำหรับลูกค้าใหม่โดยเฉพาะพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นะก็สามารถใช้บริการตัวนี้ก็สอบถามได้เด้อ131หรือว่า021219385เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะเบอร์มือถือบ่เฮาก็ได้เนาะติดต่อพนักงานค่ายได้เลยสอบถามได้ที่556-0083โต๊ะ5965-5693และเบอร์อื่นๆน่ะมีรายการสามารถสอบถามผ่าน131จ้ะอันนั้นเป็นบริการ Wi-Fi to the room เน้นความแห่งของเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนกับบริการที่สมายคล้ายกันที่คล้ายคือกันนะกันถ้าว่าเป็นคนก็เป็นพี่เป็นน้องกันสินะก็เอิ้นว่าบริการ FTTH เป็นบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนความไวสูงซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเขาความแตกต่างเนาะไฟเบอร์ทูโดรูมนั้นแมนนครหลวงเวียงจันทน์ก่อน FTTH นั้นแมนไซต์ทั่วประเทศมีรายการสามารถใช้บริการนี้ได้แล้วตอนนี้ทางบริษัทนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจความไวที่แตกต่างกันนะมีทั้ง10แพ็กเกจด้วยกันให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกรีเริ่มเป็นแพ็กเกจพื้นฐานน่ะ35เมก35เมกนั้น 165,000 กิฟต์ต่อเดือนมีรายการสามารถเลือกคมไว้55ก็ได้70 80สินะ100 200 160 180 300 320ถึง400ก็เลือกเอาอ่ะมาคมไว้แบบใดบางเทื่อเฮาใช้ทั่วไปก็35เมกนี่ก็ซ้ําสิใช้ผู้ว่าก็ใช้แพ็คเกจพื้นฐาน
ติดต่อทางเน็ตเฮ็ดเวียกผ่านทางนั้นน่ะก็โอเคแต่ว่าบางคนเนาะเฮ็ดธุรกรรมต้องการความไวของเน็ตก็สามารถเลือกได้กับเราโทรคมสอบถามอย่าง131เด้อไปอย่าง131ลือจะได้เลขค่าพนักงานค่ายพวกเฮาจดไว้เบอร์เพิ่น5580-4053 5560-0888 131ก็ได้หรือว่า021 219385

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุน
5: หึ
4: คู่บ่บาตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้กับบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ่งปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

one more time ก็ขอบใจมีรายการที่ทุนอินมาดังที่บ้องเรื่อยๆนั้นหล่าว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ผ่านช่องทางนี้หลายคนก็ติดตามผ่านทางวิทยุโดยกงหรือว่าใช้รถใช้ถนนอยู่เพิ่นกันทุนอินมาติดตามผ่านห้อยซ้ำกับยินดีตอนรับเข้าสู่รายการบางคนเหมือนกับผ่าน94พวกเขาก็กระจายออกทางนั้นนําและผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาเด้อซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถล็อกอินเข้าไปทุกแจมุมโลกถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ 103.7 เด้อเข้ามาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการเพิ่นว่าอยากจะฟังผลงานของมาดูน่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ก็ได้เด้อมาดูน่าก็มีหลายเพลงเนาะและล่าสุดล่างๆนี่ก็มีเพลงเนี่ยเอาเป็นใหม่ซะเนาะเมื่อกี้ก็เก่าแล้วดิ2006 2007เนาะเมื่อกี้กี่ไม่ปล่อยไปมาเอาเพลงนี้ Love Sensation ของมาดูน่าซึ่งปล่อยวางแล้วนี่

อีกตึมหนึ่งเสียงเพลงอาทิยิงไม้หยิบให้ในรายการได้ฟังเป็นผลงานของมาดูน่าเลิฟเซนเซชั่นเซิงแปลว่าความรู้สึกหักอะเนาะหักไพ่คนหนึ่งประมาณนั้นนักฮ้องสาวอเมริกันเศร้าพันปีคนนี้เออเนาะพันปีซามาดูน่าเนาะเซิงผู้เกี่ยวย้ำได้กับความงามเป็นเลิศอะเซิงปล่อยเพลงนี้ให้พวกเราได้ฟังต้นเดือน6ที่ผ่านมาวันที่4เดือน6 2026ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมากับซิงเกิลตัวนี้ก็ย้ำถึงความรู้สึกถึงความหักประมาณนั้นเนื้อในเพลงบางตอนบอกว่า When I feel alone I always want to bring you nearมันก็มีเหตุมีผลเนาะมันว่าเมื่อรู้สึกเหงาอ่ะก็ยังจะให้เขาคนนั้นอยู่เคียงข้างอยู่ไกลประมาณนั้นเหตุผลมันก็มีอยู่ว่า cause you bring a smile right here เพราะว่าเขาคนนั้นแหละนำรอยยิ้มมาสู่ you chase away my darkest hoursยังยืนว่าเข้าคนนั้นเป็นคนที่ไร้ความมืดมนออกจากชีวิตไปว่าสั้นเซิงไม้ก็มามีเข้าอยู่ไกลยังกับมีดวงตะเวนอันหนึ่งสองแสงสีสองสีถางประมาณนั้นหยิบให้มีรายการได้ฟังนะเป็นเก้าเพลงไม้มิกซ์ซับกันไปกับ Colorful Musicอยากจะฟังเพลงได้อกได้ใจมีรายการก็สามารถสื่อสารกันผ่าน0305787052นั่นล่ะยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมว้าวแล้วว้าวอีกว่าเพิ่นแจกรางวัลเดือนละ100ล้านเนาะเดือนละ100ล้านเพิ่นแจกมานี่นี่เป็นเดือนที่3ได้เดือนแล้วเดือนก่อนเนาะกะยินดีนำผู้ได้ทีได้รางวัลจากเราโทรคมมีรายการซึ่งสามารถติดตามพ้นข้องกันแรนเดิมเป็นถ่ายทอดเนาะผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมเด้เงื่อนไขง่ายๆเด้อพวกเราจะเข้าไปในลิสต์ที่เป็นจะแรนเดิมเวลาเราตื่มแพ็กเกจได้กันแล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมต้องแน่ใจว่าให้ตื่มครบ 100,000100,000กีบเท่านั้นเนาะเขาก็เข้าไปลุ้นรางวัลอ่ะเพิ่นมอบเงินสด100ล้านมอบเดือนนี้เดือนหน้าเดือนในจนถึงท้ายปีกระจายห้าอยู่ได้เลี้ยวเบิ่งเดือนเดี๋ยวนี้เดือน8ละน้องๆนักเรียนตอนนี้ก็พักเทอมอยู่เนาะพักท้ายปีอ่ะบางโรงเรียนก็พักหนึ่งเดือนเดือนหน้านี่ก็เกียมแล้วดิเกียมเข้าละบางโรงเรียนก็พักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาต่อซัมเมอร์ลวดกันไป

0: าสากลภาษาอังกฤษฝรั่งภาษาจีนภาษาเวียดก็แล้วแต่มีภาษาได้หนึ่งเป็นพื้นฐานไว้มันก็จะเป็นความสะดวกแต่เวลาเราเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่างๆบ่แม่นว่าเราเข้าไปเฮ็ดเวียกแล้วเราจึงไปเสริมบางเทื่อมันบ่ทันกับความต้องการเคียงคู่กับภาษาแล้วเราต้องเห็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ AI บางเทื่อนี้เทิงเฮาแลนก็ยังบ่ทันในกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆบ่ว่าแต่ผู้เล็กผู้น้อยผู้ใหญ่พวกเฮาก็เซนกันต้องไปให้ทันเทิงบ่ทันก็ต้องไปไปซาก็แต่ก็ต้องไปอ่ะเนาะกันเฮาบ่เปลี่ยนนี่ก็บ่ไหวอ่ะขอบใจเด้อที่ส่งแรงใจผ่านช่องทางนี้0305787052เพิ่นบอกว่าติดตามทุกมื้อระยะนี้ก็ฤดูฝนแน่มื้อใดฝนตกก็บ่ได้ติดตามว่าซะขี้ยาดจักแหละฝนตกกับบางเทื่อก็เบิ่งอยู่เด้บ่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าวิทยุต่างๆกันบ่ฟ้าเลื่อมยิ้มแงบยิ้มแงบก็บ่ยอมมอดเนาะกับเราโทรคมอย่าลืมเด้เพิ่นแจ้งรางวัลเด้อยากให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นได้ลุ้นรางวัลและเป็นผู้โชคดีนำกันกิ่งไม้ก็ลุ้นอยู่มือได้มือหนึ่งละมือได้มือหนึ่งเบอร์เฮาก็คงจะเข้าไปในลิสต์เบอร์เฮาก็คงติดลิสต์ที่เพิ่นแรนเดิมเอาแป๊บนั้นซะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ํากันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Sweet เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

ะคงทราบกันไปข่าวดีๆจ้างทางบริษัทเราโทรละคมมีรายการยังติดตามรายการอยู่แล้วถ้าว่าอยากจะข้อเพลงดังที่เฮาอยากจะฟังอะมื้อวันจันทร์เพราะเฮาก็บ่ได้เน้นบ่จะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ต้องการอยากจะสื่อสารก็ติดต่อพวกเฮาได้ที่0305787052ส่วนห้างหาได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นบอนปอนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า10นาทีตอนต้นอย่างใดเด้อส่วน50นาทีนั้นพวกเขาเดินทางพร้อมทางลาวโทรคมนะบริษัทลาวโทรคมกับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะขณะจะทำรายการกิ้งกางกันเข้ามา0305787052แล้วกับปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาจะติดต่อกับก่อนจะฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกิ่งไม้อันตามหน้าหนังสือพิมพ์อ่ะน้องเพิ่นเว้าเกี่ยวกับความสำเร็จในการผ่าตัดปูกไทยไขลังอยู่ซอปอปอลาวก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมีรายการฮู้บ่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้รับหองและอนุญาตให้ซ่องหงหม้อหลัดพวกเขาเซ็นหงหม้อมิตรภาพและหงหม้อศูนย์กลางห้อย3กองทัพอ่ะเป็นสถานที่ดำเนินการผ่าตัดปูกไทยไขลังการดำเนินงานปูกไทยไขลังนะแล้ววางแล้วๆนี่อยู่หงหม้อมิตรภาพเพิ่นก็ได้ประสบผลสำเร็จในการผ่าตัดปูกทายไขลังให้กับคนเจ็บซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นบาดกาวอันโดดเด่นในการพัฒนาและยกสูงคุณภาพบริการทางด้านการแพทย์อยู่ประเทศเฮาฉะนั้นการสำเร็จตัวนี้น่าจะช่วยให้คนเจ็บที่มีความจำเป็นและมีเงื่อนไขสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนไทยไขลังอยู่ภายในประเทศใดบ่จำเป็นจะต้องไปประเทศอื่นซึ่งผลสำเร็จนี้นาทานผู้อำนวยการหงม่อมิตรภาพเพิ่นก็ได้รายงานให้กับสื่อมวลชนพวกเขาได้ฮู้ในวันที่25ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศเฮาโดยเฉพาะแพทย์หมอทั้งหลายเนาะกระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิบัติภาระบทบาทปิ่นปัวคนเจ็บประสบผลสำเร็จปกติเพิ่นก็ให้การปิ่นปัวคนเจ็บพยาธิไขลังสุกโสมแบบกระทันหันและซ้ำเหือโดยเริ่มให้บริการฟอกเลือดนี่ฟอกมะเขือลังนะผู้ใดเป็นก็น่าเห็นใจได้เที่ยวไปฟอกอยู่หั่นล่ะตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาฉะนั้นเพื่อยกสูงการปิ่นปัวนะเพิ่นจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนทายโดยการร่วมมือทางด้านวิชาการแบบบ่วางผลกำไรอ่ะรวมกับหงม่อลามาธิบดีประเทศไทยซึ่งทางส่งฝ่ายก็ได้เซ็นบนบันทึกกันปี2023หลักๆโครงการที่ร่วมมือกันนั้นก็เป็นเน้นใส่กันฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบทางยูซุนปุกทายอมัยวะอยู่ทางหงม่อรามาธิบดีและแผนกไขลังเนาะอยู่หงม่อมิตรภาพเป็นการได้แบ่งเป็นแต่ละทีมอย่างคักแน่แล้วข้าบวนการกับภายใต้กฎหมายที่ถูกต้องกะเกี่ยมคนเจ็บก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการปินปัวของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเข้มงวดอ่ะเนาะมีการเสนอข้ออนุมัติผ่านกลุ่มปินปัว
นอกนั้นยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองมีใบยั่งยืนจากอำนาจการปกครองบ้านพุ่นได้มีรายการอำนาจการปกครองบ้านและเมืองเพื่อป้องกันการลีกเลี่ยงการซื้อขายอวัยวะเด้การเปลี่ยนทายมันต้องมีผู้บริจาคเลยนะผู้บริจาคมาใครลังทางซ่องฝ่ายผู้บริจาคมาให้ร่างก็ต้องเป็นญาติโดยตรงที่สมัครใจและสามารถพิสูจน์ได้ทางกฎหมายรวมถึงพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มีรายการ DNA นะแล้วก่อนเพิ่นจะทำการผ่าตัดแต่ละเคสทางหงม่อมิตาภาพที่ผ่านมาน้อยแล้วก็มีหงม่อรามาธิบดีก่อนบ่แม่นว่าผู้นี้เข้าผ่าตัดแล้วสิเข้าไปเลยบ่อเพิ่นได้โอลมกันปรึกษากัน4เทื่อ5เทื่อบ่ได้ก่อนจะทำการผ่าตัดเนาะที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้มีซ่องกรณีแล้วล่ะผ่าตัดสำเร็จวันที่18พฤศจิกายน2024ติดตามพ้นแล้ว18เดือนกรณีที่ซ่องนั้นผ่าตัดเดือนวันที่6ตุลาคม2025แล้วก็ติดตามพ้นแล้ว10เดือนนะปัจจุบันซ่องกรณีที่เพิ่นผ่าตัดนั้นก็สามารถมาใช้ชีวิตแบบปกติและติดตามสุขภาพตามที่หมอนัดอันนี้คือพ้นสำเร็จเรื่องการแพทย์บ้านเฮาเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงไหมอ่านแล้วก็อดที่จะหยิบมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้ผ่านสองทางนี้นำกันก็แสดงความสมเสยและก็ยินดีนะกับผู้ที่มีส่วนห่วงบอกแล้วว่าติดตาม Colorful นะนอกจากจะได้ทราบโปรโมชั่นต่างๆการบริการจากเหล่าโทรคมเพื่อนยังให้พวกเรานั้นได้หยิบสิ่งได้ที่น่าภูมิใจสิ่งใดที่สังคมยากจะหับหูมาเว้าในรายการเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้ฟังเพลงแน่ได้ข้อมูลข่าวสารไปนำและได้ฟังสิ่งดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะบริษัทเราโทรคมนะมาต่อด้วยผลงานของบูโนมาสเพลงนี้ On My Soul มาฟังนำกัน

กับเพลงนี้บูโนมาซองไว้ท้ายเดือนซอง2026ซึ่งเป็นเพลงสร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่4ของผู้เกี่ยวใส่สวาโรแมนติก On My Soul

โซ่นี้ก็แปลว่าวิญญาณนะเนาะคันท่าแปลเพลงนี้หลักๆ ก็คือซาบานด้วยใจแบบยืนยันเลือกเกิดซึ่งเพลงบางตอนเขียนว่า Baby we should be together ก็เฮาควรจะอยู่ด้วยกันซะเกิดมาคู่กันแล้วประมาณนั้น Love so hard to find บอกว่าความหักแท้นะมันหายากเหลือเกินเมื่อพบกันแล้วก็ควรจะอยู่ด้วยกันประมาณนั้นบ่แม่นเบิ่นไปเบิ่นมาบ่ลงจักเทื่อขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตาม Colorful เนาะตอนนี้เดินทางพร้อมทางยิงไม้เด้อเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมที่ให้การสับสนรักมักเพลงเก่าเพลงใหม่ก็สามารถซื้อซ่านกันได้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่าน0305787052นั่นแหละติดตามนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าต่างแควงมีรายการโทรเข้ามาก็สามารถแจ้งว่าแถวนั้นเป็นจังใดสภาพอากาศนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ถึงว่าฟ้าแจ้งแต่ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนบ่มียังแน่นอนอยู่เด้ยามฝนไปใส่กันลำบากนะดังนั้นใช้รถใช้ถนนกันระมัดระวังบางเทื่อถนนที่เราเคยใช้เคยไปบ่มีคุ้มมันสิยามฝนสิก็เริ่มแล้วได้เล็งไปจ้าๆบางเทื่อเห็นคุ้มบ่ง่ายๆลีกบ่ทันบางเทื่ออาจจะเห็นให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่างๆนอกจากระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเดินทางไปทางไกลก็อย่าลืมเอารถเข้าเช็คสภาพรถเหี้ยบห้อยก่อนจะเดินทางนั่นแหละเราโทรคมแจ้งรางวัลครบฮอบการสร้างตั้ง30 ปีแห่งการให้บริการ30ปีแห่งการอยู่เคียงข้างกับมิตรรายการฉะนั้นเพิ่นแจก100ล้านเด้อนะแต่ละเดือนแจกจนถึงท้ายปีการยินดีนำผู้ที่ได้รางวัลที่ผ่านมาเดือนสิงหาผู้ใดจะเป็นเจ้าของรางวัลเขาก็มาลุ้นนำกันนะมีรายการเพิ่นเปิดโอกาสให้พวกเราได้ลุ้นแล้วเด้เงื่อนไขง่ายๆที่จะเข้าไปลุ้นรางวัลนั่นก็คือซื้อแพ็กเกจ100,000กิฟซื้อแพ็กเกจเวลาเขาตื่มเงินน่ะจะเป็นบริการได้ก็แล้วแต่ถ้าว่าเขาจะตื่ม 10,000 ชาวพันเขาตื่มเป็นแพ็กเกจ 100,000 เป็นยังจึงตื่มแบบนั้นเพื่อเขาจะเข้าไปลุ้นรางวัลใหญ่เด้100ล้านนะเพิ่นมอบออกไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนเดือนต่อไปจนถึงท้ายปีท้ายปีนี้คุณได้ใหญ่ถึง 1.4 ตื้อได้เป็นเงินสดและไส้คอคำ300ปลายล้านแต่ก่อนจะฮอตแจ็คพอตใหญ่พวกเขามาลุ้นแต่ละเดือนก่อน100ล้านเพิ่นแรนเดิมท้ายเดือนหรือว่าต้นเดือนเซ็นว่าระยะนี้มือวันที่3สินะบางเทื่อกันเพิ่นบ่ทันแรนเดิมมือวันที่1ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์บางเทื่อมันอาจจะแรนเดิมขณะที่กิ้งไม้จะทำรายการมีรายการก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมอ่ะทุกบริการทุกการเคลื่อนไหวเพิ่นก็เอาลงให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ทราบ

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
5: อ
6: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้พวกเราเดินทางใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วล่ะยังซ่องนาทีเท่านั้นเนาะถือโอกาสนี้ขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาติดตามผ่านช่องทางนี้อย่าลืมเนาะเราโทรคมเพิ่นแจ็คโศกครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่เวลาเราตื่มเงินในเครือข่ายตื่มอย่าหลุด 100,000 เด้อเพื่อเราจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมมอบรางวัล100ล้านแต่ละเดือนแจกกันไปจนถึงท้ายปีติดตามได้เด้อเพิ่นของการแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจทุกคนที่ทูนินอย่าลืมมืออื่นมงเก่า13โมงมาพบมาพอกันอีกเติมสำหรับมือนี้สบายดีบายบายเทคแคร์

0: ลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกมือ
3: บอกผมไม่เห็นได
2: ้ตายแล้วบุแมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังมือ
3: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะยังจะว่าป้าป่าลูกคนนี้ตาถนนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกขันเท่าเขาบ่มีสติได้ลูกเจ้าตายเลย
2: โอ้ยลูกไปติดคือนอนนอนลูกเอ้ย
4: หุ่นแหงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจิงเพเสื้อติดต่อใส่คนเฮาได
5: ้แม่นซั่นบ่ลูก
4: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจิงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
6: โหโถๆๆกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
5: เออคันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
7: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
8: แม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
9: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
8: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ่
9: แต่มันสบายหั่นเด้แม
8: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
9: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาลบและหักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบพ้อกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามป้ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.เป็นต้นไปผู้พอมิตรรายการในยามบ่ายนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี้มาสร้างความเบิกบานสร้างความสดชื่นแก่มิตรรายการโดยเฉพาะท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีรวมถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้โดยเฉพาะยังยิ่งท่านผู้ฟังที่เฮ็ดเวียกห่วมกับหรือว่าไกลกับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องกลพวกนี้แล้วก็ทันทีขับขี่รถลาอยู่ตามถนนทางสองหน้าที่เวียกงานสองอาชีพนี้ต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษต้องมีสติอยู่เสมอในการเฮ็ดเวียกเพราะว่าอย่างมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายถ้าเฮ็ดเวียกใกล้กับเครื่องจักรกลหรือว่ากำลังขับรถขับลาอยู่เนี่ยถ้าว่าง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาพลาดท่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าหุ่นแห้งอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จังซะแล้วเฮ็ดแนวใดสิบ่ง่วงเหงาเหานอนก็ต้องได้เปิดฟังวิทยุก็คือรายการเพลงยามบ่ายนี่แหละท่านผู้ฟังต้นกล้วยก็จะนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังและก็เสียงเพลงม่วนๆขับกล่อมสร้างความเบิกบานสร้างความสดชื่นบ่ให้มิตรรายการง่วงเหงาเหานอนในเวลาเฮ็ดเวียกและแน่นอนมาพอๆกันกับมิตรรายการมื้อนี้ต้นกล้วยก็ได้นำเอาสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างมาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบกันในธรรมอิฐนี้จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้เบิกบานได้สดชื่นกับเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับขึ้นมาพบกับระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ป่าไม้ได้ให้การกำเนิดเกิดมีทรายน้ำลำธารเพื่อล่อเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิต
1: แต่สายน้ำลำธารยังให้การกำเนิดเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหับไส้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
0: ป่าไม้ยังเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์และห่มเย็นเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ช่วยป้องกันการซอเจือนของนาดินและอื
1: ่นๆในฤดูแล้งป่าไม้ยังเฮ็ดหน้าที่ช่วยเก็บกักรักษาแหล่งน้ำไว้ตลอดปี
0: แม่นแล้วป่าไม้ช่วยพวกเขาต้านแรงและต้านท่วมได้ดีที่สุดเป็นต้นแมนในฤดูฝนป่าไม้เฮ็ดหน้าที่ต้านทานพายุลมแดงและช่วยดูดซึมเอาปริมาณน้ำฝนไว้เพื่อบ่ให้ไหลลงสู่เขตพื้นที่ต่ำอย่างไวและเฮ็ดให้บรรดาสาขาแม่น้ำลำเซห้วยหองต่างๆสามารถระบายมวลน้ำอันมหาศาลได้ทันเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮ็ดให้ภัยน้ำท่วมลดลง
1: จงมาหวมแห้งหวมใจกันปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
3: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่มาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายแก่มิตรรายการบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังเฮ็ดเวียกปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หัวส่วนไถนาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัททางงานตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรและก็เอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานใดก็ตามสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังวิทยุของพวกเราไปนำได้เพียงแต่เปิดมาที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เพลงยามบ่ายรายการพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกมื้อยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ในระยะนี้อากาศก็ยังฮ้อนอบอ้าวอยู่ท่านผู้ฟังซึ่งว่าอากาศฮ้อนนี้บ่เพียงแต่มีส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายบ่ว่าจะเฮ็ดให้กินยากนอนหลับเฮ็ดให้รู้สึกมุดมัดอยู่ยากมันอบอ้าวเหนียวตนเหนียวโตเหื่อออกจังซี่อีกอันนึงก็แม่นสิ่งที่ต้องได้ระมัดระวังก็คือพยาธิบาดเหงานี่เป็นสิ่งที่ตาเฮาแนมบ่เห็นเพราะว่ามันติดเสื้อผ่านทางเสื้อแบคทีเรียหรือว่าจุลชีพโตน้อยๆที่แนมบ่เห็นด้วยตาเป้าซึ่งว่าบางอย่างมันก็มากับอาหารการกินมากับน้ําบางอย่างมันก็มีสัตว์เป็นพาหะนําเสื้อนําพยาธิซึ่งว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้โตเฮานี้ส่วนหลายก็แม่นสัตว์เลี้ยงประเภทหมาแมวนี่แหละท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วลายเฮือนมักจะเลี้ยงแมวย้อนว่าแมวนี่เป็นตะหักเป็นตะแพงเลี้ยงไว้ละ เอาไปแยงเลี้ยงไว้เพื่อให้ไล่หนูแดปราบหนูจะในงานในซานก็มีประโยชน์ไปอีกแบบนึงแต่ว่าท่านผู้ฟังหรือว่ามิตรรายการพวกเฮานี้ฮู้หรือบ่เนาะว่าในแมวนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำพยาธิได้คือกันมื้อนี้ก็ต้นกล้วยขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการเป็นพาหะนำเสื้อของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวนี่ท่านผู้ฟังอยู่ในน้ำลายของแมวนี่ถือว่ามีอันตรายหลายท่านผู้ฟังอยู่ตามเงินสารพวกเฮานี่พากันนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆบ่ว่าจะเป็นหมาแมวนกแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้ว่าการที่บางครั้งเฮาจับต้องหรือว่าเฮาลิ้นกับสัตว์เลี้ยงและถูกสัตว์เลี้ยงมันเลียมืออันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นการเลี้ยงแมวนี้ท่านผู้ฟังผู้ที่เป็นเจ้าของที่มักหยอกหรือว่ามักลิ้นกับแมวให้แมวเลียมือโดยทางนักวิจัยเพื่อนได้มีการนำเอาน้ำลายของแมวนี่นะเอาไปกวดเบิ่งด้วยกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปที่มีกำลังขยายสูงถึง40เท่าผลปรากฏว่าพบเสื้อว่าในน้ำลายของน้องแมวนี่มีเสื้อพยาธิโตโซคานาที่ว่าสามารถที่จะติดต่อเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาได้ซึ่งว่าเสื้อตัวโซคานานี้มักจะมีอยู่หลายในลำไส้และก็ในน้ำลายของน้องแมวถ้าว่าได้ติดต่อเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาแล้วก็มักจะส่งผลให้บุคคลคนนั้นนั้นมีอาการเจ็บท้องรู้สึกปุนท้องบางเทื่อและก็ปวดฮากอยากฮากตัวพยาธินี้อาจจะใจหรือว่าสอนใสขึ้นไปที่หน่วยตาของคนเฮาได้หายแห้งกว่านั้นอาจจะใจหรือว่าจื้อปานเฮาภาษาชาวบ้านพื้นบ้านเอิ้นว่ามันจื้อขึ้นไปฮอดมันสมองของคนเฮาได้และนอกจากนี้ในน้ำลายของน้องแมวก็ยังเป็นพาหะหรือว่าภาษาชาวบ้านเอิ้นว่าเป็นตัวนำพาหละท่านผู้ฟังนำพาเอาเสื้อพยาธิวอภาษาเพื่อนบ้านพวกเฮาเพิ่นเอิ้นว่าจังได๋ภาษาประเทศใกล้เคียงนี่เพิ่นเอิ้นว่าพิษสุนัขบ้าแม่นบ่แต่ว่าภาษาบ้านเฮาที่เพิ่นเอิ้นพยาธิวอทั้งนี้ก็ย้อนว่าแมวนี่เป็นสัตว์หน้าคนเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในทางการป้องกันก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของแมวหรือว่าผู้ที่เลี้ยงแมวอยู่ในเฮือนซ่านี่ก็ควรจะพาเอาแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองนี้ไปพบสัตวแพทย์เพื่อให้เพิ่นทายพยาธิเป็นประจำทุกๆ2หรือว่า3เดือนก็บ่ควรให้แมวนี่มาเลียผิวหนังที่บริเวณที่มีบาดแผลมันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเลียผิวหนังปกตินี่ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่ประมาณ 10-20% แต่ว่าถ้าบาดแผลแบบนี้คนเฮามีบาดแผลแล้วเกิดว่าเล่นกับแมวแล้วแมวมันเลียบาดแผลนี่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นสูงถึง80หรือ 95% อาจจะได้รับเสื้อใดท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็บ่ควรให้สัตว์เลี้ยงประเภทแมวนี่นั้นมาเลียตามหน้าตาของเฮาบางคนอุ้มแมวเด้ยอกกับแมวหอมแก้มแมวฮักหลายแมวมันก็ฮักเจ้าของคืนบัดนี้มันก็เลียหน้าเพิ่นก็ว่าดีใจว่าแมวนี้หอมแก้มตัวเองอันนี้บ่แม่นได้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงลูบหัวหรือว่าเกาข้างแมวยอกเป็นแบบอื่นทักทายแบบอื่นบ่ให้แมวเลียจะเป็นการดีกว่าและหลังจากที่เฮาได้เล่นกับแมวได้จับได้บายแมวนั้นแล้วเฮาก็ควรที่จะล้างมือทุกครั้งเมื่อเฮาได้สัมผัสกับน้องแมวแล้วอันนี้ก็เอามาบอกมาเตือนถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องได้ระวังเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ในเฮือนซ่านมันอยู่คุกคีใกล้ชิดติดแทสกับมนุษย์เฮาจังซั่นแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะเฮือนใดที่มีเด็กเล็กเด็กน้อยเฮาก็ต้องได้เบิ่งแยงบ่ให้เด็กน้อยถูกแมวเลียน้ำลายของแมวอาจจะเป็นพาหะนำเสื้อไปสู่ลูกหลานของพวกเฮาได้เอาละตอนนี้พวกเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวนๆก่อนบิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามข้อมูลข่าวสารสารนะฮู้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในระยะต่อไปของรายการ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถึงห้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

ต่างคนต่างกินข้าวภาษาเว้าก็เลยต่างต่างคนต่างอาบน้ําก็เลยเคียงต่างกันขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจําวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดําเนินรายการจะนําเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานําเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังเฮ็ดหัวสวนไถนากสิกรรมอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านอยู่ตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาไปนําได้ความฮู้บวกกับความบันเทิงมาพร้อมกันเพื่อนําเสนอต่อมิตรรายการท่านผู้ฟังซึ่งสามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจําทุกๆมื้อเวลาบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปท่านผู้ฟังและได้บทบาทมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านในยามบ่ายและกลับคืนมาในระยะนี้ต้นกล้วยกานำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มิตรรายการฟังอีกเช่นเคยเกี่ยวกับการดื่มน้ำหมักไม้สดหรือว่าน้ำหมักไม้คั้นสดนั้นบางครั้งอาจจะเป็นการเติมสารพิษหรือว่าสีสารพิษเข้าตับของคนเฮาโดยที่เฮาบ่ฮู้โตมันสิเป็นไปได้คือแนวใดพวกเฮามารับฟังนํากันท่านผู้ฟังการดื่มน้ําหมักไม้คั้นสดนั้นหลายๆคนก็อาจจะยังมีความเชื่อและก็เข้าใจว่ามันแซ่บมันสดชื่นมีวิตามินบํารุงร่างกายแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อว่าการดื่มน้ําหมักไม้คั้นสดเทียบเท่ากับการซักเอายาพิษเข้าตับเฮาโดยกงเป็นการเร่งความเฒ่าเร่งให้เซลล์อยู่ในร่างกายเฮานั้นเกิดความเสื่อมฝังบ่ฟิตท่านผู้ฟังมันสิเป็นไปได้คือแนวใดมาหาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ายังเข้าใจผิดว่าการดื่มน้ำหมักไม้สดดีต่อสุขภาพอันนี้แม่นความคิดที่ผิดเนื่องจากว่าทางการแพทย์แพทย์หมอหันเพิ่นได้ออกมาอธิบายถึงโทษและก็พิษภัยจากการดื่มน้ำตาลฟรุกโตสที่มันเสื่องซ้อนอยู่ในน้ำหมักไม้ที่เฮาคั้นสดเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่คนเฮามักจะเข้าใจผิดว่าดีต่อสุขภาพแต่ว่าอันที่แท้จริงแล้วมันอันตรายหลายกว่าที่เฮาคิดน้ำตาลฟรุกโตสนี่เป็นยาพิษต่อไมโทคอนเดรียก็คือโรงงานผลิตพลังงานที่ให้ร่างกายเอามาเป็นพลังงานถือว่าเป็นพิษด้วยกงที่ให้แห้งกว่าน้ำตาลสนิทอื่นๆหลายเท่าฟรุกโตสนี้จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้ไวแบบที่บ่ต้องอาศัยฮอร์โมนอินซูลินเป้าหมายทวิตที่มันเข้าไปเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอวัยวะทวิตที่มันมุ่งหน้าเข้าไปหาก็แม่นตับตับนี้เป็นอวัยวะที่เป็นสิ่งทวิตแล้วก็มันจะไปเร่งการอักเสบอยู่ในตับและไกลเคชันที่อยู่ในตับเหตุให้ตับเกิดความเสื่อมเกิดสภาพการทำลายไมโทคอนเดรียเกิดความเสียหายเฮาสิรู้สึกอ่อนเพลียพลังงานลดลงง่ายหน้าตาก็สิหมองการเกิดไกลเคชันก็จะเหตุให้ผิวหนังของคนเฮานี้เหี่ยวย้อนว่าคอลลาเจนก็ถูกทำลายแล้วก็เม็ดสีผิวของคนเฮานี่ก็จะเพิ่มขึ้นน้ำตาลฟรุกโตสนี่ถือว่าเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในหมากไม้เมื่อเฮาเอาหมากไม้มาคั้นน้ำได้น้ำหมากไม้ออกมามันก็จะมีแต่น้ำตาลที่อยู่ในนั่นบ่มีกากบ่มีใยบ่มีเศษซากที่เป็นประโยชน์แบบนี้ถือว่าเป็นการเร่งให้น้ำตาลฟรุกโตสในนั้นนะเข้าสู่ตับสู่เซลล์ได้ไวที่สุดน้ำหมักไม้คั้น 100% โดยเฉพาะแล้วก็แม่นหมักไม้ที่มีรสชาติหวานหมักไม้ประเภทที่เป็นหมักไม้อบแห้ง
น้ำผึ้งธรรมชาติอันนี้ก็มีฟรุกโตสสูงเช่นกันน้ำอัดลมประเภทซอฟต์ดริงก์ที่มีฟรุกโตสประเภทคอนไซรัปอันนี้ก็เช่นกันข้าวนมหวานชนิดต่างๆโดยเฉพาะรักแมนเบเกอรี่อบข้าวนมอบอันนี้ก็มีน้ำตาลฟรุกโตสสูงฉะนั้นแล้วเราควรหลีกเลี่ยงบริโภคแต่พอดามพอดีท่านผู้ฟังควบคู่กันนั้นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากน้ำตาลฟรุกโตสได้เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับน้ำหมักไม้ 100% น้ำหมักไม้คั้นสดซึ่งโบเหลือกากโบเหลือใหญ่แล้วเหลือแต่น้ำตาลฟรุกโตสจากธรรมชาติโดยกงกินเข้าไปปุ๊บตับดูดซึมเอาไปนะครับต่อมาก็เกิดไขมันหุ้มตับแล้วบัดนั้นจากสารกาก่อนจะพิจารณาก่อนจะรับประทานก่อนจะดื่มน้ำหมักไม้ให้พิจารณาดีๆก่อนให้ผู้ฟังตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวนๆสักก่อนบิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในไหล่เนี้ยต่อไปของรายการนำกัน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ป่าไม้แม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีระบบนิเวศเฉพาะซึ่งประกอบด้วยชีวนานาพันธุ์แหล่งน้ำและดินป่าไม้โดยมีต้นไม้นานาชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือปลูกขึ้นในพื้นที่ป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนานำไส้และกวดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้ได้แบบยืนยงเป็นท่าแห่งประกอบส่วนของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคนลาวทุกคนจงหวมแห้งหวมใจกันปฏิบัติกฎหมายป่าไม้ให้ได้อย่างเข้มงวด

0: พยัธไขยุงลายหรือพยัธไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผบ่พร้อมแปลงบานบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าให้มิตรรายการทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปอยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนากำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีรวมถึงรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ได้ทางความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกันและมาฮอดนี้นั้นเวลารายการของพวกเราก็หยับจอมอกเข้ามาแล้วใกล้จะหมดเวลาลงก็ให้มิตรรายการได้พบกันวันซื่นกับเสียงเพลงไปจนกลัวเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยก็ต้องได้ขอลามิตรรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้นั้นขอให้ความสุขและความสุขดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกๆ ท่านสบายดี

0: นี่ตุน
1: หืม
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายยาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยผู้เสพตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจคือพ่อแม่สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเฮาเช่นเก่าเช่นเคยเวลาเก่าเวลาเดิมทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM กระจายเสียงที่คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และนอกจากนั้นยังมีระบบและนอกจากนั้นยังมีระบบ FMในคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์และในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำผิดธารากุลมาพบกับทางรายการของพวกเฮาในมื้อนี้แน่นอนว่าผู้ดำเนินรายการนั้นได้กะเกียมเอาเนื้อในของกฎหมายที่มีความสำคัญมานำเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกับมีเสียงเพลงมวนๆเสียงขับเสียงลำและสิ่งที่น่าสนใจมาเปิดให้ทางผู้ฟังได้รับฟังตลอดรายการของพวกเฮาอย่างแน่นอนสำหรับมื้อนี้เนื้อในของกฎหมายที่ผู้ดำเนินรายการจะมาอธิบายให้ทางผู้ฟังได้รับฟังนั้นก็แม่นเว้าถึงประเภทของผู้ความมือกระทำผิดทางอาญาแมนมีผู้ใดแด่ฉะนั้นแล้วเนื้อในของหัวข้อในมื้อนี้ทางรายการกบเฮาจะได้นำเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้จะให้ทางผู้ฟังได้พักผ่อนรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการกันก่อนแล้วเฮาจึงเข้ามาสู่ในระยะต่อไป

0: สบายดีเซี่ยวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นูคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงสิ้นสุดลงหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อและเข้าสู่ระยะนี้ท่านโกกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและอยู่นําผู้ดําเนินรายการปาวีคําพิทลากุลท่านผู้ฟังที่เคารพเข้ามาสู่ระยะนี้เป็นระยะที่2ของทางรายการดังที่ผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอไปในระยะต้นว่าในมื้อนี้เนาะหัวข้อที่ว่าเฮาจะมาอธิบายหรือว่านําเสนอนั้นแม่นเกี่ยวกับประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดทางอาญาว่าจะมีผู้ใดเด้แต่ก่อนที่เฮาจะเข้าสู่เนื้อในของประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดนั้นเฮาจะให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคําว่าการกระทําผิดทางอาญาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งการกระทําผิดทางอาญานี้ท่านผู้ฟังแม่นการกระทําหรือเมินเสยที่เป็นอันตรายต่อระบบการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลประโยชน์ของรัฐสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองและการจัดตั้งชีวิตสุขภาพเกียรติศักดิ์ศรีสิทธิ์และเสรีภาพของพลเมืองความสงบของชาติหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมอันนั้นก็แม่นเว้าถึงความหมายของการกระทําผิดทางอาญาและบัดนี้เนาะหลังจากที่เฮารับรู้เกี่ยวกับความหมายแล้วเฮาจะมาเว้าถึงประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดทางอาญานี้จะมีไผแดถ้าเว้าถึงการกระทําผิดนั้นแม่นการกระทําหรือการเมินเสยต่อกับเหตุการณ์ใดหนึ่งที่ว่าเป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งการกระทําผิดดังกล่าวนั้นอาจจะกระทําผิดผู้เดียวหรืออาจจะหลายคนน้ำกันถ้าอิงตามลักษณะของการเคลื่อนไหวของการร่วมมือกระทำผิดแล้วเขาสามารถจำแนกได้ว่าผู้ร่วมกระทำผิดประกอบมีอยู่4ประเภทในทางผู้ฟังเด้อ1ก็คือตัวการ2ก็คือผู้ปฏิบัติ3ก็คือผู้ยุยงและ4ก็คือสมหู้ร่วมคิดนั่นเองและวันนี้เขาจะมาเว้าแต่ละประเภทให้ทางผู้ฟังได้รับฟังสำหรับประเภทที่1ก็คือแม่นตัวการตัวการแม่นไผตัวการแม่นผู้ที่ว่าวางแผนจัดตั้งและบรรษาการกระทําซึ่งว่าการจัดตั้งจัดวางแผนหมายถึงการเฮ็ดหน้าที่อย่างเลือกเฟ้นก่อสร้างอบรมคุ้มครองผู้ร่วมกระทําผิดอื่นสร้างแผนการและมอบหมายแผนการให้ผู้กระทําผิดอื่นๆจัดตั้งปฏิบัติแผนการเป็นการรวมศูนย์ของกลุ่มกระทําผิดสําหรับบรรษาซี่นําการกระทําผิดหมายถึงการกะเกียมประกอบเครื่องมือแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมบงซี่การเคลื่อนไหวของผู้ร่วมอย่างละเอียดดังนั้นคําว่าตัวการจึงมีความหมายเดียวกันกับผู้ที่ว่าเป็นหัวโปผู้กระทําผิดรายใหญ่และหมายถึงมันสมองของผู้ร่วมกระทําผิดได้ท่านผู้ฟังเด้ออันนั้นก็แม่นเว้าถึงประเภทที่1ประเภทที่2แม่น ผู้ปฏิบัตินี้หมายถึงบุคคลผู้ที่ว่าลงมือกระทําตัวจริงแต่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือของผู้เข้าร่วมอื่นๆและในการเคลื่อนไหวของผู้เกี่ยวนี้ได้แสดงออกถึงองค์ประกอบของการกระทําผิดในสถานที่อันแน่นอนใดหนึ่งอย่างครบถ้วนผู้ปฏิบัติจะมีผู้เดียวหรือหลายคนในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติแต่ละคนอาจจะเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ที่ว่าแตกต่างกันหรืออาจจะเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่อันเดียวกันแต่ว่าในบางกรณีผู้ปฏิบัติอาจบ่ลงมือกระทําผิดด้วยตนเองโดยกุ๋งแต่หากนําไส้บุคคลอื่นเคลื่อนไหวแทนตนก็อาจจะมีเส้นเดียวกันเส้นว่าเด็กที่ยังบ่ถึงอายุเกษียณเนาะบุคคลที่บ่มีสติสัมปะสัมญะสมบูรณ์บุคคลที่บ่มีสติสํานึกสมบูรณ์หรืออาจจะนาบคู่บุคคลอื่นให้เคลื่อนไหวกระทําผิดให้ตนเองบรรดาบุคคลดังกล่าวนี้ในกรณีผู้ที่ว่าบ่ปฏิบัติสวยไส้ให้กระทําผิดแทนตนจะถือว่าเป็นเครื่องมือการกระทําผิดเท่านั้นสําหรับการวางโทษใส่ผู้ปฏิบัติอิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา72ได้ระบุว่าการวางโทษใส่ผู้ปฏิบัติศาลอาจจะลงโทษใส่ผู้ปฏิบัติเท่ากับตัวการโดยอิงตามลักษณะและระดับความเป็นอันตรายต่อสังคมของการกระทําผิดบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติและสาเหตุที่พาให้มีการหลุดพ้นหรือเพิ่มความรับผิดชอบทางอาญาถ้าผู้ฟังที่หักแพงนั่นก็เมนประเภทของผู้ร่วมมือกระทําผิดที่ว่าผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งได้เสนอไปเนาะก็มีตัวการประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือผู้ปฏิบัติสําหรับระยะหน้ายังมีอยู่อีก2ประเภทที่ว่าเฮายังบ่ทันได้นําเสนอนั่นก็คือผู้ยุยงและผู้สมหู้ร่วมคิดซึ่งว่าเนื้อในต่างๆนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้ไปพักผ่อนคลายกับเสียงพิมพ์มวลๆจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อน

0: แม่เฮาขอเงินไปซื้อปืนตำราเฮียแน่เฮาก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
1: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
0: แม่เอ้ยทุกมื้อนี้ลูกก็ฮับใส่ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ำ
1: มึงเถียงกูวะเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีใครช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
2: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งให้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคั่วอาทิตย์หน้าจะเสร็จละได
0: ้หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่าน้ำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วสาวครู
2: ใส่สาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่อนใดปะโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เศร้าสาวครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเฮียนซะเอานี่ปื้มตำราเฮียนตั้งใจค้นคว้าหำเฮียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
3: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
2: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำอ้ายแน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเล่านี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมือนี่แล้วถูกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถูกตบตีป้อยดาแล้วก็คมคูโดยเฉพาะใส่คำเว้าที่หุนแฮงกระทบต่อจิตใจเล่าเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเล่าไห้มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมือทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
3: โอ้เป็นแนวนี้วะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมายิงในเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายได้น้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนําอีกเช่นว่าใช้คําเว้าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยดาซึ่งได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทําร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การปล่อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
4: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือน้ำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงต่อแม่ยิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่ยิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุน
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคงฮู้ทางด้านกฎหมายกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรกุลท่านผู้ฟังที่หักแพงสืบต่อจากระยะที่ผ่านมาผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอประเภทของผู้ร่วมมือกระทำผิดซึ่งมีอยู่4ประเภทด้วยกันก็คือตัวการผู้ปฏิบัติผู้ยุยงและผู้สมหุ้มความคิดซึ่งว่าเราก็ได้เสนอไปในระยะก่อน2ประเภทแล้วเนาะก็คือตัวการและผู้ปฏิบัติและสำหรับระยะนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับผู้ยุยงและผู้สมหุ้มความคิดในการกระทำผิดสำหรับผู้ยุยงนี้แมนผู้ที่ยุแย่ปลุกระดมสุกยุผู้อื่นกระทำผิดตัวอย่างเท่าก่อยุยงให้เท่าขอนี่ไปลักรถจักรโดยที่เท่าก่อนี่ได้ล้มกับเท่าขอว่าขอเอ้ยรถจักรคันนั้นจอดไว้อยู่แคมทางคือแนวนี้ถ้าเจ้าไปลัก ก็บ่มีไผเห็นดอกถึงว่าเห็นก็บ่ทันเจ้าดอกถ้าลักไปได้เอาไปขายก็ได้เงินหลายล้านแล้วบ่จำเป็นจะมาเก็บเศษเหล็กคือเจ้าแนวนี้นี่นะในกรณีนี้ท่านผู้ฟังเท่าขอปฏิบัติตามเท่าก่อเว้าถือว่าเท่าก่อนี้เป็นผู้ยุยงเพราะว่าเท่าก่อนี่ได้สร้างเงื่อนไขให้เท่าขอเกิดมีแนวคิดขี้รักขึ้นมาเนาะอันนั้นเป็นเว้าถึงความหมายของผู้ยุยงหรือประเภทที่3ของผู้ร่วมมือกระทำผิดและประเภทสุดท้ายก็คือผู้สมหู้ร่วมคิดแม่นผู้ที่ว่าให้ความช่วยเหลือโดยเจตนาในการกระทำผิดหรือให้คำมั่นสัญญาล่วงหน้าว่าจะสุกเสื่องปกปิดผู้กระทำผิดพาหนะบ่อุปกรณ์ในการกระทำผิดบ่จะหลบห้องห้อยการกระทำผิดหรือสุกเสื่องสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิดนอกจากนั้นผู้สมหู้ร่วมคิดยังสร้างเงื่อนไขต่างๆที่จำเป็นทางด้านพาหนะวัตถุอุปกรณ์ต่อการกระทำผิดตื่มอีกถ้าผู้ฟังอันนั้นก็แม่นว่าถึงประเภทของผู้ร่วมกระทำผิดซึ่งว่าก็มีอยู่4ประเภทเฮาจะทวนขึ้นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะก็คือ1ตัวการ2ผู้ปฏิบัติ3แม่นผู้ยุยงและ4ก็คือผู้สมหู้ร่วมคิดและการร่วมมือกระทำผิดนั้นแม่นได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา26เนาะซึ่งว่าผู้กระทำผิดแต่ละคนจะได้รับโทษหนักหรือเบาแม่นอิงตามการพิจารณาของศาลในสถานการกระทำผิดเด้อท่านผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเนื้อในทั้งหมดของประเภทของผู้ร่วมมือกระทำผิดที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะเป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรสำหรับหัวข้อนี้และมาฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปวีคำเพชรลากุลพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา

ประกันสังคมสมดุลคืนความสุขชีวิตมั่นคงปัญหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมนะเช่นเคยมีนัดกันเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศทุกๆมื้อและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์เนาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. นะพอกันในยามเช้าเนาะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หมายความว่าท่านสามารถรับฟังได้2ตอนนะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะภาคเช้าก็แม่นทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางไลฟ์สดให้ท่านได้ไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวและก็ภาคแรงกลับมาเบิ่งรอบ2คนละเทปกันเนาะออกอากาศภาคแรงก็คือแมนทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะทุกๆมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์3:30 น. 4:00 น. ตอนแรกอันนี้ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวหรือไปรับชมวิดีโอสั้นละครสั้น TikTok ของทางประกันสังคมเนาะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะฝากมิตรการได้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับท่านเองและก็คนในครอบครัวนะที่ว่าสามารถเกิดสิทธิ์ในการปินปัวสุขภาพห่วมนำเนาะอันนี้ก็ฝากไปก็แล้วกันและเข้าสู่รายการกบกรในวันนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญและสังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจนี่แหละรู้สึกว่ายังบ่ทันได้เข้าใจหรือว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ตัวนี้พอสมควรพอสมควรเขาเอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการอุดหนุนป่วยการส่วนภาครัฐเฮาเนาะส่วนภาครัฐนี้แม่นบ่ค่อยพ่อปัญหาเนาะบ่ค่อยพ่อปัญหาเนื่องจากว่าเงินอุดหนุนป่วยการภาครัฐแม่นต้องมีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนจึงจะได้รับก็หมายความว่าคุ้มครองคือกันแต่ถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนจึงจะได้ถ้าว่าบ่มีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นเจ็บป่วยนี่นะเนาะก็หมายความว่ายังคงได้รับนโยบายเงินเดือนนำรัฐบาลอยู่ก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการเพราะว่าเงินอุดหนุนป่วยการหมายถึงเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นพนักงานรัฐกรถ้าว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติก็หมายความว่าจะบ่ได้รับเพราะว่าเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้รัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ย้อนกันจะเป็นเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจและกับภาคสมัครใจเนาะอันนี้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะบ่ได้หมายความว่าภาครัฐกรจะบ่ได้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนพุ้นเนาะจึงจะได้ถ้าว่าความจริงแล้วภาครัฐนี่คําว่าเจ็บป่วยระยะสั้นๆนี่นะนะรัฐบาลยังคงจ่ายเงินเดือนให้ปกติเนาะจนกว่าพุ่นละเนาะอาจจะเจ็บป่วยยาวนานนะคิดว่าผู้เกี่ยวน่าจะกลับมาเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วเนาะทางรัฐบาลเพิ่นจึงจะแนะนําให้เฮ็ดข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ผู้เกี่ยวได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมก็คือแม้นการคุ้มครองดูแลอาจจะป่วยการไปก่อนแล้ว

ีราคาตีเปอร์เซ็นต์ไปครับเงินเสียกำลังแรงงานหรือว่าเงินเสียองค์ะเนาะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับพนักงานรัฐเนาะเมื่อนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลดีๆแหละเนาะทั้งภาครัฐเองก็ดีถึงว่าจะบ่ค่อยได้ครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้แหละแล้วก็ส่วนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี้สำคัญหลายเนาะแล้วก็ภาคสมัครใจนี้เป็นห่วงหลายที่สุดก็คือเป็นภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าภาคสมัครใจบ่มีตัวแทนตัวแทนอย่างฝ่ายบุคลากรแม่นบ่ประสานงานเวียกงานประกันสังคมมีแต่มาถอกเงินแล้วก็แต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นแหละเนาะบางคนกระทอกเป็น2ปีล่วงหน้าเพราะว่าสัญญา2ปีบางท่านกระทอกปีนึงล่วงหน้าเนาะแต่เป็นห่วงในเรื่องของนโยบายเนาะสวัสดิการสังคมถ้าว่าเฮาบ่ศึกษาผลประโยชน์ของเฮาแล้วเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนาะเฮาจะบ่ฮู้เมื่อเฮาบ่ฮู้เฮาก็บ่ได้ประกอบเอกสารมายื่นฮ้องขอเงินอุดหนุนแทนที่เฮาจะได้รับแต่ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ผู้นำหลังมายื่นเอกสารกายกำหนดเวลาเนาะเพราะว่าอย่างเงินป่วยการเงินเกิดลูกเงินบำเหน็จอย่างต่างๆแล้วมาเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นจะมีขอบเขตการกำหนดเวลายื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนเนาะภาครัฐนี่ก็หลายเนาะเงินเกิดลูกนี่ส่วนหลายแล้วมาประจำการเนาะเพชรยิงเดือนที่5เดือนที่6มาประจำการจึงมาแลนเนาะอันนี้ก็บางกรณีก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะอันนี้ก็ฝากแหละเนาะฝากให้ทุกท่านศึกษาระเบียบหรือว่าถ้าบ่เข้าใจโทรสอบถามเนาะโทรสอบถามบ่เป็นห่วงย่านว่ามีผลกระทบความรู้สึกเพราะว่าอย่างเพราะว่าเงินเฮาจ่ายทุกเดือนเนาะแต่เฮาผัดบ่ได้รับเงินอุดหนุนย้อนว่าเฮาบ่ฮู้หั่นน่ะเนาะบางเทื่อฮู้น้ำหลังมันซ่านะกายกำหนดเวลาเพราะว่าทุกอันเนาะมันมีระเบียบการห้องขอเงินอุดหนุนก็มีระเบียบการยื่นเอกสารนะก็มีระเบียบนะเอกสารต้องครบถ้วนมีฉบับแท้โดยเฉพาะแมนการยืนเอกสารห้องของเงินอุดหนุนวันแล้วก็เป็นหัวข้อที่จะมาโอมาลมให้เมนการได้รับฟังเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการวันนี้เงินอุดหนุนป่วยการก็จะแยกออกเป็น2อย่างเด้อฟังนํากันภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะและก็ภาคสมัครใจป่วยการอันที่1ป่วยการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานป่วยการอันที่2แมนป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นนะอุบัติเหตุวิกาลนี่มันจะเป็นอุบัติเหตุสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเหตุเวียกไฟดูดไฟช็อตมืนพลาดล่มตกคันใดขึ้นที่สูงนะเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนะบางคนก็ใส่เครื่องกลจักเกิดอุบัติเหตุทับมือทับแขนทับขาเนาะจนสาหัสก็มีเนาะคือเนาะอุบัติเหตุเวียกงานหรือบ่ถึงสาหัสก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเอิ้นว่าอยู่ในหน้าที่ส่วนประชาชนผู้ประกันตนสมัครใจก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหมดเนาะเพราะว่าในระบบสมัครใจนี่จะบ่มีอุบัติเหตุเวียกงานเพราะว่าบ่มีนายจ้างเฮาบ่ได้สังกัดคําว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถือแม่นอุบัติเหตุทั่วไปเนาะคุ้มครองบ่คุ้มครองคือกันถ้าว่าเท่าเงินสมทบเข้ามาครบ3เดือนแล้วเนาะเงื่อนไขก็คือเวทเวียกงานจ่ายเงินเข้ามา1เดือนเป็นคุ้มครองสำหรับอุดหนุนป่วยการแต่คันว่าอุบัติเหตุอื่นต้องแมนเงินทอกเข้ามา3เดือนก่อนบ่ว่าจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าระบบสมัครใจต้องทอกเข้ามาอย่างน้อยแมน3เดือนก่อนจึงจะคุ้มครองสำหรับอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้อุดหนุนป่วยการคันว่าเบื้องวิสาหกิจเนี่ยย้อนเวียกงานนี่จะสูงเพิ่นจะให้อยู่80ส่วนห้อยหรือว่า 80% ของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเนาะเอาหมายความว่าเอา6เดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวมาเฉลี่ยเนาะสมมุติว่าถอกเงินมา4ล้าน5ก็บ่เฉลี่ยก็ได้เนาะสม่ําเสมอมา4ล้าน5ก็คือเป็น4ล้าน5เฉลี่ยกรณีมีการย้ายเวียกเนาะกรณีเงินเดือนมีขึ้นมีลงเนาะอันนี้แม่นเพื่อความยุติธรรมตามหลักการ
คณะเวทเฮ็ดงานได้อยู่80สันห้อยในระยะ6เดือนครับ6เดือนสุดท้ายคำว่ายังบ่เซากับคุ้มครองต่อจาก80สันห้อยมาเป็น70สันห้อยลดลงมา 10% หรือว่า10สันห้อยนะคุ้มครองสูงสุด1ปีอันนี้แม่นเงินอุดหนุนป่วยการคันว่ายังบ่ดีบ่เซานะคันว่าเป็นป่วยการย้อนประเทศอื่นหรือย้อนพยาธิเองก็ดีเนาะย้อนพยาธิเองก็ดีแม่นเริ่มต้นแม่น70ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายนะคุ้มครองเดือนที่1เจ็บป่วยแล้วนะยื่นเอกสารครบถ้วนห้องของเงินอุดหนุนประกันสังคมเดือนที่2ท่านต้องกลับไปตีเปอร์เซ็นต์ท่านหมายความว่าต้องไปกดสุขภาพคืนโมเมนตีเปอร์เซ็นต์เนาะต้องไปกดสุขภาพคืนถ้ายอนยังบ่แข็งแรงท่านหมอเพิ่นจะเฮ็ดใบยั่งยืนว่าเป็นใบพักเจ็บป่วยให้แหละเนาะตื่นอีกเอ้า30วันแต่ว่าอิงตามเด้สุขภาพของแต่ละคนเนาะถ้าท่านหมอว่าอ่ะก็ยืนอีกพักผ่อนอีก30วันเจ้ายังบ่แข็งแรงเฮ็ดเวียกยังบ่ได้ก็เอาใบยังยืนจากแพทย์มายื่นประกันสังคมเลยเนาะอาจจะบ่ได้ผ่านบริษัทอะไรบัดนี้ผ่านแต่ข้างทะเบียนก็มายื่นประกันสังคมเลยคุ้มครองแบบนี้แหละเนาะป่วยการ6เดือนทะเบียนถ้าว่าจะป่วยทั่วไปมันได้อยู่70ส่วนน้อยหรือว่า 70% ยังบ่เซาคุ้มครองต่อ6เดือนสุดท้ายแม่นได้อยู่60ส่วนน้อยจาก70มาเป็น60ส่วนน้อยแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานจะได้สูงกว่าอยู่10ส่วนน้อยเนาะอันนี้แม่นความแตกต่างหมายความว่ารัฐบาลเพิ่นก็จะให้ความสำคัญสำหรับอุบัติเหตุย้อนเวียกงานเพราะว่าเฮ็ดเวียกให้กับนายจ้างอยู่ในหน้าที่นะบ่เฉพาะแต่ลาวดอกเนาะหลายๆประเทศกับปฏิบัติลักษณะคล้ายคือกันหมายความว่าให้ความสำคัญกรณีเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่เป็นพิเศษนะอันนี้แมนอยากย้ำว่าอุบัติเหตุเวียกงานนี้อุบัติเหตุอันน่ะเคลื่อนว่าบ่แม่นอุบัติเหตุเวียกงานเนาะเป็นเงินอุดหนุนป่วยการนี้เนาะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นนับแต่1มื้อขึ้นไปเนาะหมายความว่าเฮาไปห้องหมอเฮาใส่บัตรประกันสังคมเจ็บป่วยท่านหมอบ่ว่าท่านจะเป็นไข้หวัด 30,000 บางคนก็มื้อนึง 40,000 ก็แล้วแต่เด้แจ้งมาหลายก็จะได้หลายแจ้งมาต่ำก็จะได้ต่ำอันนั้นแม่นเงินอุดหนุนป่วยการอิงใส่จำนวนวันที่แพทย์เขียนอยู่ในใบสั่งพักเนาะย้ำว่าเงินอุดหนุนป่วยการนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานหรือผู้ประกันตนสมัครใจที่จ่ายเงินที่ทองเงินเท่านั้นคู่สมรสและครอบครัวจะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการเนาะคู่สมรสกับครอบครัวแม่นจะบ่ได้รับได้รับแต่การคุ้มครองเป็นป่วยอยู่ห้องหมอเท่านั้นคือนะผู้เกิดสิทธิ์ตามนะจะได้รับการคุ้มครองเป็นปัวอยู่ของหมอเท่านั้นส่วนเงินอุดหนุนป่วยการแมนจะบ่ได้รับเงินบำนาญก็จะบ่ได้รับเนาะต้องทอกเงินเข้ามาเป็นของตัวเองจึงจะได้รับถ้าว่าใส่สิทธิ์ห่วมนำซื่อๆจะได้เพียงแต่ปิ้นปัวสุขภาพเนาะบางอุดหนุนบางอุดหนุนเท่านั้นอันนี้แมนสำหรับการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้คุ้มครองสูงสุด1ปีแล้วพวกเขายังถ้าว่ายังบ่เซาจะให้ผู้เกี่ยวไปประเมินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเพื่อตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำไรแห่งงานหรือว่าเงินเสียองค์ค่าไปตลอดชีวิตเนาะคันว่าอยู่ในระดับที่สูง41% ขึ้นไป100%จะประกันสังคมจะดูแลนะไปตลอดชีวิตคล้ายๆเงินบำนาญแต่ว่าเป็นเงินเจ็บป่วยเนาะก็รับเงินเจ็บป่วยไปเลยบ่ได้หมายความว่าอายุครบเกษียณแล้วจะรับเจ็บป่วยไปรับบำนาญต่อบ่แม่นเนาะจะรับเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการอันนึงรับเจ็บป่วยไปแล้วก็หมายความว่าผู้เกี่ยวบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ก็รับเงินอุดหนุนนำประกันสังคมในแต่ละเดือนนะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติถึงว่าจะบ่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นการคุ้มครอง
เริ่มต้นจากอุหนุนป่วยการมันก็จะต่อมาหาอุหนุนเสียกำลังแรงงานแบบนี้กรณีที่ว่ามีการเจ็บป่วยยาวนานเนาะสำหรับผู้ประกันตนเด้ออันนี้ว่าย้ำว่าผู้ประกันตนคู่สมรสและครอบครัวแม่นจะบ่ได้รับเนาะอันนี้โอลงกันไปก่อนซ้ำนี่ระยะต่อไปพวกเขาจึงมารับฟังเกี่ยวกับเอกสารประกอบในการท้องขอเงินอุดหนุนไปการมีคืนอะไรติดตามฟังได้ในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมนำเสนอดำเนินรายการเลยโดยสันติภาพสำหรับสเปียนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็มีทีมงานโฆษกหญิงที่โดนเพิ่นจะมาโคจรมาพบกันที่หนึ่งเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาได้นะหรือว่าท่านใดอยากให้พวกเขาเอาหัวข้อใดมาโอมาล้มเกี่ยวของกับเรื่องงานประกันสังคมกันสามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาเนาะผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะก็สามารถมีความคิดความเห็นนะประกอบส่วนแลกเปลี่ยนนะในรายการของพวกเขาได้เช่นเดียวกันการมื้อนี้อยู่กับหัวข้อการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการก็ถือว่าเป็นอุดหนุน1ที่เห็นแล้วเนาะสังเกตตัวจริงเนาะว่าเห็นว่าหัวหน่วยธุรกิจเนาะได้รับผลพนักงานหัวหน่วยธุรกิจนี่นะเนาะได้รับผลกระทบเสียสิทธิผลประโยชน์หลายย้อนว่าบ่ฮู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเนาะว่าสามารถฮ้องขอเงินอุดหนุนป่วยการได้ส่วนหลายละแม่นเฮ็ดเวียกไปแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ปกติแล้วไปครอบลาออกอันนี้ระวังเนาะอันนี้ระวังเป็นห่วงหลายแทนที่เฮาจะสามารถขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีใน1ปีนายจ้างบ่จำเป็นต้องทอกเงินให้กับผู้เกี่ยวจ่ายเงินเดือนให้กับผู้เกี่ยวใน1ปีผู้เกี่ยวบ่จำเป็นต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมถ้าว่าจะเป็นยาวนานแต่ยังมีสิทธิ์ฮ้องขอเงินป่วยการนำประกันสังคมในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพบ่แข็งแรงย้อนว่าเฮาเป็นสมาชิกประกันสังคมคือเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีแต่คันว่าลาออกไปแล้วมาฮู้น้ำหลังว่าโอ้ประกันสังคมนี่มีเงินป่วยการย้อนเจ็บป่วยสิกลับไปขอคืนขอเงินป่วยการคืนนี่แม่นจะบ่ได้ครับเพราะว่าหยังเพราะว่าเงินป่วยการต้องขอตอนที่มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่เนาะต้องขอตอนที่เฮาเป็นพนักงานอยู่บ่ทันได้ถึงปลดปล่อยออกเทื่อจึงจะคุ้มครองเนาะอันนี้แม่นที่ผ่านมาไปพ่อเนาะโดยเฉพาะแม่นบริษัทโรงจักรโรงงานที่มีคนเฮ็ดเวียกพนักงานหลายๆคนน่ะนะจะยินเนาะเกือบทุกบริษัทได้ยินว่าอันนั้นบ่แข็งแรงมือมามือบ่มาเฮ็ดเวียกนะย้อนว่าสุขภาพของตัวเองนะก็เลยครอบลาออกเกรงใจเพื่อนร่วมงานมาเฮ็ดเวียกแทนเกรงใจหัวหน้าแผนกเกรงใจผู้อำนวยการนะตัวเองเฮ็ดเวียกบ่เต็มประสิทธิภาพนะแต่บ่ฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองเกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนป่วยการแทนที่แน่นอนแหละแต่ละบริษัทก็จะมีผู้ฝ่ายบุคลากรนะเป็นผู้ประสานงานแต่เพิ่นก็เวียกหลายในบางเทื่อเนาะบางเทื่อก็กำระเบียบประกันสังคมบ่ได้แนะนำเพื่อนร่วมงานบ่ได้โจนว่าพนักงานเพื่อนร่วมงานครอบลาออกไปแล้วจึงฮู้เนาะว่ามีเงินป่วยการสิกลับมาขอคืนนี่แม่นบ่ได้เนาะอันนี้ไปเพราะเห็นหลายบ่อนนะก็เลยฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะแกมีรายการเนาะว่าเวลาเจ็บป่วยอย่าเฝ้าครอบลาออกจากเวียกให้ไปประเมินสุขภาพไปนะให้ท่านหมอกวดเพิ่นสิให้ใบสั่งพักของเฮาแล้วเฮาก็มาแลนเงินป่วยการเฮ็ดแบบนี้ไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีถึงว่าเฮาจะบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกแล้วเนาะเฮาก็มีเงินนโยบายเป็นเงินป่วยการจากประกันสังคมกินในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพเฮาบ่แข็งแรงเนาะแต่คันว่าแข็งแรงหับป่วยการไปแล้ว 2-3 เดือนกลับเข้าเฮ็ดเวียกได้เห็นบ่ก็บ่มีปัญหาแต่ว่าเป็นห่วงที่ว่าบ่แข็งแรงไปเลยเนาะไปสมัครเวียกก็บ่ได้เลยนะแทนที่ว่าจะมีเงินนโยบายจากประกันสังคมในระยะเจ็บป่วยครอบออกเวียกไปสุขภาพก็บ่แข็งแรงไปสมัครเวียกใหม่มันไผสิหับเห็นบ่บ่มีรายได้บัดนี้เอ้าตื่มบัตรประกันสังคมกาย3เดือนใส่บัตรบ่ได้แหละบัตรนี้ออกจากเวียกได้เนาะเงินบ่เข้ามากาย3เดือนบ่มีสิทธิ์ไปใส่ละบัตรอยู่ของหมอ
ล้วนแต่เป็นภาระล้วนๆเนาะบางคนก็เป็นหนี้เป็นสินขายรถขายสัตว์เลี้ยงขายดินขายดอนมาปินปัวตัวเองย้อนว่าบ่ฮู้นโยบายบ่ฮู้ระเบียบการบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่อีหลีและก็สำหรับเอกสารประกอบห้องของเงินอุดหนุนไปการน้ำประกันสังคมก็บ่ยากเนาะบ่ยากเพราะว่าเขาจะมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วอธิบายเนาะว่ามีการประกอบเอกสารอย่างแน่แบบฟอร์มสามารถพัวพันกับจัดตั้งของทานหรือว่าดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนาะ www.lsso.gov.la ได้แบบฟอร์มทานเอเดียหัวหน่อยธุรกิจกับแมนแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนไปการเนาะมันจะมี2ฟอร์มรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุอื่นหรือว่าสุขภาพย้อนพยาธิน่ะสิก็จะต่างกันเด้อให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้มันถูกเอกสารประกอบแน่นอนต้องมีใบบ่งมติของแพทย์นะและก็ใบสั่งพักของท่านหมอสบับของแท้ใบบ่งมติของแพทย์อาจจะเป็นสบับก็ปีได้แต่ใบสั่งพักของแพทย์กำหนดมือว่าให้พักจักมือตัวนี้ต้องแมนต้นสบับลายเซ็นต้องครบเนาะลายเซ็นแพทย์ปิ้นปัวหัวหน้าแผนกผู้อำนวยการต้องครบเนาะบ่ครบยาเฝ้าเอามาเถือต้องไปเอาลายเซ็นนำท่านหมอจนครบกว่าเนาะบางคนนี่ถือเบาเซ็นแต่แพทย์ซื่อๆความจริงอยู่ในนั้นมันมีอย่างน้อย3ลายเซ็นเนาะเซ็นแต่แพทย์บ่มีเซ็นแผนกบ่มีเซ็นผู้อำนวยการห้องหมอตัวนี้จะบ่ได้ท่านต้องได้กลับไปคืนเนาะดีแท้แม่นให้กวดเบิ่งก่อนเวลารับเอกสารจากท่านหมอว่าเอกสารเซ็นครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าว่าบ่ครบถ้วนบ่ทันได้มีการจ้ำผู้อำนวยการห้องหมออย่าเฝ้าเอามาเถอะเพราะว่าเอามาเอกสารก็เสียเวลาท่านต้องได้ตีกลับคืนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีบัญชีเงินบัญชีธนาคารสำเนามาบัตรประจำตัวนะหรือสำเนาครัวก็ได้เนาะแบบฟอร์มเซ็นจำกาบริษัทเนาะเซ็นมีหนังสือยั่งยืนเป็นเลขที่เนาะเลขที่บริษัทเด้อบ่เกี่ยวเนาะบ่แม่นหนังสือยั่งยืนก็เพียงแต่เท่านั้นส่วนผู้สมัครใจแม่นจะบ่มีบัญชีบ่มีเรียกว่าเซ็นต่างหน้าบริษัทเนาะเซ็นแต่ฟอร์มเซ็นผู้เกี่ยวแล้วกันแล้วเลยเนาะมาสามารถขอรับเงินอุดหนุนบริการได้จากประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับอุดหนุนบริการหมอโอมาลมแห่งอเมริกันให้ฟังในมื้อนี้นะก็ท่านใดที่อยากฝากหัวข้อใดเพิ่มเติมนะก็สามารถทักทายเข้าสู่รายการของเราได้เนาะโทรไป1508นะบอกสันติภาพนั้นอยากให้เอาหัวข้อบำนาญบ่มาโอมาลมหรือว่าหัวข้ออุดหนุนว่างงานสําหรับหัวหน่วยเศรษฐกิจบ่มาลมก็สามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาได้เนาะเบิ่งเวลาก็ส่งท้ายให้อเมริกันพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมิทักษ์ฟังรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้โนริตาต้าครับนาทีดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 16:30
1: สบายดีโนริ
0: สบาย
1: ดีท่านผู้ฟังถือได้ว่าวันจันทร์หาวันศุกร์หามื้อพบกันในหนึ่งอาทิตย์เน
0: า
1: ะ
0: ในหนึ่งอาทิตย์
1: จะพบกันในมื้อนี้ก็เป็นอาทิตย์ของการเริ่มต้นสำหรับเดือนสิงหา
0: เพรา
1: ะว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าบางคนก็กำลังพาลูกไปเที่ยวเพราะว่าอยู่ในระยะของการพักเฮียนอยู่เด้เด
0: ือ
1: นสิงหานี่ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายในการพักภาคเฮียน
0: เจ้าเพราะว่าเดือนกันยานี่ก็เริ่มต้นแล้วได
1: ้
0: เดือนนี้นี
1: ่เฮียนใหม่ละ
0: เดือนนี้นี่ผู้ปกครองหลายคนนี่ต้องได้กล้าเก็บอะไรตาต้าก
1: ล้าเก็บเงินเน
0: า
1: ะ
0: กล้าเก็บเงินในการที่จะซื้ออุปกรณ์การทำการเฮียนให้ลูกให้เต้าเพื่อจะได้สืบต่อเฮียนในโซเฮียนใหม่แต่ว่าคือที่ผ่านมานี่ก็เห็นทางอะนะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระแมนทางอุตสาหกรรมในการค้าเนาะเพิ่นได้แจ้งการออกมาเพิ่นว่าเฮียกห้องให้ภาคส่วนต่างๆที่ให้บริการเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาจะเป็นเครื่องนุ่งคงถือเป็นปื้มเป็นบิ๊กเป็นอย่างกระซังพยายาม
1: ซอกหา
0: เดี๋ยวคือราคาเอาราคาที่สมเหตุสมผลหรือว่าเป็นราคาพิเศษให้ครับนักเรียนผู้ปกครองอย่างนี้นะเพื่อจะให้ก็จะมีเงินไขในการที่จะสนองอุปกรณ์การเรียนให้กับลูกเต้าได
1: ้เจ้าโดยเฉพาะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมขายเครื่องที่เพาะกำไรแดเนาะแต่ก็ขอให้อันผู้มาซื้อก็แม่นมีความพึงพอใจในการซื้อ
0: เจ้า
1: ถือว่าวินวินเนาะวินวินทั้งสองฝ่าย
0: แต่ว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการโดยเฉพาะแม่นการศึกษาเนี่ยนะตาตาก็อยากเทียบห้องคือกันได้เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องก็จะเอิ้นว่าเป็นอีกหนึ่งแขนงเนาะเรื่องการศึกษามันสำคัญเนี่ยเพราะว่าทุกแขนงการมันต้องเริ่มต้นจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาเนาะในการที่จะไปประกอบอาชีพหรือว่าเฮ็ดเวียกทั้งภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือว่าทั้งองค์กรต่างๆนะดังนั้นก็จะให้หลายๆภาคส่วนได้ช่วยกัน
1: ถูกต้องถูกต้องเนาะหลายคนได้ช่วยกันเพราะเกี่ยวกับเรื่องต่อยอดของโนรีเบ้าในหนึ่ง
0: เจ้าน
1: ักเรียนคนหนึ่งนะโนรีครอบครัวหนึ่งมีลูกคนหนึ่งไปบ้านนักเรียนคนหนึ่งนี่ต้องเสียอย่างแดในเวลา
0: เข้า
1: เร
0: ีย
1: นใหม่เนาะเครื่องนุ่ง
0: แม่แหละ
1: ปื้มส
0: อ
1: เนาะปื้มสอแล้วก็จ่ายค่าเฮียนลูกคนหนึ่งของเงินครอบครัวถ้าว่าครอบครัวนั้นมีลูก2คนดิม
0: ี
1: 3 คนด
0: ิ
1: ฉะนั้นถ้าหากว่าทางองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเนาะในการศึกษานะมีส่วนลดบ่ว่าจะเป็นเครื่องเฮียนหรือว่าจะเป็นนั่นเครื่องเฮียนเครื่องนุ่งเนาะและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะมีส่วนลดให้กับผู้เดียวมีลูก2คน3คน4คนหรือว่าทั้งรัฐบาลเองถ้าว่ามีในจุดนี้นะมันเป็นการดีหลายได้โนรีอันนี้ขออนุญาตเพื่อให้เพิ่นได้คิดตั้งแต่หัวที่เดือนสิงหาไว
0: ้แต่ว่าที่ผ่านมาโนรีก็เคยได้ยินในตาตาม
1: ีบ
0: ่มีหมายความว่าคันสุวาอยู่โรงเรียนนั่นมีครอบครัวที่ว่ามีลูกไปเฮียนหลายคนจะ2คน3คน4คนก็สร้างใช่นะแล้วเพิ่นจะมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับลดค่าเฮียนว่าต้องจ่ายลดเท่าใดนะมันก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับการซวยเด้เนาะ
1: ซวย
0: เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาให้กับเด็กน้อยการ ว่าครอบครัวที่อาจจะยุ่งยากคัดสนเรื่องเกี่ยวกับเงินคำในการที่จะกล้าเกี่ยมเรื่องอุปกรณ์การให้ลูกเต้ามันก็แบ่งเบาไปส่วนหนึ่งได
1: ้เจ
0: ้าเนาะเอาเว้าเรื่องการศึกษามาพอสมควรเพราะเป็นอีกแขนงการนึงที่ทุกคนต้องมาเบิ่งข้ามถ้าไปยิ่งเงินไขกับสามารถแบ่งปันหรือว่าบี้แบ่งให้กันและกันได
1: ้
0: เนาะ
1: เมื่อเว้าถึงการศึกษาก็นอนอยู่ในการดำรงชีวิตในทุกมื้
0: อ
1: เนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าเฮาจะก้าวขาออกจากเฮือนไปไสไปซื้อของกินอยู่ตลาดไปติดต่อเวียกอยู่ห้องการไปห้องหมอไปห้องเฮียนไปธนาคารสิ่งหนึ่งที่เราต้องประเสริญและสัมผัสอยู่ตลอดเวลาคือเวียกการบริการ
0: เจ้า
1: ครบตลอดการบริการซึ่งถือว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างมหาศาลต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
0: เจ้า
1: การบริการที่ดีบ่เพียงแต่เฮ็ดให้ผู้รับบริการมีความสุขแต่มันยังเป็นแว่นแยงสะท้อนถึงระดับวัฒนธรรมความเจริญทางด้านจิตใจและภาพพจน์ขององค์กรก็คือประเทศของเราอีกด้วย
0: อันนี้มันก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่ต้องเอาใจใส่ในเวียกการบริการนี่นะตาตาแมนแท้ได้เพราะว่าเว้าถึงความสำคัญของเวียกงานหรือว่าเวียกการบริการนี่นะโนรีคิดว่าคำเว้าของนักคิดหรือว่านักธุรกิจที่ซื่อดังในระดับโลกทานหนึ่งที่เคยเว้าไว
1: ้
0: ตาตาอันนี้เพิ่นเคยเว้าไว้เนาะก็คือทางแซมวอตันที่เป็นผู้ก่อตั้ง
1: วอลมาร์
0: ทวอลมาร์ทค่ะเนาะที่เพิ่นเคยได้เว้าให้พวกเราได้คิดเนาะให้พวกเราได้คิดเนาะว่าเจ้านายที่แท้จริงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเพิ่นว่าเออเนาะอย่าลืมนะท่านผู้ฟังเด้อเจ้านายที่แท้จริงหั่นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือลูกค้าเพิ่นว่าดิ คนเดียวเนาะเท่านั้นนั่นก็คือลูกค้าและกับผู้ที่รับบริการ
1: หรือเนาะ
0: หรือ
1: ผู้รับบริการ
0: ก็คือลูกค้าแหละว่าซั่นๆ
1: แม่น
0: ๆเออเนาะและเขาเจ้านี่นะสามารถไล่ทุกคนในองค์กรออกได้ตั้งแต่ประธานบริษัทลงฮอดหาพนักงานเพียงแต่เขาเจ้าเลือกที่จะเอาเงินไปจ่ายให้บนอื่น
1: หมายความว่าถ้าว่าความพึงพอใจบนนี่บ่ดีแล้วค่อยพร้อมที่จะเอาเงินไปจ่ายให้บนอื่น
0: เอาลูกค้ามีสิทธิ์เลือก
1: ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกบางคนบอกว่าขออนุญาตลูกค้านี่คือผู้ที่สูงที่สุดเนาะฉะนั้นอันเฮาได้คํานึงในจุดนี้บ่คือโนรียกเรื่องการศึกษาบางกี้นี่แหละ
0: ข
1: ั้นสมมุติว่าลูกค้าของการศึกษานะก็แสดงเขาเจ้าต้องเป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าผู้ทำอิฐ
0: แม่แหละ
1: โอ้ที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส
0: ่แม่แหละเพราะว่าคำเว้าของนักธุรกิจทานี่นี่นะกระสะท้อนให้เห็นเลยว่าผู้ที่รับบริการนี่นะคือมากหัวใจผู้ที่รับบริการคือมากหัวใจคือก็ว่ายังไงคือลูกค้าเลยเนาะหรือว่าเป็นผู้ที่ว่าซีสตากรรมของการบริการที่แท้จริงถ้ากระเจ้าแบบบ่พอใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้การบริการหรือว่าห้างห้างใดหนึ่งมันบ่ได้ผูกขาดเด้เน
1: า
0: ะมันบ่มีเพียงแต่อันนึงอันเดียวมันสามารถไปเลือกไส้บริการห้างห้างอื่นได้หรือว่าการบริการอื่นได้ดังนั้นเฮาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าการบริการนั้นต้องคิดว่าเฮ็ดจังได๋ให้ลูกค้าประทับใจ
1: ถูกต้องถูกต้องเป็นคําว่าที่กินใจเนาะลีแล้วก็เตือนสติได้หลายเนาะเต
0: ือ
1: นสติได้ดีหลายเลยแล้วก่อนที่พวกเฮาจะไปเจาะลึกถึงสภาพตัวจริงสาเหตุหรือว่าทั้งออกของเวียกบริการในสังคมบ้านเฮาพวกเฮาจะให้ท่านผู้ฟังนั้นผ่อนคลายฟังเสียงเพลงกันก่อนแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีคําเห็นหรือว่าเคยพบกับทานเกี่ยวกับการบริการในบ้านเฮา
0: จะด้านใดก็แล้วแต่
1: จะด้านบวกหรือว่าด้านลบหรือว่าเอิ้นมาเป็นสิ่งท้าทายสิ่งกีดขวางแก่การพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจความเจริญทางด้านวัฒนธรรมส่งข้อความหรือว่าโอ้ล้มผ่านเพจที่พวกเฮาออดออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้ได้อ๋อ
0: แม่แล้วลืมบอกกันบ่ตาต้าเพราะว่าตอนนี้รายการชีวิตติดพันสังคมมันกำลังออกอากาศสดอยู
1: ่
0: พวกเฮามีการไลฟ์สดอยู่ในเพจLoud National Radio ก็สามารถประกอบความคิดความเห็นเข้ามาในรายการของพวกเราได้หรือว่าท่านใดที่ว่าสะดวกบ่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของพวกเรายังอยู่ทางนอกบ่เนาะพวกเราเช็คอีกเบอร์นึงก่อนแล้วจึงจะแจ้งเบอร์
1: เพื่อ
0: ติดต่อหาหรือว่าประสานงานหรือว่าจะโอ้ล้มสนทนาในรายการแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงก่อนจะตั้ง
1: ฟังเพลงก่อนแล้วอีกจังหน่อยพวกเราจะกลับมาเว้าเกี่ยวกับเวียกบริการในบ้านของเราท่านผู้ฟังบ่ว่าจะอยู่ใสภาครัฐเอกชนหรือว่าทางองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนอื่นๆเพิ่นได้มีการจัดการเรื่องการบริการคือแนวใด
0: แม่นแล้วตอนนี้ฟังเพลงกันก่อน

0: ลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการชีวิตติดพันสังคมฟังเพลงม่วนๆไปแล้วท่านผู้ฟังกลับเข้ามาสู่เนื้อในของพวกเราที่จะเว้าเกี่ยวกับเวียกบริการ
1: แม่นแล้วเนาะเจ้า
0: ท่านผู้ฟังก็คงจะได้สัมผัสเกี่ยวกับเวียกบริการหลายเทื่อเฮาก็เห็นสภาพตัวจริงในสังคมเฮาบางบ่อนนี่ก็บริการดีแท้ดีว่าได้น้อยนิ่มแย้มแจ่มใสเว้านัวหัวมวลจนว่าเฮาน่ะอายเองรู้สึกอาย
1: เกรงใจอีก
0: เกรงใจ
1: แม่น
0: ๆแต่ก็มีหลายบอนท่านผู้ฟังที่ผู้มาใช้บริการเองก็ต้องอดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ที่ผู้ให้บริการเสิร์ฟให้ว่าซะซั่นที่บริการให
0: ้แม่นบริการให้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นละตาตาแม่นเพราะว่าหลายๆคนแล้วก็ร่วมทั้งพวกเฮา2คนนี่แหละเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่แต่เฮาลําพังเนี่ยเนาะเฮาต้องได้ไปห้านไปซื้อเครื่องซื้อของไปบ่อนหั่นบ่อนนี่เพราะว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการให้บริการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นซะบ่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอีหยังต่างๆก็แล้วแต่มันก็จะมีเวียกบริการอยู่หั่นอยู่แล้วเนาะและวันนี้เฮาลองมาเบิ่งน้ํากันท่านผู้ฟังมาเบิ่งน้ํากันตื่นว่าสาเหตุ
0: ซอกสาเหตุน้ํากัน
1: ซอกสาเหตุน้ํากันอันนี้แม่นเฮายกเพียงแต่บางสาเหตุจะซื้อได
0: ้
1: คิดว่ายังมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยที่เฮ็ดให้เป็นปัญหาต้นต่อของการบริการที่ยังบ่ทันดีว่าซั่นซะและทางรายการของเฮาตาตากับโนรีนี่ก็ค้นออกมาแล้วเนาะว่ามีบางสาเหตุที่เฮ็ดให้การบริการมันบ่ทันดีเท่าที่ควรหนึ่งก็แม่นการขาดจิตสำนึกในการบริการขาดจิตสำนึกในที่นี้ก็คือบ่มีคำว่าเซอร์วิสไม้ต่างประเทศก็เจ้ายึดถือได้คำนี้นะ
0: เซอร์วิสไม้
1: เซอร์วิสไม้คือการให้บริการด้วยใจ
0: และใจ
1: จริงใจแล้วก็มันก็จะมีหลายองค์ประกอบอยู่หั่นเซอร์วิสไม้นี่มันจะมีรวมทั้งservei อย่างต่างๆมารวมอยู่นี่บ่ได
0: ้
1: เมื่อหน้าก่อนเฮาจึงมาเว้าลงเลิกตัวคําว่าเซอร์วิสไม้อีกบาดนึงและค่าจิตสํานึกในการให้บริการหรือว่าเซอร์วิสไม้นี่ก็คือการผู้ที่ว่าให้บริการบางคนนี่มักคิดว่าตนเองนี่เป็นผู้ให
0: ้เจ้า
1: หรือว่าเป็นเจ้านาย
0: หรือเป็นบอส
1: เป็นบอสอย่างกันไปเนาะก็เฮ็ดให้การแสดงกิริยามารยาทต่างๆนี่ค่อนข้างแปลว่าแข็งกระด้างนะตาตาก็คือแบบบ่นุ่มนวลบ่ลักษณะแบบบ่จริงใจเฮ็ดพอแล้วหั่นนะเออลักษณะนั้นอาจจะมีการหน้าบึ้งหน้าบูดเว้าจาบ่ม่วนแล้วก็บ่มีความเห็นใจผู้ที่ว่ามาติดต่อประสานงานหรือว่ามาใช้บริการนะอันนี้ก็แม่นอีกจุดหนึ่งนะผู้ฟังแล้วก็2มาก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับระบบได้บัดนี
0: ้
1: ระบบก็มีส่วนระบบหรือว่าขั้นตอนที่ว่ามันซับซ้อนมันยุ่งยากหลายก็เป็นส่วนนึงในการให้บริการบ่ได้ดีเท่าที่ควรอาจจะเป็นการจัดวางระบบเวียกที่ซักซ่าบ่มีป้ายแนะนำที่จะแจ้งมีการโยนเวียกกันไปกันมาพาให้ผู้ที่มาหาบริการนี่เสียเวลาง งไป
0: เห็นเห็นหลายได้ข้อนี้ก็ไหนเนาะที่ว่าโนรีขัดจ้อนมาว่าเรื่องระบบและขั้นตอนที่มันซับซ้อนหลายโพดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแหละบางเทื่อเขาไปใช้บริการอันใดอันนึงเนาะไปยืนเอกสารง่ายๆซะเอาเรื่องไปยืนเอกสารไหนก่อนเขาบุ้งว่าจะไปยืนบอลไหนก่อนไปปองไหนก่อนอีกต่างๆ
0: บ่มีป้ายแนะนำ
1: บ่มีป้ายแนะนำ
0: ต้องได้ซอกถาม
1: ความจริงค่ะหากว่าเฮ็ดเป็นกระดานใหญ่ๆเนาะเฮ็ดอันนี้เป็นความคิดของตัวเองเด้อ
0: 1ไปบ่อนนี่2ไปบ่อนนี่3ไปบ่อนนี
1: ่แม่น
0: แต่ว่าขออนุญาตยกเคสนี้กระทรวงการต่างประเทศมันเฮ็ดคักได
1: ้
0: บ่อนที่ว่าเพิ่นนั่นกงสุลที่ว่าเฮ็
1: ดพาสปอร์ต
0: เพิ่นก็บอก1 2 3 4โอ้ก็เข้าระบบดีด
1: ีเวลานั้นเฮาบางเทื่อมัน
0: ฮู้ได้คักก่อนว่าไปใส
1: ่แล้วมันจะลดพรเรื่องเกี่ยวกับพนักงานให้คำแนะนำเนาะเวลาคนที่มาไปใช้บริการก็สามารถอ่านคำแนะนำอยู่กระดานให้ได้เลยก็ดีก็เป็นอีกวิธีนึงหรือว่าอาจจะมีหลายๆวิธีก็ลองมา
0: แ
1: บ่ง
0: ปัน
1: ก
0: ัน แต่โนรีว่าแหละแต้มตั้งแต่เป็นผังเข้า ทั้งประตูเข้าไป 1 2 3 4 5เฮ็ดเนี่ยตาตาหากว่าพบอาทิตย์แล้วนี่บ่บอกว่าไปบริการ
1: อยู่ไส
0: แต่ขอบอกว่าเป็นการบริการที่คิดว่าน่าจะบ่ประทับใจหลายคนเรียนคิวกันมายาวๆแล้วใกล้จะฮอดตัวเองอีก3ทานฮอดตนเองแต่บังเอิญผู้เฮ็ดเวียกหั่นน่ะแม่นผู้เดียวเฮ็ด
1: คือสิเมื่อย
0: แล้วล้มเมื่อยนะแล้วเบิ่งหน้าแล้วก็ฮู้เพราะว่าเราจ้ำเอกสารเฮ็ดหยังจะด้วยความรู้สึกแบบเมื่อยแล้วเมื่อยละโนรีแล้วบัดนี้เราจะลุกไปเข้าห้องน้ํา
1: เจ้า
0: ก็คืออัดคึบแล้วก็ย่างปั๊บโดยที่พวกเราทุกคนบ่ฮู้ว่าง
1: งแม่นบ
0: ่เพิ่นปิดบ
1: ่
0: หรือว่าเพิ่นจะไปเข้าห้องน้ําหร
1: ือ
0: เพิ่นจะเฮ็ดหยังฉะนั้นถ้าจะปิดก็อาจจะอวยหน้าออกมาว่าหน่อยนึงว่าขออนุญาตถ้าเบิดนึงเด้อขอไปเข้าห้องน้ําเบิดนึงเนาะเขาก็สิดีใจเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันน่ะอันนี้มันก็รู้สึกแบบป้าเฮาเองก็เอ้าคือบริการแบบนี้คือเป็นแนวนี
1: ้จ
0: ิตใจบ่ดีแล้วแหละบัดนี้
1: มันนี่ยกอีกปัญหาหนึ่งจุดหนึ่งที่ตาต้าเว้าเมื่อกี้ว่าอยู่อ่ะนะกระทรวงการต่างประเทศบอลกงสุลที่มันออกพาสปอร์ตเนาะมันจะมีซองที่ว่าไปยืนสำหรับเงินบางเอื่นเมื่อนั้นโนรีไปแล้วมันถือมือวันนั้นเมนยิงเล้าวันสั่งตั้งเมนยิงเล้าแหละพนักงานเพื่อนนะเมนยิงทุกคนจะผักเนี่ยเนาะแล้วจะมีแต่ผู้ชายเฮ็ดเวียกเพราะมันเป็นนโยบายอยู่แล้วเนาะแล้วเพื่อนก็จะมีติดป้ายบอกได้ว่า ปองนี่นะรอถ่ายเพิ่นนึงเด้อเพราะว่าพนักงานบ่พอเพิ่นว่าซี่นะเพิ่นก็จะมีการแจ้งว่าบ่อยากให้เฮารอถ่ายแบบบ่มีจุดหมายปลายทางว่าเอาไปใส่พนักงานแบบนี้นะก็ดีมันก็เป็นการแจ้งแล้วทุกคนที่ไปรอถ่ายก็สิเข้าใจ
0: เนาะอยู่บางประเทศท่านผู้ฟังนกก็ยังว่ายกขออนุญาตยกประเด็นอ่ะเฮาเอิ้นว่าหยังเบิ่งบ้านเพิ่นเอาบทเรียนในบางจุดคือจะไปหาแพทย์หมอนี่นะเขาเจ้าจะนัดไว้ยกตัวอย่างมื้ออื่นแล้วต้องเป็นเวลา10โมงเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นเอกสารมื้อนี้แล้วบ่ต้องอยู่ท่าด่วนที่ว่าต้องได้อดขออนุญาตอดกินข้าวเด้เนาะบางคนว่าต้องไปกวดเลือดหรือว่ากวดปัสสาวะต้องอดกินข้าวอดดื่มน้ําหั่นน่ะฉะนั้นบางเทื่อเพิ่นก็จะมีนัดว่าคิวเจ้าแม่นตอนแรงเด้อคิวเจ้าแม่นมื้ออื่นเด้อก็เป็นการดีได้บ่ให้ท่าโดนที่ว่าเสียเวลา
1: บ่ฮู้เนาะบ่ฮู้ว่าจักโมงใดแท้บ่ว่าตอนใดแท้
0: แต่ว่าต่างประเทศนี่เพิ่นจะนัดแบบนั้น
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้เป็นการ
1: หวังว่าเพิ่นก็สิมีอาการหันเป็นทันสมัยแล้วก็การการบริการที่ดีขึ้น
0: เอาข้อ3แบบนี
1: ้เมื่อกี้นี้พอไปแล้วเนาะค่ะจิตสำนึกในการให้บริการเรื่องระบบและก็ขั้นตอนที่ซับซ้อนต่อมาก็แม่นขาดการฝึกอบรมและการประเมินผล
0: สำคัญมันประเมินผลโนล
1: ีแม่น
0: เฮ็ดไปแล้วต้องประเมิน
1: เพราะว่าตัวนี้เฮากับบ่ได้รวมว่าแม่นภาคส่วนใดก็แม่นทุกภาคส่วนในสังคมจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าองค์กรต่างประเทศต่างๆเนาะบางบ่อนนี่ได้ให้ความสำคัญกับการเทรนนิ่งหรือว่าฝึกอบรมพนักงานได้เกี่ยวกับมารยาทการให้บริการขั้นตอนต่างๆนับตั้งแต่การยิ้มการนบคุณอาตาตา
0: เฮ็ดผมแต่งหน้าพร้อมแล้วบางบ้านนี่ต้องแต่งผมเฮ็ดแนวใดหน้าตาเดี๋ยวบ่ให้แต่งเข็มโพดบ่ให้แต่งบางโพดได
1: ้แม่นๆก็เจ้าก็จะมีมาตรฐานของกับเจ้าในการที่ว่าจะเทรนให้กับหรือว่าฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ให้บริการตัวนี้อันนี้ก็เป็นการดีได้บางบ้านเพิ่นก็ยินดีที่จะรับคำตำหนิติชมเพิ่นก็จะเฮ็ดกล่องเนาะเฮ็ดกล่องเฮ็ดบอลที่ว่าเวลาผู้ที่ไปใช้บริการอาจจะบ่ประทับใจกับพนักงาน
0: แต่ส่วนน้อยคนจะเขียนเด้อส่วนน้อยคนจะเขียน
1: แต่ว่าความจริงเขียนได้เขียนดีได
0: ้ดีคันเป็นผู้ใดเพิ่นมาเขียนแล้วเขียนลง
1: เพราะว่าการที่เฮาเขียนและเฮาแนะนำหรือว่าแจ้งนำภาคส่วนที่เพิ่นให้บริการนะเพิ่นก็สิได้รวบรวมแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งที่ว่าในจุดที่ว่าต้องมันบ่ดีในการให้บริการเนาะเพื่อจะให้มันดีขึ้นอันนี้ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ตาตา
0: เจ
1: ้า
0: คือโนรีเว้าไปเนาะข้อ3นี่ขาดการฝึกอบรมและการประเมินผลบ่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนเนาะภาครัฐภาคเอกชนบางบ่อนเพิ่นว่าบางบ่อนได้ท่านผู้ฟัง
1: แม่นล่ะ
0: บ่ได้ให้ความสำคัญกับเทรนนิ่งหรือว่าการฝึกอบรม
1: คือปล่อยไปเลยนะ
0: พนักงานและบ่มีช่องทางให้ประชาชนติชมหรือรับคำห้องเหียนฉะนั้นคือโนรีได้ยกควรจะมีกล้องหรือว่าควรจะมีเบอร์ WhatsApp ติดไว้ทั้งหน้ารถพนักงานบริการบ่ดีส่งขอความขอทาง WhatsApp เบอร์นี
1: ้
0: ถ
1: ่
0: ายรูปหน้าพนักงานพร้อมส่งขอไป WhatsApp เบอร์นี
1: ้เอ้ามันมีระยะนึงปั๊มน้ำมันตาจ้ามีระยะนึงปั๊มน้ำมันที่กระเจ้ามีห่างเสียงจากสังคมหลายว่าพนักงานให้บริการบ่ดีเน
0: า
1: ะอาจจะเว้าเรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำมันบ่ตรงกับเงินที่จ่ายไปบ่กงกันจังซี่อาจจะได้หน่อยหรือว่าหยังต่างหรือว่าอันใดที่ผิดปกติอ่ะนะเพิ่นบอกให้ไดเรกโทรเข้าเบอร์นี้โลดก็ดีได้เป็นการดีเพิ่นก็ติดป้ายใส่บักใหญ่อยู่ในอันปั๊มน้ำมันนั่นเลยทุกภาคส่วนก็เฮ็ดได้หรือว่ารถขนส่งรถอันน่ะโดยสารหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกต่างๆที่ขนส่งเครื่องอ่ะนะเพิ่นจะมีติดอยู่ข้างหลังถ้าหากว่ารถคันนี้ขับรถบ่สุภาพโทรแจ้งเบอร์นี้
0: แม่น
1: ดีเพราะว่าไม่จะเข้าสู่ระเบียบหลายอย่าง
0: แล้วบัดนี้คนลาวพัดเป็นคนลักษณะอันพวกเฮานี่จะเป็นคนนั่นบางเทื่อจงเจียมได้นนเห็นแบบนั้นอยู่แต่บ่กล้าโทรได
1: ้
0: บ่กล้าโทรก็เลยว่าบางเทื่อเฮาก็ต้องเป็นผู้ติชมคือกันต้องกล้าโทรต้องกล้าเว้าเพื่อส่องแสงให้กับเจ้าขับรถบ่มีมารยาทบ่แล้วยกตัวอย่างว่ารถขนส่งอาหารบ่รถเป็นประเภทรถจักรบ่ลวงไฟแดงบ่คือเฮาเห็นเนาะขี่ตัดหน้าบ่มีมารยาทเฮาต้องส่องแสงคืนบางเทื่อเฮานี่บ่กล้าเว้าคนลาวบาง
1: มัน
0: จำนวนหลายเลยบ่กล้าฟีดแบคคืนน่ะนะ
1: ความจริงมันเว้าได้เนาะเว้าได้แต่ว่าการในการที่จะไปตำหนิติชมเพื่อก่อสร้างหรือว่าเว้าในทางที่สร้างสรรค
0: ์
1: ห้ามใส่อารมณ์ไห
0: นต้องพูดที่ความสร้างสรรค์
1: ผู้ที่ทรงข่าวก็ห้ามใส่อารมณ์ต้องใส่เหตุผลแล้วก็เพื่อจะช่วยกันในการปรับปรุงจุดนั้น
0: แม่แล้วปรับปรุงท่านผู้ฟังฉะนั้นข้อ3ที่โนรีเว้าเรื่องสาเหตุที่เป็นต้นตอของการบริการที่บ่ดีนะที่เกิดจาก1เรื่องของการฝึกอบรมนี่ถ้าได้เห็นดีน้ำลายที่สุดกับการประเมินผลเห็นดีน้ำลายเนื่องจากว่าส่วนใหญ่โนรีสังเกตไหมบริษัทใดหรือว่าภาคส่วนใดที่เพิ่นเฮ็ดดีอยู่แล้วนะเพิ่นยิ่งได้เพิ่มการฝึกอบรมตลอดได้ต่อเนื่องได้โนรีปีนึงต้องได้จัดบางเทื่อจัดครั้งหนึ่งบางเทื่อจัด2ครั้งกงกันข้ามบางภาคส่วนที่บ่เคยจัดเพิ่นก็จะบ่จัดเลยฉะนั้นการบริการก็เฮ็ดให้บางภาคส่วนดีก็แม่นดีหลายแล้วก็ดีไปหน้าเรื่อยๆบางภาคส่วนที่บ่ดีย
1: ิ่งอยู่หั่นแหละ
0: อยู่บนเก่าแล้วยิ่งถอยหลังลงฉะนั้นเฮาก็จะต้องได้เอามาแบบเบิ่งนํากันผู้บริหารนะต้องได้เห็นความสําคัญของจุดนี้
1: แมนๆๆ
0: เวลาของเฮา 4:00 น. กับ 21 นาทีท่านผู้ฟังเฮาสิไปฟังเพลงได้ตอนท้ายบ่โนรี
1: เจ้าเบิ่งเมื่อไหนบัดนึงก่อนเด้อน่าจะเว้าต่อก่อนบ่ตะเออย่านเวลาบ่ทัน
0: จ้ะแมนๆรู้สึกว่า2คนพบกันย้ําแต่นี้เวลาบ่ทัน
1: เจ้าเมื่อกี้นี้เว้าเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุเกี่ยวกับปัญหาแล้วตาตาวันนี้เฮาลองมาคือซอยกันมึงดูว่าการที่จะหาทางออกหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแนวใดเกี่ยวกับปัญหาการบริการนี่นะ
0: เนาะเจ้าทางออกในเรื่องนี้เฮาต้องเปลี่ยนและแก้ไขไปพร้อมกัน3ส่วนเนาะ3ส่วน3ภาคส่วน1การแก้ไขที่โตของผู้ให้บริการ
1: แม่นล่ะ
0: โตของผู้ให้บริการเลยได้ท่านผู้ฟังก็คือต้องสร้างเซอร์วิสไม
1: ้นั่นแหละต้องให้เข้าใจคําว่าเซอร์วิสไม้เลยตัวนี้เนาะ
0: แม่เรื่องที่สํานึกของการบริการเลยเนาะเซอร์วิสไม้หรือหัวใจของการบริการเนาะหัวใจของบริการมีหนังแดเนาะโอ้ต้องได้จัดฝึกอบรมได้อันนี้ให้กับตัวของผู้ที่เฮ็ดหน้าที่บริการเริ่มต้นด้วยมนต์เสน่ห์ของคนลาวเฮาเป็นคนมักยิ้มแท้ที่จริงแล้ว
1: เอาเมืองลาวก็เป็นเมืองยิ้มอยู่แล้วเนาะและการยิ้มนี่นะมันบ่ได้ซื้อบ่ได้หาบ่ได้ขายแต่ว่ามันมีคุณค่ามหาศาล
0: ม
1: ี
0: คุณค่ามีคุณค่าเนาะหอยยิ้มคําว่าสบายดีขอบใจ
1: จะกี่ทีซะหน่อยเนาะ
0: ขอโทษคือตาตาเว้าแหละใกล้จะฮอดคิวเฮาแล้วมาอัดตู่เติ้งใส่แทนที่ใกล้จะฮอดคิวอันขอโทษเด้ออ
1: ีกจักหน่อย
0: อีกจักหน่อยเด้อขออันขอไปเข้าห้องน้ํา
1: เจ้าม
0: ันก็ม่วนไปละเด้เนาะเฮาก็ฟังแล้วโอ้เนาะหั่นนะ
1: แม่เฮาก็เข้าใจเนาะ
0: เจ้าเนาะต่อมาท่านผู้ฟังให้คิดว่าคนที่ว่ามาติดต่อเวียกมาใช้บริการคือพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของเฮาเองเฮาจะช่วยเหลือเขาเจ้าอย่างเต็มใจ
1: คือกงกันข้ามอันนี้ในมื้อนี้หรือว่าในตอนนี้เฮาเป็นคนที่ให้บริการคนอื่นแม่นบ่และลองคิดกลับกันว่าถ้าอีกมื้อต่อไปเฮาเป็นคนที่ไปใช้บริการเด้เฮาจะต้องการแบบใดแม่นบ่ต้องการแบบสิ่งที่เฮาประพฤติใส่กับลูกค้าหรือว่าคนที่มาใช้บริการแบบนี้บ่ที่แบบยิ้มกับบ่ยิ้มหน้าบูดหน้าบึ้งคําเว้าคําว่าแข็งกระดกกระด้างอยู่จังซี่มักแบบนั้นบ่เห็นบ
0: ่
1: เอาใจเพิ่นมาใส่ใจตู่ตาตาเจ้าม
0: ีอันเรื่องเล่าเรื่องนึงได้โนนี่ที่อันหัวหน้าบอกให้อันลูกน้องนะว่าเอาให้สร้างเฮือนให้สร้างเงินให้เฮ็ดแบบเงินให้เฮ็ดหยังให้แล้วลูกน้องล่ะคิดว่าเฮ็ดให้ลูกค้าเฮ็ดพอแต่ให้แล้ว
1: พอแล้ว
0: บัดสุดท้ายหัวหน้าว่าเงินหลังนี้มันเฮ็ดให้เจ้าหั่นแหละ
1: กินแหนงแม่นบ่
0: แม่นมันคือกินแหนงเลยคนนั้นว่าเห็นบ่ได
1: ้
0: เฮ็ดบ่งามเฮ็ดบ่ดีสุดท้ายหัวหน้าว่าเฮ็ดให้เจ้าหั่นแหละเด้ฉะนั้นมันก็กลับมาหาเฮาเอง
1: แม่นแล้ว
0: ท่านผู้ฟังข้อที่2การแก้ไขคือหยังแก้ไขที่องค์กรและระบบคุ้มครองท่านผู้ฟังปรับปรุงขั้นตอนการบริการให้สั้นลงไว้ขึ้นมีความจะแจ้งจัดอบรมมารยาททักษะการสื่อสารให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องได
1: ้แม่นล่ะ
0: หมายความว่ามันต้องปลูกจิตสำนึกกันเรื่อยๆบางเดือนเฮามาเว้าเรื่องการบริการหัวใจการบริการปีนี้เฮาเว้าแล้วปีหน้าเฮาเอาหัวข้อใหม่ก็ได้แต่ต้องซึมเรื่องการบริการเข้าไปเติ
1: ม
0: ท่านผู้ฟังต้องเกี่ยวกันและต้องยกระดับตลอดได้บ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดปีนี้และปีหน้าบ่ขึ้นแผนเฮ็ดบ่ได้เพราะเวียกนี้มันจะต้องได้เว้าตลอด
1: แม่นแหละ
0: เว้าตลอดฉะนั้นจัดอบรมเรื่องมารยาททักษะการสื่อสารให้พนักงานอย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้มันทางองค์กรที่จะต้องได้แก้ไขต่อมามันเปิดตู้รับคําติชมคือโนรีเว้าหรือว่าส่งทางออนไลน์ก็ได้สะดวกสบายทุกมื้อนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวหน้านี่นะองค์กรนี่พร้อมที่จะรับบ่
1: ก็ต้องกล้าเนี่ยเพราะว่ามันเว้าเรื่องเวียกบริการจะต้องกล้ารับฟังการบริการจากสังคมที่กระเจ้าไปใช้ว่าเขาพอใจซ้ำใดเนาะหรือว่าเขาต้องการอยากให้ปรับปรุงบ่อนใด
0: รับฟังเสียงของผู้ใช้บริการแล้วนำมาปรับปรุงข
1: ้
0: อที่3สำหรับผู้รับบริการผู้รับบริการแม่นไผประชาชนลูกค้าเนาะคือพวกเขาแทนเขาเจ้าข่อยนี
1: ่
0: น
1: ะ
0: คร
1: ับ เจ้า
0: ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์เขาก็ต้องเว้าจาสุภาพและก็ให้เกียรติผู้ที่เฮ็ดเวียกคือกัน
1: แม่นล่ะ
0: ต่อมาแม่นติเพื่อติเพื่อก่อสร้างติเพื่อให้สร้างสรรค์เนาะส้มเซยอย่างมีเหตุผลได
1: ้
0: บางคนนี่ใช้คําส้มเซยแต่ว่าใช้เป็นในแง่ลบมีได้โนรีแบบเหมือนลักษณะ
1: คล้าย
0: ๆเว้าประสดกันเว้า
1: ใส่ใจกัน
0: เออนี่บ่ได้เน
1: า
0: ะส้มเซยอย่างมีเหตุผลถ้าว่าบ่อนใดบริการดีก็ส้มเซยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันถ้าหากว่าบ่อนใดบ่ดีก็แจ้งตักเตือนตามช่องทางที่ถูกต้อง
1: แม่นแล้วอ
0: ันนี้แม่น3วิธี3ภาคส่วนที่จะต้องได้แก้ไข
1: ร่วมกัน
0: ร่วมกันตาตาขออนุญาตทวนกันครั้งนึงเนื่องแก้ไขที่โตของผู้บริการ
1: เจ้า
0: อันที่2แก้ไขที่องค์กรและระบบคุ้มครองอันที่3แม่นสําหรับผู้ไปรับบริการ
1: ก็คือไทยเฮาเจ้าข่อยที่ไปใช้บริการก็ต้องได้ปฏิบ ัดคือกัน
0: ไหมเขาก็ต้องเว้าจา
1: บ่แม่นว่าบ่แม่นว่าเจ้าเป็นผู้เป็นไส้บริการแล้วสิเอาใจตัวเอง
0: ยกตัวอย่างมาไปตอน12โมงไป5ไป10เขาเจ้าพักผ่อนกินข้าวแล้วเขาก็ต้องได้เข้าใจคือกัน
1: เพราะเจ้าไปซ่าแม่แหละท่านผู้ฟังแน่นอนแหละเนาะถ้าสมมุติว่าไทยเฮาเจ้าคอยทุกภาคส่วนนี่แหละได้ช่วยกันในการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานบริการอยู่ในสังคมเราเฮานี่นะให้มันมีมาตรฐานขึ้นมันก็จะเฮ็ดให้การบริการนี่ประทับใจหลายขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เฮ็ดให้ผู้ที่มาใช้บริการนี่นะมีความประทับใจและเวลาที่มาใช้ทุกครั้งก็รู้สึกว่าโอ้มันรู้สึกดีในจิตใจฮะนะเจ้า
0: ก็ให้คิดอีกครั้งนึงว่าผู้ที่เอามาใช้บริการเปรียบเหมือนพ่อแม่หรือคนที่เฮาฮักเนาะฉะนั้นเฮาก็จะต้องได้เฮ็ดให้ดีที่สุด
1: ถูกต้องแล้วเนาะเอาท่านผู้ฟังเวลานี่ก็เบิดไว้ไว้บึดเดียวนึงจนบ่ได้ฟังเพลงเนาะเอาไปฟังตอนท้ายของรายการซามื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและก็รับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมส่วนมื้อนี้ตาต้าและก็โนลีก็สิได้ลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
0: สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แฮม5ค่ําเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่3สิงหาคม2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจับมาอยู่ที่นครหลวงจันทน์ไปล้มสายกับดร.จันทไลไสยวงศ์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองไสเศรษฐานครหลวงจันทน์ท่านจะไม่ฮู้ว่าในระยะนี้การติดตามสภาพพญาตามฤดูกาลแน่แล้วก็ไข่ยุงแน่จะเป็นอะไรอยู่ทางเมืองไสเศรษฐาได้เอาใจใส่ติดตามขึ้นอะไรแน่การลงโฆษณาเผยแพร่เวียกงานสุขศึกษาอยู่ภายในเมืองเป็นขึ้นอะไรตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีดร.จันทไล
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเป็นจังได๋เนาะการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเฝ้าระวังพญาติตามฤดูกาลแน่เนาะแล้วก็พญาติไข่ยุงที่เคียงคูมาในระยะฤดูฝนนี้ทางเมืองจันทบุรีเมืองไสเศรษฐาของพวกเฮาได้เอาใจใส่ขึ้นได้ไหนเจ้า
2: เจ้าคือว่าในปัจจุบันในสภาพอนาการแพร่ระบาดของพญาติตามฤดูกาลโดยเฉพาะในพญาติไข่ยุง

0: ลดลงเป็นพอทันเมื่อเทียบเซลล์
1: ใ
0: ย
1: ช
0: า
1: ่
0: เดียวก
1: ถ
0: ั
1: ้
0: น
1: า
0: เนี่
1: ส
0: ย
1: มเทียบได้กับปีผ่านมาจะเป็นปีนี้มันลดลงหลายเจ้า
0: อ๋อเจ้าคันว่าลดลงหลายกะเมนการจะตั้งปฏิบัติของพวกเขาได้ทั้งองค์การสาธารณสุขเมืองเขาได้เอาใจใส่เนื้อใดในจังเหตุให้อาการควบคุมของพวกเขาจังเหตุให้กรณีลดลงท่าน
1: ก็ถ้าว่าถ้าเอาสุดเทียบไปมาตรการในระยะผ่านมาเนาะการสร้างกระบวนการต่างๆก็เป็นปีนี้ก็พวกเขาก็เป็นเฮ็ดน้อยกว่าปีผ่านมาแหละเนาะในการสร้างกระบวนการแต่ว่าก็ย้อนความอันนั้นอาจจะใช้ของพ่อแม่ประชาชนหรือว่ากลายเป็นนิสัยและเนาะในการปฏิบัติและการหาปอหันแล้วก็ทั้งสมทบกับทางเมืองเขาเนี่ยนะครับโครงการนั้นนะปล่อยยุงวนบักเกียเนาะก็เฮ็ดให้อาตาอาตาการปกคุมของยุงวนบักเกียนี่ก็อันนาในปัจจุบันนี่ก็เป็นอันนาบ้าพกบ้านแล้วเนาะปีนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่อีกอันนา14บ้านเนาะอยู่ในมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาก็ถ้าว่าพวกเขาสำเร็จในปีนี้ก็ถือว่าปวบมา80%ของอันนาจำนวนบ้านเมืองไซค์ถาของพวกเขาแล้วเจ้า
0: โอ้เจ้ากะหลายสาเหตุเนาะแล้วก็อยู่ในหันก็มีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นการปล่อยยุงวัวบักเกี้ยหัน
1: เจ้าเจ้า
0: อ๋อเจ้าแต่ประชาชนส่วนใหญ่เพิ่นไปทายเอาว่าเห็นอันมีคนมักเอาไปยุงไปปล่อยไปลักปล่อยบ่นั้นบ่นี่จะให้ท่านชี้แจงให้ฟังหน่อยว่าตกกรณีนี้อยากให้ประชาชนเข้าใจถึงการไปปล่อยยุงวัวบักเกี้ยคือหน้าใดแน่เจ้า
1: เจ้าสำหรับบรรดาโครงการยุงวนบักเกียนี้เป็นหลักการที่ดีที่สุดทางด้านธรรมชาติเนาะโดยเฉพาะอนาคือทรัพย์พื้นบ้านเท่ากับน้ำยอกเอาน้ำป้งมาแล้วเนาะเพราะว่าตัวนายุงลายอนาอยู่บ้านเท่านี่มันเป็นยุงที่มีเสื้อผ้าใครเลือดออกเนาะแต่ถ้าว่าพ่อเนาะยุงวนบักเกียนี้มาอนามีการผสมพันธุ์กับยุงลายบ้านเท่าเนาะจะเห็นให้ยุงลายบ้านเท่านี่ต่างพันธุ์เป็นยุงวนบักเกียเอทให้จำนวนประชากรของยุงลายนั้นลดน้อยลงแล้วก็บ่มียุงมันนะที่ถือเสื้อผ้าใครเด็ดออกกันมากัดพ่อแม่ประชาชนจะเฮ็ดเป็นอันเอาเอิ้นมาเส้นทางทางด้านนะครับชีววิทยาเนาะที่ว่าเฮ็ดให้อาจารย์ระบบนิเวศนั้นมีความสมดุลที่สุดเจ้า
0: เจ้าอาจูทั้งเมืองของพวกเขาได้มีการแบ่งจัดสรรขึ้นได้ใดแล้วก็โฆษณาขึ้นได้ใดเจ้าตกกรณีกันให้ประชาชนได้รับรู้ว่าอายุงวัวบักเกี้ยการปล่อยสร้างขบวนการหาปอแน่โฆษณาเวียกงานหาปอแน่โฆษณาเวียกงานการปล่อยยุงวัวบักเกี้ยแน่เพื่อไปนะผสมพันธุ์เนาะกับยุงลายเพื่อให้มันเป็นบ่ให้เป็นอันตรายนี่เฮาได้ลงโฆษณาเผยแพร่ต่อเมืองเฮาขึ้นได้ได
1: ตัวนี้มันเป็นเรื่องของพื้นฐานแท้ๆเนาะเพราะว่ากันผู้ที่ว่าไปปล่อยยุงวัวบักเกี้ยแล้วแม่นอสมบ้านที่ว่าได้มาผ่านสุขภูมิกับพวกเขาในการให้ข้อมูลข่าวสารระดับการที่ว่าไปคัดเลือกจุดที่ว่าจะปล่อยนั้นเนาะและสิ่งที่ประจักษ์มาได้ก็คือความบอกข้อใจของพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ว่ามีความรู้เท่าประสบการณ์ก็ได้ว่าพวกเขาเนี่ยยุ่งลายแล้วแต่ว่ายุ่งมาปล่อยได้เติมอีกมันจะเป็นปัญหาลำคาญบอกมันอย่างต่างๆถึงว่าจะเป็นสิ่งลำคาญแต่ว่ามันก็สามารถป้องกันชีวิตและอนาคตทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ประชาชนได้เนาะเรียกการเจ็บเป็นได้ถ้าว่าพวกเขามาเบิ่งตัวเลขที่ว่าใช่ยุงลายที่ว่าพวกเขาบ้านแต่พวกเขาเริ่มปล่อยมาแต่ปี2003เนาะจนถึงปัจจุบันนี้เห็นว่าตัวเลขทุกๆปีก็อันน่ะน่าเพิ่งพอใจเนาะอันน่ะกรณีใครยุงลายก็ลดลงเรื่อยๆแล้ววันนี้พวกเขาก็มีกล้องให้คำเห็นเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ห้องการบ้านและอยู่ในหอหมอนี่ถ้าว่าพ่อแม่ประชาชนบอกเข้าใจตัวใดก็แม่นสามารถนำเขียนคำเห็นนะลงในกองของพวกเขาแต่พวกเขาพยายามว่านั่นเห็นจะเชื่อว่าพ่อแม่ประชาชนมีคำเห็นจะเขียนในกองของพวกเขาเนาะตลาดกำลังยืดนะซื้อออนไลน์เดี๋ยวเฟซบุ๊กนั่นที่ว่ามีการขับท่วงกันเนาะแต่ว่าพวกเขาก็มีเพจที่ว่าได้ให้ข้อมูลข่าวสารประจับครับ
0: เจ้าการทักท่วงอยู่ดังเฟซบุ๊กหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็จะให้ประชาชนประกอบคำคิดคำเห็นแบบสร้างสรรค์อะไรเนาะท่านเนาะถ้าว่าผู้ใดผู้นึงประชาชนผู้ใดผู้นึงที่ประกอบคำคิดคำเห็นแบบสร้างสรรค์แล้วมันจะเป็นต่อยอดให้แก่สังคมในการเข้าใจถึงการปล่อยยุงวัวบักเกี้ยตืบอีกเนาะท่านเนาะ
1: เจ้าเพราะว่ายุงวัวบักเกี้ยนี่แม่นพวกเฮาพยายามอนาลิเริ่มมาแต่ปี2003เนาะแต่ว่าเฮาทดสอบอยู่นครหลวงพวกเฮา33บ้านและวันนี้พวกเฮาก็ได้ติดตามมาฮอดปี2005แล้วพวกเขาจะมาปล่อยอีกเติมอีกอันเมืองจันทบุรีกับเมืองอันใส เศรษฐาของพวกเขาเนาะมารวมเป็น33บ้าน

0: นี่แล้วก็ทั้งการนำกระทรวงสาธารณสุขก็เห็นว่ามันได้ผลแล้วก็พวกเขาก็ได้ขยายไปทางแขวงหลวงพระบางแล้วใครจะมาตักเติมในปฏิบัติเจ้า
1: อืมเจ้าแล้วสะโพกเมืองไซเซถาเขาเป็น14ยังเหลืออีก14บ้านไหมบดานกำลังสี่เห็นจะต้องปฏิบัติเติมนี
0: ่แรงอยู่ในปี2020พวกเขาเนี่ยนั่น14บ้านกำลังปล่อยอยู่ในปัจจุบันเนาะถ้าว่าพวกเขาครบ14บ้านเนี่ยก็แม่นพวกเขาจะอนาคตอยู่นะ42บ้านก็ถือว่าอันน่ะสามารถครบคุมพ่อแม่ประชาชนได้ประมาณอันน่ะ 82% เนาะจ้ะ
1: อืมเจ้าก็สิเฮ็ดทั้งเฮ็ดให้อัตราผู้ติดเชื้อจาก84กรณีก็แห่งสิลดลงนับปืนลดลงเนาะท่านเนาะ
0: คาดหวังว่าจังซั่นเจ้า
1: เจ้าและท่านเห็นว่าในการจะตั้งปฏิบัติทั้งเหลืออีก14บ้านนี่มีสิ่งท้าทายอย่างบ่ในการเผยแพร่โฆษณาหรือว่าการลงไปหาแต่ละบ้านที่เป็นเป้าหมายนี
0: ้เจ้าเดี๋ยวนี้ก็ปัญหาว่าสิ่งท้าทายแต่ในปัจจุบันนี่ก็คือพวกเขาได้มีประสบการณ์มาจากการสร้าง6บ้านแล้วเนาะที่ว่าอสบหรือว่ามีความเข้าใจปัจจุบันนี้ก็พวกเขากำลังเข้าถึงนะแต่ผู้มีพนักงานเนาะอันน่ะโดยเฉพาะแม่พี่น้องไอ้น้องทหารตำรวจหรือว่าศึกษาเป็นต่างๆนี้เพื่อให้ผู้ครับผู้ข้อมูลข่าวสารตัวนี้เพื่อมาเป็นกระบอกเสียงโฆษณาไปพร้อมๆกันเนาะโดยเฉพาะแม่นะนะอยู่ในกลุ่มล่างของการก็ได้ว่าโอ้พวกเขามาปล่อยยงในนั้นนั่นเองกับแม่นว่าจะปลุกระดมให้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะแม่นให้เข้าใจเทคนิคหรือว่าวิธีการเนี่ยของเรื่องงานสาธารณสุขของพวกเขาเนาะแต่ปัญหาและสิ่งท้าทายในปัจจุบันนี่ก็แม่นนั่นนะก็ยังบ่ได้มีหางเสียงนั่นนะทางด้านลบบ่ได้ซะเนาะแต่ว่าบ้านที่ว่าปล่อยไปแล้วอสบก็ยังสนใจว่าอันน่ะถือว่าเห็นผลนี้หรือเนาะแต่ว่าจำนวนยุงจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าจำนวนแม่นคนเกิดไข้เลือดออกคันจะลดลงเนาะจากว่าจากสตาร์ทเจ้า
1: อืมเจ้าและสำหรับนอกจากเคียงคู่ไปกับกันจะต้องปฏิบัติการปล่อยยุงโวบักเคียเพื่อสกัดกั้นเนาะอัตรายุงที่เป็นไข่ยุงลายเนาะยุงลายที่สิแพร่ติดเชื้อให้ประชาชนนี้ท่านเห็นว่านอกจากพยาธิไข่ยุงแล้วยังมีพยาธิตามฤดูกาลในระยะนี้ที่เฮาเฝ้าระวังและเป็นห่วงบ
0: ่เดี๋ยวนี้ตามสถิติของพวกหมอพวกหมอพวกเราเนาะในปัจจุบันในการนึ่งมันเป็นพยาธิตามทอกท้องแล้วเนาะทายเป็นน้ำลายเชื่อเลยได้มานอนติดตามโยงบอกของเขานี้แต่ว่ากระเพาะเดินขั้นมันแข็งแต่ว่าก็เป็นนานาขั้นยากอันนั้นของห้องว่าขาดมาได้ว่ากันซะเนาะโยงบอกเขาเลยเห็นทุกมือเดี๋ยวว่ามีจำนวนกรณีหลายที่ว่าได้มาใช้บริการอยู่ในห้องหมอเขานี้เนาะอันที่สองก็เป็นพยาธิไข้หวัดในปัจจุบันนี้เนาะกระเพาะเดินขั้นมามันแข็งแต่ว่าก็พวกเขาเห็นว่าผิดปกติเนาะในการเข้ามาใช้บริการเจ้า
1: อือฮึเจ้าแล้วพวกประเภทไข้วัดหรือว่าพยาธิตามฤดูกาลเนาะที่ว่าถกท้องในไข้วัดนี่แล้วไข้วัดนี่มีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ่ทันที่ว่าสิติดเชื้อพยาธิที่เป็นขั้นอันตรายนี
0: ่ตัวนี้ของเฮาก็ยังเล่าบ่ได้เพราะว่าส่วนหลายเฮาเห็นแต่กรณีเบาบางเนาะที่เขามาใช้บริการแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มถ้าว่ามันเป็นยุงเลือดใดครอบครัวใดมันก็เอาใช้บริการนั่นน่ะเอาก็เลยว่าเออจะมันจะเข้าเงื่อนใดก็เป็นติดมาทุกคนนั่นแหละแล้วเขาจะให้ถือหลักการนั่นนะรักษาปากสะอาดอันนั้นใช้ซ่อนการนั้นล้างมือแล้วก็รักษามารยาทการไข้จามพัดเนาะที่ว่าป้องกันคล้ายๆกับพยาธิโควิด19ที่ว่าเคยประเสริฐมาหันเจ้า
1: อือเจ้าและพยาธิอย่างที่เพิ่นว่าว่ามีอยู่ทางอันทางแอฟริกานะเจ้าที่ว่ามันแพร่ระบาดมาหลายนี่นะอยู่ทางพวกเขาก็ได้เห็นมีสาธาเฮาได้มีการนั้นเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้บ
0: ่เจ้าตัวนี้ก็ทางนั้นแผนกสาธาก็คือนะกรมควบคุมพยาธิติดต่อเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเนาะให้เฝ้าระวังติดตามมาแล้วแต่พวกเฮาก็ยังบ่ได้รับรายงานอยู่ในประเทศเฮาเนาะแล้วก็ส่วนหลายพยาธินี่พวกเฮาก็บ่ค่อยพบดอกอยู่ในเขตประเทศของพวกเฮาอ่ะนะเจ้า
1: เจ้าแต่ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะก็มีแต่ประชาชนน่ะเป็นเจ้าการนํากันมีสติในการรักษาสุขภาพตัวเองเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าแม่นเพราะว่าปัจจุบันนี้คือพวกเฮาฮู้แล้วเนาะการสัญจรไปมาจากแอฟริกามาเฮาก็บ่ฮอด3มื้อมันก็เดินทางมาฮอดแล้วเนาะแต่ว่าคนไปมาเฮาก็บ่ได้ปักจับบ่ได้ขอแสดงทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นะออกแจ้งการมาให้พวกเฮาทุกตะนางสาธารณสุขก็ไปดูไปตานํากันเฝ้าระวัง ถ้าใครพบเห็นกรณีสงสัยก็เป็นให้แรงงานทางงานรายงานระบาดของเราได้เจ้า
1: เจ้านอกจากนี้เป็นในระยะฤดูฝนนี้ก็คือกะประชาชนนี่นะบริโภคพืชผักที่เป็นในฤดูฝนโดยเฉพาะก็เป็นเฮ็ดบ่เนาะผักที่เป็นนั้นในระยะนี้มีบ่ที่ว่าไปกวดอยู่ในครั้งของการสาธารณสุขเมืองหรือว่าสาธารณเมืองเฮาโดยเฉพาะเป็นการบริโภคเฮ็ดบ่หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่น
0: ๆแต่ว่าในช่วงระยะนี้ก็บ่มีนะบ่มีการรายงานว่าเพื่ออาหารหรือว่าเพื่อเฮ็ดเพื่อหยังเนาะแต่ส่วนใหญ่อย่างท่านบอกเพิ่นปกติเพื่ออาหารมันเนี่ยก็เป็นเด็กน้อยที่ว่ามันกินนมกินอย่างละมันหากมันอย่างปานซื่อๆเนาะแต่ว่าเพื่ออาหารแท้ๆก็ยังมาได้พบกรณีเนาะอยู่ในของหมอเมืองของพวกเขา
1: เจ้าและสำหรับการจะตั้งปฏิบัติการควบคุมพยาธิก็คือการให้โฆษณานี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนคือได้ใดในเจ้าในการเป็นเจ้าการน้ำกันปฏิบัติและการหาปอแล้วก็ปฏิบัติและการเวียงานของสุขอนามัย
0: เจ้าปัจจุบันนี่ก็คือพวกเฮาฮู้เนาะเพราะว่าในฤดูฝนก็คือนะเรื่องอาหารนำเข้าโดยเฉพาะแม่นอาหารแป้งแข็งหรือว่าอาหารทะเลหรือว่ามันอย่างที่ว่าพวกเฮาเห็นขายอยู่ในท้องตลาดอันนั้นมีจำนวนหลงหลายแต่ว่าเราจะเตือนสติการบริโภคขั้นก็จะให้กินนะครับอาหารที่ถือสุขลักษณะอนามัยและเนาะว่าให้กินทุกๆดิบๆแล้วก็ต้องนานาคำนึงถึงอันนาความสะอาดค่าว่าอาหารที่ว่ามันแช่แข็งโดนมันเนี่ยมันก็บริมีอันนากับวิตามินมันอย่างเนาะเนาะมีแต่ว่าเสียรสชาติเสียอย่างแรกแล้วก็ต้องมาเสียดายมันเนาะอันที่สองนี่ก็ว่าเรื่องเฮ็ดนี่เนาะคันท่าว่าพวกเขาบ่แน่ใจยังมันบ่มั่นใจว่าจะเคยจิตแท้บ่มันอย่างพวกเขาก็ให้ลีกเลี่ยงเนาะอันที่สามนี่ก็ว่าเรื่องพยานฤดูกาลของเขานี่พยานใครเดินออกเนาะถือว่าพวกเขาจะไปปล่อยยุงวนบักแก่แต่ว่าพวกท่านจะนั้นสามารถปฏิบัติการหาปอหันเฮ็ดยังไงเพื่อว่าให้เรื่องเขาปัสสาวะบ่ให้มียุงแหละเนาะเดี๋ยวเจอว่าโอ้ยุงวนบักแก่ยุงของสาธารณะข้าบ่ได้ในนั้นบ่แม่นเนาะพวกเขาให้ปฏิบัติตามหลักการนั่นนะความปลอดภัยของเงินของการอาจจะอันนะคล้องกระโปะกระป้องบอกว่าให้มียุงบอกติดยากันยุงมันยังก็ได้หมดบริเวณเพื่อนเราเนาะบอกจำเป็นต้องว่าเก่งใจสาธาเอายุงไปปล่อยเลยพวกเขาบอกเฮ็ดแล้วอนามัยเดี๋ยวจะปล่อยให้ยุงบนตะเกียร์ได้เป็นผู้อันนะไปควบคุมยุงลายนั่นบอกแม่เนาะถือว่าท่านสามารถปฏิบัติหลักการห้าปอได้อันนั้นเป็นปกติเจ้า
1: และถามตื้มอีกนะท่านในงานนี้ก็เป็นฤดูฝนเนาะอนาประชาชนที่ว่าเป็นพยาธิมือเปื่อยตีนเปื่อยที่ติดมานำกับน้ำอ่างน้ำขังนี่นะมีบ
0: ่แต่ว่าอยู่ในห้องหมอเฮานี่ก็บ่ปรากฏเห็นว่าเข้ามาปวดแต่บ่ยังบ่ทันกรณีเจ้า
1: แล้วประเภทพวกสัตว์ถูกกัดหมากัดบ่มีหยังบ่พยาธิบ่พยาธิหยังมีบ่ท่าน
0: อันน่ะพญาติว่อได้บ่มีแต่ว่ากรณีหมากัดจะแม่นหลายเนาะคือว่าหมากัดแมวกัดแมวคูดคือว่าบรรดาพวกเฮาบริการให้วัคซีนนะกันบ่อได้ก็มันเป็นอันดับ1ละอยู่ในของหมอของพวกเฮาที่ว่าได้รับบริการนั้นคนเจ็บที่มารับวัคซีนนะเจ้า
1: ท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังหน่อยนึงในพวกว่าบางประชาชนเนาะถูกกัดแล้วก็โอ๊ยบ่ไปซักก็ได้ดอกอันดํากัดดําเท่านี้อยากให้เว้าผลให้ของการถูกสัตว์กัดนี่นะเป็นเลือดออกบ่มีหยังบ่นี่เป็นขึ้นแต่ใดผลข้างเคียงเป็นขึ้นแต่ใดเพราะว่าบางคนก็บ่โอ๊ยบ่ไปซักแหละซักไปบ่ฮอดครบกําหนดก็เซาบ่ไปซักอีกก็ได้อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังหน่อยนึงเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้ตื่มหน่อยนึง
0: เจ้าพยาธิว่านี่แม่นพยาธินึงเนาะที่ว่าเกิดมาจากเครือไวรัสถึงมันจะใส่อยู่ในต่อมน้ําลายของสัตว์กัดแฮมเนาะโดยเฉพาะแม่นหมาแมวตัวเกียร์ตัวลิงเนาะพวกนี้จะเป็นนานาสาเหตุหลักในการถือเพื่อพยาธิว่อซึ่งมันก็แสดงอาการแต่ถ้าว่ามันมากัดคือพวกเขาเลยเข้าบาดแผลของพวกเขาแล้วมันจะไปตามเส้นประสาทเนาะมันจะแสดงอาการถ้าที่สุดระยะบ่มเสื้อของมันประมาณอันนั้นย่านไว้แล้วมันสะแปดมือหาตามปีเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งอันตรายที่สุดที่ว่าให้พ่อแม่ประชาชนถือเบาคันถ้าวันไทยเป็นแสดงอาการพยาธิว่อแล้วอัตราการตายมัน 99.5% เนาะเพราะฉะนั้นนะพวกเขากันได้อย่างเดียวก็คืออันนะหลังจากตัดกัดปุ๊บแล้วพวกเขาก็พยายามล้าง คันในห้องด้วยน้ำสบู่หรือมันยังน้ำสะอาดมันยังบ่ให้น้ำลายท่านซึมเข้าผิวหนังของเขา
1: จะบีบออกว่าสั้นๆเนาะ
0: แม่นอันที่สองก็แม่นต้องทักยาอันวัคซีนป้องกันอันครบตามแพทย์กำหนดเนาะอันที่สามอันนั้นอันที่สามมันเนื่องกับแม่นคือพวกเขาต้องขังซักที่ว่ามันกัดเอาหันไว้ติดตามอาการ14วันโดยที่ว่าให้เข้าให้น้ำกินปกติกระทั่งว่าถ้ากันปวดตายเลยแม่นเขาอาจจะปลอดภัยจากอันนั้นเสื้อวอเนาะว่าปกติซักแต่การที่พวกเขาบอกไปยุบไปแย่มันกระบอกกาเท้าแต่มันบอกใจให้บอกอย่างมันกระบอกกาเท้าแต่ถ้าว่ามันถือเสื้อว่ามันอาจจะใจให้ใจอย่างมันจะกาเท้านะเนาะอันนี้ก็การกันไล่ดีก็แก้ก็ควรได้รับวัคซีนตามคำแนะนำมาแล้วนะเจ้า
1: เจ้าท่าน คือว่าอันนั้นบางกรณีเนาะคือท่านว่าเลยว่า3ปีเพื่อนเป็นบอที่เสื้อมันบ่มนี
0: ่แต่ถ้ามันนั่นปริมาณเสื้อมันน้อยเนาะบอนกัดมันไก่เนาะอันน่ะเขาห้องว่ามันไก่จากกันสมองเขาเนี่ยนะมันอาจจะสักมากในการนั้นนะแสดงอากาศ
1: เอาไปซับโบตายได้ไ
0: หมสามปีเจ้า
1: สมมติซับที่เขาขังไว้แล้วมันบ่มีอาการอย่างเตวบัตอันนี้เนี่ยมันว่าศึกษาความปิดมันศึกษาน้ำกันเนาะเพราะว่ามันมีกรณีหนึ่งที่ว่ามีประชาชนวันอยู่มาฮอดปีหนึ่งแล้วอยู่ซื่อๆแล้วว่าไข้ขึ้นสมองแล้วก็เจ้าแบบเราถูกหมาถูกสัตว์เลี้ยงกัดแล้วเราเสียชีวิตนะน่ะได้มาเกือบ2ปีเด้แล้วบ่จังเสียนะและตัวนี้นี่แหละที่ว่าเลยว่าอยากถามให้นะประชาชนได้ศึกษาแล้วก็ให้เป็นเจ้ากาแล้วก็ย่านตื่นตัวในการมาซักยาหรือว่าอนามัยให้มันถูกตามหลักการนะเจ้าและตัวนี้การป้องกันนี่เป็นขึ้นอะไรก็คือต้องเป็นล่างแล้วก็สะไปมาซักยาเนาะเนาะแล้วหมามานี่ถ้าว่าหรือว่าหมาหรือว่าแมวสัตว์เลี้ยงที่เฮามากัดเฮานี่นะถ้าว่าก่าย14วันนี่มันบ่เป็นอย่างนี้มันเฮาก็ยังมีผลกระทบอยู่บ่
0: อันน่ะตัวนี้ความเสี่ยงอาจจะน้อยเนาะเพราะว่าคันถ้าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อพยาธิวอดนะมันจะตายภายใน14วัน
1: ถ้าแม่น
0: แล้วตัวหลายที่ว่าเขาเพิ่นถือเบามันอย่างนั้นตัวหลายก็คือแมวจอดจัดบ่หมาจอดจัดเดียวมันบ่สามารถกักขังได้เนาะแต่อันมากัดเขาแล้วมันหนีไปเลยเขาบอกสามารถเอามากัดอันได้อันก็อันนี้ก็อันเป็นอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนเขาถือเบาแล้ววันนี้ราคาวัคซีนมันก็เป็นปัญหาติ่งท้าทายเนาะคือปัจจุบันนี้ก็ยุ่งหมอเขาเป็น200,000ต่อเข็มวันนี้คนหนึ่งมันยังตั้มกระทักซีเข็มกันว่าหมาท่านมีเสื้อพ่อแล้วมันเอาปากคาเข็
1: ม
0: จะเป็นปัญหาและติ่งท้าทายให้กับอันนะของเขาคือกันเจ้า
1: เจ้ามีแต่มันเป็นวัคซีนซื้อเนาะท่านเนาะ
0: แม่น
1: และนอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วประเภทสัตว์มีพิษก็คืองูนี่เด้ในระยะนี้ยามฝนเนาะบ่เรื่องเงินเฮือนหกเฮือนเหือบ่อยู่แถวเฮือนประชาชนอยู่อันนั้นและตัวนี้นี่ในการปิ่นปัวที่ว่านั้นอยากให้ท่านแนะนำประชาชนตื่นในถ้าว่าถูกสัตว์มีพิษที่อยู่อ้อมแอมเฮือนนี่เนาะกัดนี่ให้เคล็ดปฏิบัติขึ้นอะไร
0: เจ้าสำหรับงูมันอย่างเงี้ยนะอยู่ห้องหมอเมืองเฮานี่ก็พบปีละเทื่อเลยล่ะเทวางูวนเล็กงูน้อยข้างเงี้ยมันอย่างกับงูที่ว่าเลี้ยงเนาะแต่ว่าอยู่ห้องหมอเฮามันบ่บ่มียาปิดปัวเนาะแต่ว่าแต่ถ้าเข้าใจก็มีแต่ห้องหมอเศรษฐาพิลาศแดงก้อนเดียวที่ว่าอันนั้นเพิ่นสามารถมีเซรั่มหัวงูพิษได้แต่พวกเขาต้องได้ฆ่างูไปดำหรือถืองูไปดำมาเป็นผู้ว่างูนี่มันเป็นแบบพิษชนิดใดเนาะอันนั้นจริงอันนั้นสามารถปลอดภัยเราพิษปัวถูกต้องแหละเจ้า
1: โอ้ว่ามันงูเห่าบ่งูนั่นเขียวบ่งูอย่างเนาะท่านเนาะ
0: แม่นเพราะว่าพวกนี้เขาจะใช้เส้นรุ่มของงูให้มาปัวไปเขาเอาพิษงูมาปัวมันเองนะสกัดกันมันเองกระดาว่าพวกเขาสามารถฆ่างูเราเห็นรูปทางลักษณะงูทายงูใกล้แบบมันอย่างนั้นเอาไปปิ้นปัวมันจะนะมีความปลอดภัยก่อนแล้วก็ปัวได้คนดีก่อนเจ้า
1: อ่าฮะเจ้าแต่ว่าเพิ่นว่าคันว่างูกัดปุ๊บแบบอันน่ะเคี่ยวเอาทรายอย่างบ่พันก่อนบ่เพื่อบ่ให้เลือดอันบ่ให้พิษมันลามนี่แม่นแท้บ่ท่าน
0: เจ้าตัวนี้รักการปฐมพยาบาลขั้นต้นก็แม่นแนะนำให้จังสั้นละเนาะเจ้า
1: โอ้แต่ว่าอันโตที่ว่าตอดแล้วแล้วมาตอดอีกเพื่อให้มันพิษแก้พิษนี่บ่แม่นติ
0: มองไม่เห็นดอกเดี๋ยวมันจะไปเพิ่มพิษมันแล้วเนาะ
1: เออมาตอดตืมแล้วก็มาบีบตืมเพราะว่าเพิ่นว่าพิษแก้พิษมันแห้งสิเป็นตืมอีกนะสิไปไวคนเก่า
0: แก้พิษก็นั่นเป็นคือท่านหมอว่าเมื่อกี้นี้เนาะพิษที่ว่าเขาสกัดไปไว้อยู่ห้องหมอแล้วที่
1: มันเป็นเซรั่มแล้วเซรุ่มแล้วเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าทั้งหมดทั้งมวลนี่ท่านดร.จันทไลทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณะเฮานี่แหละเนาะบุคลากรอยู่ภายในเมืองเฮานี่หลายหน่วยปานใดท่านมีแผนกอย่างใดที่ว่าเอาลักๆที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการ
0: ปัจจุบันนี้พวกเฮามีนะประชากรนะอย่างก็พนักงานทั้งหมด60ท่านเนาะอยู่ในห้องหมอของพวกเฮานี้พวกเฮาเร่งใส่เวียกงานนั่นน่ะป้องกันปัญหานี้ก็คือซักยาวัคซีนให้เด็กน้อยรุ่น1ปีนี้ตัวเป็นตาหน้าที่หลักของหมอเมืองของพวกเฮาเนาะอันที่สองก็ไม่ต้องเฮาให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์เพศนอกแล้วก็ปฏิบัติในเฮาได้เปิดอันนะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุขภาพเปิดขวดเจลซานพยาธิเบาหวานแล้วก็พยาธิอันนะยิงเนาะโดยเฉพาะแมงพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกอะไรต่างๆและอีกหม้อนี้ก็เฮาจะได้เปิดห้องรังสีอันนะห้องตรวจรังสีตรวจสุขภาพให้กับอันนะพ่อแม่ประชาชนอยู่ในหมู่ไปกระทำพวกเฮาเจ้า
1: โอ้แปลว่าการกวดสุขภาพนี่บ่จําเป็นไปฮอดห้องหมอใหญ่แล้วเนาะท่านเนาะเพื่อ
0: แม่น
1: เพื่อเฮ็ดให้มันทั่วถึงว่าซะบางประชาชนก็ไปบ่ฮอดห้องหมอใหญ่ก็มาห้องหมอเมืองได้ห้องหมอเมืองก็มีหลายให้บริการมีหลายแผนกให้บริการที่ว่ายกระดับแล้วว่าซั่นซะและสําหรับท่านเอง
0: คิด
1: ว
0: ่าเจ้าสามารถตรวจสุขภาพบันประกอบเอกสารการเรียนหรือว่าตรวจสุขภาพยังอยู่ในห้องจักของงานพวกเขาปวดครบวงจรแล้วเจ้า
1: แน่น
0: อันนี้เขา
1: เจ้า
0: ต่าง
1: ๆเจ้ากลับไปว่ามันติดพันใช่ครับปัญหาการกุ้มตนเองเนาะสร้างความเข้มแข็งตุ้นกุ้มตนเองให้แก่องค์กรเนาะ
0: เจ้าปฏิภาณยามแล้วก็เพื่อว่าเรียกเลี่ยนมาความแออัดอยู่ในห้องหมอสุดกลางที่ว่าพ่อแม่ประชาชนเข้าไปอันน่ะบ่ฮอดบ่ถึงเนาะโดยเฉพาะแม่นการบริการที่ว่าอันน่ะใช้เวลาโดดแม่นพวกเขาสามารถบริการให้ได้เนาะอันนั้นเป็นต้นแม่นทักยากับพยาธิเด็กน้อยนี่พวกเขาอยากเคียงข้องให้พ่อแม่ประชาชนอยู่เมืองไทยเศรษฐานี่มาใช้บริการกับพงหมอเมืองเขาเนาะเพราะว่าพวกเขาให้บริการแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่แปดโมงเช้าหานะสี่โมงแรงอันนั้นทุกครบสิบพยาธิเจ้า
1: เจ้าแต่ว่าคำว่าสุขเสริญเนี่ยเป็นตลอด24ชั่วโมงวันฉันซะนอนทันเนาะ
0: เจ้าปัจจุบันนี้แม่นพวกเขาอันนั้นมีรถอันนั้นนำตรงสุขเสริญอีกเนาะถ้าว่ามาเป็นผัวนำพวกเขาแล้วพวกเขาอยากนำตรงไปห้องหมอสุดกลางหรือว่าห้องหมอที่มีเงินไปก็จะเป็นพวกเขามีรถบริการนำตรงเจ้า
1: โอ้แปลว่าของการสาธารณสุขก็คือห้องหมอสาธารณสุขของเมืองเขากับบ่ธรรมดานะท่านเนาะเขายกระดับแล้วก็เกี่ยมก็เกี่ยมคุณพ่อแม่แกการรับใช้สังคมก็คือประชาชนพ่อแม่ประชาชนภายในเมืองไซเศรษฐานอกจากประชาชนในเมืองไซเศรษฐาแล้วใกล้เคียงก็สามารถมาบริการนำเขาได้
0: เจ้านี่คือต่อครับเจ
1: ้าอันนั้นทั้งสาธารณะอันนั้นห้องหมอเมืองเฮานี่มันอยู่ใกล้ๆกับอันนั้นตลาดหัวขวานี่แม่นบ่
0: แม่นใกล้กับตลาดหัวขวา
1: ก็แปลว่าทั้งใกล้ตลาดหัวขวาพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าชาวขาอยู่ใกล้ท่านก็บ่จําเป็นสิขี่ไปฮอดห้องหมอศูนย์กลางไปหาห้องหมอเมืองเฮาก็ครบบ่ล่ะตัวเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าทุกๆวันพุธพวกเฮาจะมีกวดเจลซามนั่นน่ะพยาธิเบาหวานแล้วก็มีเจลซามหมอรังสีหมอเอโกมาประจําเจ้าจากมหาวิทยาลัยสุขภาพเจ้า
1: อ๋อเบาหวานกับอย่างเจ้า
0: จะหมอรังสีหมอเอโก้แล้วก็มีหมอนะกวดมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมอะไรต่างๆนั่น
1: ทุกๆวันพุธ
0: มีประจักษ์เจ้า
1: อ๋ออันนี้ก็ประสาสัมพันธ์นํากันเพื่อเฮ็ดให้โบไปแออัดเนาะอยู่ทางห้องหมอศูนย์กลางหลายทั้งห้องหมอเมืองไซเศรษฐาเพิ่นก็มีให้บริการก็คือทุกๆวันพุธเนาะท่านเนาะทุกๆวันพุธเพิ่นจะให้บริการกันกวดเบาหวานกันซองรังสีเอโคแล้วก
0: ็
1: มะเร็งปากมดลูกแม่นบ่ท่านให้คําปรึกษาได้เอาตัวนี้ก็บ่จําเป็นสิไปไกลเด้อท่านผู้ฟังก็คือประชาชนอยู่อ้อมแอ้มอยู่ทางเมืองไซเศรษฐาเฮาถ้าบ่สะดวกไปฮอดห้องหมอศูนย์กลางก็มาห้องหมอเมืองเฮาเองได้เพิ่นก็มีให้บริการครบวงจรคือกันเจ้าเอาก็ขอขอบใจดร.จันทไลไสยวงศ์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองไซเศรษฐานครหลวงจันทไลเจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายๆ
1: เจ้าวันนี้ก็มาให้ความรู้ด้านสาธารณเวียกงานสาธารณสุขเฮาหลายอย่าง แล้วก็ส่งมากันยังเป็นการโฆษณาเพื่อให้ประชาชนเพื่อลดความแออัดจากห้องหมอศูนย์กลางตลาดห้องหมอให้มานําใช้บริการของห้องหมอเมืองเฮาได้เพราะว่าของห้องหมอเมืองแต่ละเมืองเพิ่นก็มีการยกระดับเพื่อเกี่ยมพร้อมรับใช้ประชาชนอยู่แล้วด้านเรียกงานสุขภาพเนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านอะไรเด้อเจ้าเป็นเนื้อใดข้อมูลข่าวสารเรียกงานสาธารณสุขของเมืองไซเสถาจะเป็นเนื้อใดนั้นพวกน้องสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
0: เจ้ายินดี
1: เจ้าเจ้าเจ้าเอาขอบใจท่านอะไรเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.จันทไลไสยวงศ์หัวหน้าของการสาธารณสุขเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็มาให้ฮู้ด้านเวียกงานสาธารณสุขหลายด้านท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นไข้ยุงกันเฝ้าระวังพยาธิไข้ยุงพยาธิตามฤดูกาลแน่และก็ให้ความรู้ด้านการป้องกันว่อพยาธิว่อก็คือมาจนจัดบ่มาตัวเองบ่ที่ว่าถูกกัดและให้เฮาจะปฏิบัติแนวใดด้านสาธารณสุขเนาะด้านสุขศึกษาตัวนี้เวียกงานสุขศึกษานี่เพิ่นก็เผยแพร่ให้ฮู้ได้หลายด้านท่านผู้ฟังมื้อนี้เวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีพบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี้รวมไว้ที่ลาว TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาว TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีและกันอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้แม่นวันจันทร์กงกับวันที่3สิงหาคมศักราช2026กงกับมือแหม5คำเดือน8เล้าปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์มีรายการสังรวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของเพิ่นมีรายการเนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังมีคำว่าสุกยู่ทรงเสริมและก็เสริมสร้างโพนเทียบความหมายกับนูนนูนกับสวดเนาะอันนี้คือสิเป็นคำเล่าเดิมเฮ็ดกับทำประพฤติและปฏิบัติ11คำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลา

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสุฟังเริ่มต้นน้ำอิฐมี3คำสุกยู่ทรงเสริมและเสริมสร้างอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือในฮักแพงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำผมแม่งคู่คำนี้เนาะ3คำสุกยู่ทรงเสริมเสริมสร้างคำว่าสุกยู่ทรงเสริมและเสริมสร้างนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการสนับสนุนการเจริญดีขึ้นหรือการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าถึงว่าจะถูกนำใส่คู่กันหรือใส่แทนกันในบางบริบทแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใส่ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นนักที่ต่างกันดังนี้สุกยู่เป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสุกสุกนี่หมายถึงเอามือดันไปข้างหน้าและคำว่ายู่ยู่นี่หมายถึงดันหรือสุกจากทางหลังให้เคลื่อนที่ไปทางหน้าเมื่อสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นสุกยู่ถ้าเป็นความหมายกลมก็หมายถึงดันจากด้านหลังให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าแต่ส่วนหลายพวกเขามักใส่คำสุกยู่นี้ในความหมายทางนามธรรมหรือว่าความหมายแฝงซึ่งหมายถึงส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจหรือเร่งให้กิจกรรมใดหนึ่งดำเนินไปได้ไวและมีความคืบหน้าคำนี้มันเน้นนักถึงการสุกดันหรือการให้กำลังใจเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้ามักไส้เมื่อสิ่งนั้นต้องการแห้งขับเคลื่อนหรือเร่งให้เกิดผลไวขึ้นเรียนว่าสุกยู่การผลิตสุกยู่จิตใจเนี่ยนี่อาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างเป็นประโยคเนาะรัฐบาลมีนโยบายสุกยู่การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งครูอาจารย์ได้สุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญในการแสดงความเห็นอยู่ห้องเรียนและตัวอย่างที่3การให้โบนัสประจำปีเป็นการสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันขยันเพียรและตั้งใจเฮ็ดเรียกหลายขึ้นอันนั้นเงินสุกยู่ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ส่วนหลายเขาจะใส่อยู่ในความหมายนามธรรมเนาะสุกยู่การผลิตสุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันจริงๆวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าส่งเสริมส่งเสริมมีเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าทรงทรงมีหมายถึงเฮ็ดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนจากบอนหนึ่งไปหาบอนหนึ่งเพื่อให้ถึงมือผู้รับหรือให้ถึงจุดหมายปลายทางและคำว่าเสริมหมายถึงเติมหรือว่าเพิ่มก็ได้เนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นส่งเสริมก็หมายถึงช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้นสร้างเงื่อนไขเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขยายตัวเติบใหญ่หรือเป็นที่นิยมสมชอบคำนี้เน้นนักถึงการอุปถัมภ์การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสเพื่อให้สิ่งดีๆเติบใหญ่หรือแพร่หลายมักใส่กับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวธุรกิจหรือว่าคุณธรรมตั้งตัวอย่างว่าพวกเขาควรร่วมกันส่งเสริมการนุ่งถึงผ้าไหมลาวในงานประเพณีและวันสำคัญของชาติเล็กตัวอย่างหนึ่ง กระทรวงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเล็กตัวอย่างหนึ่งห้างอาหารแห่งนี้ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพรขี้เหงื่ออันนี้มันส่งเสริมดอกจอนวันนี้มันเทียบไปกับคำว่าเสริมสร้างเสริมสร้างนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสริมหมายถึงเติมเพิ่มเอทีดีขึ้นและคำว่าสร้างหมายถึงเฮ็ดขึ้นก่อขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสริมสร้างก็หมายถึงเพิ่มพูนคูณสร้างให้แข็งแกร่งพัฒนาให้มีความมั่นคงหรือมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการสร้างและการเพิ่มพูนนี้ความแข็งแกร่งมั่นคงหรือมีคุณภาพภายในมักใส่กับความสัมพันธ์ทักษะความรู้หรือความสามัคคีดังตัวอย่างว่าสองประเทศนี้ได้ตกลงร่วมกันเพื่อเสริมต่างความสามัคคีและการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างที่สองการอ่านปึ้มยานต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความอึ้งและสติปัญญาให้แก่ผู้อ่านในตัวอย่างหนึ่งบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ต้องเสริมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจหลังจากฟังอาจารย์อธิบายแล้วทั้งสามคำนี้มีความหมายคือกันบอก
0: บอกคืออาจารย
1: ์บอกคือนิ่งส่งเสริมกับเสริมสร้างเนาะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเคยพวกเขาเข้าใจง่ายสุกนิ่งนี่ก็คือการสุกการนิ่งดันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือคืบหน้าไวขึ้นเนาะส่งเสริมนี่แม่นการให้การสนับสนุนเพื่อให้สิ่งดีๆขยายตัวหรือเป็นที่นิยมสมชอบแพร่หลายเสริมสร้างแม่นการสร้างและเพิ่มพูนเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งมีคุณภาพหรือมีความมั่นคงภายในในบางขั้นข่าวคำว่าสุกนิ้วและส่งเสริมนี่มาซ่อนไปกันได้ดอกซ่อน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์เราเป็นสุกนิ้วส่งเสริมดันตัวอย่างมาพวกเขาควรสุกนิ้วส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดปริศาและผู้ที่เห็นแค่ทำจริงเห็นบริสุทธิ์ส่วนมาเสริมสร้างนี่จะบกบกซ่อนซ่อนบ่ได้เนาะสุกนิ้วเสริมสร้างมันคนละอย่างเห็นบอกแต่ว่าสุกนิ้วกับส่งเสริมมันใกล้เคียงกันความหมายใกล้ๆกันเนาะจึงสามารถซ่อนเข้ากันได้
0: แต่ว่าก็มีกรณีใส่เฉพาะอีกอัน2คำนี่ก็ได้แต่ว่าความหมายก็เอาใกล้กันซึ่งว่าแตกต่างจากเสริมสร้างนี่มีลักษณะที่ว่าต่างออกไปฮะนะเน
1: า
0: ะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่ามันก็บ่แม่นความหมายอันเดียวกันแล้วก็เทนกันบ่ได้ทุกกรณีอีกได้มีรายการเนาะมีกรณีใส่เฉพาะทั้งสุกยู่ทั้งส่งเสริมแล้วก็เสริมสร้างคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์บัดนี้โพนกับโนนเนี่ยอาจารย์ก็ยากอยู่ใด
1: โพนกับโนนนะมันจะความหมายมันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าก็ใช้แทนกันก็อาจจะได้ที่บางกรณีแต่ส่วนหลายบ่ได้เนาะคือว่าแต่ละคำก็มีความหมายเฉพาะของแต่ละมันโพนและโนนนี่เป็นคำศัพท์ในหมวดพื้นสันฐานที่สื่อถึงลักษณะของพื้นดินที่มีความสูงกว่าบริเวณอ้อมห้องในการนำไปมีชีวิตตัวจริงทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างในด้านลักษณะทางกายภาพคืออย่างนี้โพลเป็นคำนามจากเข้าลาวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่พูนสูงขึ้นขนาดน้อยหาปานกลางตามนิยามในวรรณยานุกรมภาษาลาวฉบับใหม่ล่าสุดนักคนไกลความหมายว่าโพนแมนดินบอนสูงกว่านาดินธรรมดาดินที่คูนหรือพูนขึ้นสูงหรือว่าดินที่ปวกนำมาพูนขึ้น ั้งตัวอย่างมาอยู่การอุ้งนาจุกบอนมักมีโพนปวกขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ให้เศร้านาได้อาศัยคุ้มเงาผักพรอันนี้ดอกซ้อนจะมีโพนปวกเนาะอยู่ตามทุ่งนาอีกตัวอย่างหนึ่งพวกกรรมกรเฝ้าขนดินมาท่อนกันไว้เป็นโพนดินสูงอยู่หน้าอยู่หน้าเงินเพื่อเกี่ยมจะเอาไปถมห้องน้ำอันนี้มันตัวจริงเนาะตัวอย่างตัวจริงซื้อบ้านต่างๆที่เป็นพื้นที่บอนสูงมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโพนเป็นต้นว่าเป็นต้นว่าบ้านโพนสีนวลบ้านโพนใสโพนสะอาดโพนชิงโพนต้องโพนหอโพนโฮงโพนหนีโพนสูงโพนสว่างจะบอกเมื่อโพนโฮงบ้านมีแต่โพนมันบ่ดอกซ้อน
0: แม่นแ
1: ท้มีแต่โพนอันนี้แม่นโพนแม่นดินสูงกว่าหน้าดินธรรมดาเนาะหรือว่าดินที่คูนหรือพูนขึ้นสูงบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าโน้นโน้นเป็นคำนามจากข้าวลาวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่สูงลาดเอียงเป็นเนินบอนห้าสูงขนาดกว้างขวางตามยามในวัจนานุกรมภาษาลาวสมบัติไม่ลาสุขันเพื่อนให้ความหมายว่าโน้นแมนบอนสูงบอนดินสูงดังตัวอย่างว่าย้อนว่าเขตแคมน้ำมักมีน้ำท่วมในฤดูฝนเฒ่าแก่แนวหูจึงพาสาวบ้านง่ายงั้นขึ้นมาปุ๊กสร้างอยู่เชิงโน้นดินสูงอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านของข่อยตั้งอยู่เขตโน้นสว่างซึ่งเป็นบ้านห้าสูงที่มีอากาศทายเจดีและเหมาะแก่การปลูกพืชระยะสั้นเลยก็ได้อีกตัวอย่างหนึ่งทานเต็มนี่ขับรถอาวยากแดเพราะมันเป็นพื้นที่ลุกลุกนอนนอนบ่เสมอกันตลอดทั้งสายวันนี้ซื้อบ้านนี่ดอกช่อน
0: เจ้า
1: ซื้อบ้านที่มีคำว่านอนก็มีหลายบ้านเป็นว่าบ้านนอนพ่อโนนขี่เล็กนอนแสงจันทร์นอนสว่างนอนหวายนอนสะอาดโน้นตาลสีเด็ดแล้วยังมีหลายโน้นอีกเด็ดแบบซ้อน
0: แม่นเลย
1: คำว่าโน้นบ่สรุปความคือและความต่างของสองคำเนาะความคือกันมันสองคำนี่หมายถึงพื้นดินที่มีลักษณะสูงกว่าระดับพื้นดินปกติหากแต่บ่สูงตันถึงขั้นเป็นทุกข์มันมีความแตกต่างของทั้งสองคำนี้โทนมันแน่นถึงดินที่มีลักษณะพูนขึ้นเป็นจอมเป็นก้อนเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติหรือตัดเป็นพวกพูนดินขึ้นมากลายเป็นโพนเพื่อมาโพนพวกหรือว่าการเอาดินมาท่อนกองกันขึ้นไว้ขึ้นกลายเป็นโพนเนาะมันนี่เทียบไปกับคำว่าโนนโนนมันแน่นถึงพื้นที่ดินที่มีลักษณะสูงลาดเอียงขึ้นไปเป็นบริเวณกว้างขนาดใหญ่ซึ่งมักจะเป็นบอนห้าสูงที่น้ำท่วมบ่ถึงและเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนหรือว่าเฮ็ดสวนและก็สามารถสรุปสั้นๆได้เพียงนี้โพนเน้นเป็นจอมเป็นกองเป็นจุดขนาดน้อยหาปานกลางเนาะโงนเน้นเป็นเนินบอลลาดเอียงพื้นที่กว้างนะแล้ววันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้ในประโยคเดียวสาวนาได้พากันขุดเอาดินอยู่โพนปวกกลางตรงนาไปขุมแปลงทางขึ้นบ้านที่ตั้งอยู่เชิงโน้นดินสูงเพื่อบ่ให้มันมืนในยามฝนมีคือในนั้นดอกซ้อนโพนและโน้น
0: มันก็เอาใกล้กันแท้ๆจันแต่ว่าโพนนี่นะจะสูงกว่าโน้นมันบอกอาจารย
1: ์อาจจะสูงกว่าก็ได้เนาะแ ว่าโน้นมันจะมีลักษณะเป็นคลื่นที่กว้างกว่า
0: เจ้า
1: เนาะเป็นคลื่นที่กว้างสามารถเป็นบอนตั้งบ้านเงินได้นะ
0: เจ
1: ้าโน้นอินทรีย์เป็นสามารถปลูกบ้านเงินได้แต่ว่าโพ้นนี่ไปปลูกงานแต่ได้บ
0: ่บ่ได้อาจารย์เพราะว่าตามตามยามนี่มันแล้วก็มันจะมีลักษณะจากธรรมชาติเนาะอาจารย์เนาะมีธรรมชาติก็ได้หรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็สังเกตเบิ่งว่าคั่นว่าเอาดินมากองกันเป็นโพนนี่จะมีลักษณะว่าสูงขึ้นแต่ว่าบ่มีมโนภาพว่าห้าเพียงคือกันกับโน้นเนาะอาจารย์เนาะ
1: นี่แหละนี่แหละ
0: โน้นนี่จะเน้นว่ามันก็เป็นเนินสูงขึ้นลาดเอียงพื้นที่กว้างแสดงว่าก็สูงพ้นจากหน้าดินคือกันแต่ว่าโน้นนี่จะมีลักษณะอันน่ะพื้นที่กว้างกว่า
1: เจ้า
0: คันใจมาแล้วก็เห็นความต่างคือแนวนี้เนาะมีรายการแต่ว่าโดยรวมความคือกันก็แม่นเป็นพื้นดินที่มีลักษณะสูงสูงกว่าปกติหั่นแหละเนาะอาจารย์ปกติมันก็บ่สูงซํานี้หั่นนะแต่ว่ามันจะสูงบ่สูงซั้นถึงขั้นว่าเป็นภูอ่ะอาจารย์เป็นภูเป็นภูเนาะสูงกว่าปกติแต่ก็บ่ถึงขั้นสิว่าสิสูงซั้นถึงขั้นเป็นภูนะ
1: เ
0: นาะบ่อนคือกันทั้งโพนและโนนแต่ว่าจุดพิเศษเฉพาะก็คือได้เว้ามาบางกี้ฮั่นว่าโพนแม่นดินแม่นดินที่มีลักษณะเป็นโจมเป็นก้อนเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเอาดินมาท่อนกองกันไว้ส่วนโนนลาดเอียงแต่ว่าก็พื้นที่กว้างเนาะตั้งบ้านเฮือนหรือว่าเฮ็ดสวนก็เหมาะอันโนนนี่นะพอมันเป็นพื้นที่ดิได้บอกอาจารย์หรือว่าอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมอีก
1: ก็ที่หมายความว่าแทนกันบ่ได้เนาะดังนั้นมันซื้อบ้านก็สิสู้หลงเนาะคือคนที่นวลสิเว้าว่าโน้นที่นวลได้บ
0: ่ก็บ่ได้อันนี้ยังเป็นซื้อเฉพาะยังเปลี่ยนบ่ได้ในรายการ
1: เปลี่ยนบ่ได้ดังนั้นก็คือว่าบ้านโคนจังซี่บ่เว้าได้บ้านโน้น
0: ก็บ่
1: เนาะคืออย่างเพียงอันเพียงบ้านโคนของนักห้องที่เป็นนักห้องนี่เพียงสาวพูนห้องบอก
0: จ
1: ะมาบ้านพูนที่ฟังใจจริงๆมันจะมีความต่างกันเนาะแต่ว่ามันจะมีลักษณะเป็นดินสูงที่กัน
0: แต่ว่า
1: ต่างแต่ว่าเนินหันจะเป็นพื้นที่กว้างเนาะส่วนพูนนี่อาจจะมันเป็นจุดเนาะเป็นกองเป็นจอมขนาดน้อยหาปานกลางอ
0: ันผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเพิ่นตั้งซื้อบ้านในสมัยก่อนหั่นเพิ่นก็สิอิงใส่ลักษณะเฉพาะคือแนวนี้แหละเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าในเมื่อก่อนนี่ยังบ่ทันมีอันนะตึกหรือว่าอาคารบ้านเฮือนก็ยังบ่ทันหนาแน่นซำนี้มันก็สิสังเกตเห็นนั่นน่ะได้ง่ายเนาะเนื้อที่ของบ้านนะว่าบ่อนใดเหมาะที่จะเป็นโน้นบ้านนี้เหมาะเป็นบ้านโน้นหรือว่าเป็นใส่ซื้อว่าบ้านพูนสินะมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่คือจักยากใดก็พื้นที่ก็ถึกปรับปรุงไปหลายแล้วบางเทื่อนี่ก็บ่สังเกตเห็นก็คือว่าเพียงไปหมดนะแต่ว่าในเมื่อก่อนคันเอาเบิ่งจําจะเห็นนั่นแหละเดี๋ยวนี้มีแต่เงินซานบ้านซองหมดแล้วก็ยักยากแต่ว่าแนวใดก็บ่แม่นอันเดียวกันในมีรายการเนาะคล้ายคือแต่บ่แม่นอันเดียวกันแล้วก็แทนกันบ่ได้อีกใส่กรณีเฉพาะของแต่ละคําเจ้าได้แล้วบัดนี้ยังมีคือสิแม่นคำลาวดื่มเนาะอาจารย์นูนกับสวด
1: นี่ล่ะ
0: นูนกับสวด
1: กับสวดกันเนาะคำว่านูนและสวดนี่เป็นคำพิเศษที่ใต้พรรณนาถึงผู้ทางลักษณะหรือมิติของวัตถุคลื่นผิวที่มีส่วนโค้งส่วนตุ้งยืนออกมาในการนำใต้ในชีวิตตัวจริงคือว่ามันมีองค์ต่างในจุดเน้นนักที่ต่างกันทีนี้นูนเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่พุ่งโค้งสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงหรือว่าง่ายๆคือมันโน้ขึ้นนะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เห็นว่าโน้ขึ้นและคำนี้นี่มันเน้นนักถึงความโค้งมนเด็ดโค้งมนหรือว่าสูงยืนขึ้นมาจากพื้นผิวอาเพียงอย่างเป็นระเบียบหรือว่าเป็นธรรมชาติเนาะมักใส่กับศิลปะการแกะสลักหรือว่าอวัยวะตลอดทอดตัวหนังสือก็ได้ดังตัวอย่างมาต่าง ได้แกะสลักไม่เป็นหูกลวดลายนูนตำเพื่อประดับประตูวัดอย่างงดงามตัวอย่างหนึ่งแว่นนูนมีคุณสมบัติในการกระจายแสงและช่วยขยายมุมมองให้กว้างขึ้นเห็นบ่แล้วก็ได้เห็นนั้นเป็นขยายบ่
0: อืมเคยอาจารย
1: ์มันจะมีลักษณะนูนเนี่ย
0: เออแม่น
1: มันนูนขึ้นเนี่ย
0: จ้าอืมมันจะคือแว่นปกติว่าซั่นซะเนาะอาจารย์เนาะมันจะนูน
1: แม่นมันบ่ได้เพียง
0: เจ้า
1: หมายความมันจะนูนขึ้นสูงเนาะนูนขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งบริเวณที่ชื่อแมงไม้ตอดเริ่มมีหอยนูนแดงขึ้นมาถึงผิวหนังหอยนูนเนี่ยมันนูนแดงเห็นป่ะเวลาถูกนูนกัดมันจะเป็นหอยเป็นนูนมันจะนูนขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งอักษรนูนดอกซ่อนเคยได้ยินบอกอักษรนูน
0: เจ้า
1: อักษรนูนเป็นระบบตัวหนังสือนูนที่ใส้สัมผัสด้วยมือสำหรับคนตาบอดหรือผู้มีความพิการทางสายตาเพื่อให้สามารถอ่านเขียนและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างเสมอภาพกับคนทั่วไปเห็นไหมอันนี้มันอยู่วันศูนย์องค์คาเทียมหมดก่อน
0: หรือว่าโรงเรียนเน
1: ี่ย
0: ผู้พิการตา
1: อันนั้นเฉพาะผู้พิการทั้งตา
0: เจ้า
1: อยู่อันนั้นแถวของกรุงเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: ข้าเจ้าก็ได้เรียนเด็กเรียนด้วยกับอาศัยอักษรนูนนี่แหละระบบการเรียนหมายความว่าข้าเจ้าใช้มือสัมผัส
0: เจ้า
1: หรอเราจึงรู้ความเป็นตุกกอตุกขอไม่ได้สามารถอ่าน
0: รวมถึงใบเงินคือกันนะอาจารย์พันธบัตรนี่นะ
1: พันธบัตร
0: แม่นเงินนี่นะใบเงิน
1: โอ้เงินมันจะมีมันนูนขึ้นเนาะ
0: อักษรแม่แหละมีอักษรนูนขึ้นเวลาเพิ่นรูปไปนี่บ่ซั่นนะผู้พิการตานี่สิบ่ฮู้ว่าอันนี้ใบหยังใบหยังแต่ว่าผู้ที่ได้ผ่านการเรียนนี่เพิ่นก็จะฮู้เด้อาจารย
1: ์แม่น
0: เบิ่งบ่เห็นอยู่แต่ว่าฮู้ว่าใบแสนใบ 50,000 20,000 10,000 จังซี่นะ
1: เพราะว่าในการสัมผัสด้วยเนื้อเนาะ
0: อักษรนูนแม่นแหละ
1: เพราะมันจะมีบอลมูลบอลอย่างมันยังไปเงินหันหมายก็ว่าแต่ละใบจะมีจำนวนเงินหันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแมน
1: หรือว่าใบพันก็ไปสิบพันใบแสนเวลาไปสัมผัสเพราะว่าขนาดแล้วก็มีห้อยมูลเด็ด
0: แมน
1: เวลาเขาสัมผัสอันนี้เลยแมนนูนเนาะถึงว่าพวกเขากระไสก็ใส่โดยเฉพาะอักษรนูน
0: เจ้าม
1: ันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าสวดสวดที่เป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะชิโนออกพ่นออกหรือลื่นออกคำนี้เน้นนักถึงความไข่พูงเนี่ยความพูงออกมาเกินปกติมักใส่พารณาหูทางท่าทางหรือสิ่งที่พูงออกมาอย่างตัดเย็นดังตัวอย่างว่าเวลาใจให้ตาของเราจะสวดออกมา
0: แม่นบ่จ้ะ
1: ใจให้จะตาสวด
0: แม่นได้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีอย่างเขาเอิ้นหนูซิงตาสวดอันนี้ดอกซ้อน
0: เออแม่น
1: เป็นยินบ่หนูซิงตาสวด
0: แม่นแท้ใดตาจะ
1: มันดูดออกมานะมันดูดออกมาอีกตัวชาตินึงเนาะในงานเลี้ยงบางคนกินจนท้องสวดว้าวส่วนหลายคำนี่คือว่าเป็นคำที่ใต้ทั่วไปในภาษาปากเบ้าเป็นส่วนหลายกับส่วน
0: เจ้า
1: เป็นบ่
0: แม่นๆ
1: และบางคนนั่นก็มีหน้าผากสวดเด
0: ็
1: กเป็นบ
0: ่
1: หน้าผากสวดกับเบ้าในตัวอย่างหนึ่งกระเป๋าเงินของเราสวดออกมาเพราะใส่บัตรต่างๆและเงินไว้หลายเกินไปเป็นบ่
0: มโนภาพจะแจ้งที่สุดเลยว่าคันว่าสวดนี่มันลื่นออกมาจนเห็นได้เห็นความแตกต่างค่ะอาจารย
1: ์เจ้าดังนั้นคำว่าทั้งสอง องคำมันก็ใกล้เคียงกันอยู่ในเดียวกันเพราะว่ามันจะมีลักษณะคือว่าโนออกพ่นออกลืนออกคือกันมันบ่ดอกกัน
0: แม่น
1: ๆมันนี่อาจารย์สิมาสรุปโดยย่อเนาะนูนแม่นความโค้งมนหรือยืนสูงขึ้นมาจากพืชผิวห้าเพียงเน้นความเป็นระเบียบหรือว่ามีลักษณะมนดังแวนนูนภาพแกะสลักนูนตัวอักษรนูนส่วนวัชวะแมนความปุ้งหรือยืนโผล่ออกมาเกินปกติเงื่อนการปุ้งออกมาเป็นตาสวัดกระเป๋าเงินสวัดจริงๆนะจะใส่แบบนั้นดังนั้นใส่แขนกันได้บ่ดอกซอน
0: คิดว่าบ่ได้อาจารย์
1: บ่ได้นี่เนาะพี่ว่าว่าอักษรสวดได้บ่
0: โอ้บ
1: ่แต่ตอนนู้นเนาะดังนั้นมันจะใส่แทนกันบ่ได้แต่ว่าลักษณะมันก็คล้ายคลึงกัน
0: เจ้าแม่นแต่ว่าสวดนี่จะได้มโนภาพแจ้งว่ามัน

0: ท้องสวดท้องนูนท้องนูนนี่
1: เ
0: ฮาก็บ่เว้าแม่น
1: อย
0: ่าบ่มีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งขึ้นกับสวดสินะกระเป๋าเงินสวดกระเป๋าเงินนูนมันนูนนี่มันน้อยนะอาจารย์มันต้องสวดมันจังหลายใส่ในกรณีเฉพาะเนาะคิดไว้ได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปเฮ็ดกับทำ
1: เฮ็ดกับทำหรือว่าเป็นคำพ้องความหมายเป็นคำลาวดื่มประเภทคำปริญญาสองคำนี้พวกเขามาใส่เบ้าในชีวิตประจำวันและใส่เข้าในการเขียนบทต่างๆยานเป็นประจำบริขาดเฮ็ดมีหมายถึงทำเห็นไหมครับเวลาเราเรียน
0: อธิบายซึ่งกันและกัน
1: ทำกระทำปฏิบัติตัวจริงเรียนมาเฮ็ดเป็นมือจึงเห็นหน้าป้าบ่เฮ็ดเป็นมือหน้าผู้เดียวเป็นเพิ่นนะมีตัวอย่างนึงเฮ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นสู้เคียข้างพันตั้นยาเหลียวเลขตัวอย่างหนึ่งสาวงพวกเขาต้องเฮ็ดให้สุดคุดให้ถึงเลขตัวอย่างหนึ่งอีกอ้ายของข่อยเฮ็ดการอยู่กระทรวงก้อนป้องกันความสงบเลขตัวอย่างหนึ่งยังแม่นลาวเฮ็ดหูหนวกกินปลาน้อกินบักอันนี้จะใส่คำว่าเฮ็ดเอาทำไปใส่แขนได้บ่ดอกก่อน
0: ตัวอย่าง
1: เฮ็ดเป็นมือทำเป็นมือจริงเห็นหน้าป้า
0: ก็บ่ขัดได้แม่น
1: บ่ขัดเอาวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายคำว่าทำมันมาเทียบไปกับคำว่าเฮ็ดทำมีหมายถึงมาเพิ่นอธิบายทำก็หมายถึงเฮ็ดดอกก่อนเฮ็ดสร้างจัดแยงประกอบผลิตขึ้นก็ขึ้นเป็นต้นว่าทำให้ทำนาทำรอบทำไปทำการค้าขายทำการผลิตสินค้าทำมาหากินทำความเข้าใจบอกแล้วก็อยู่ในปึ้มแบบเงินปึ้มแบบเงินอ่านปอกปากก็ปรากฏนำใต้คำว่าทำเขาในบทหัตถานเนาะตัวอย่างพ่อชาวสาไปทำนาอยู่แก่ป่าดอกซ่อนได้อ่านบทน
0: ี้โอ้แม่นอาจารย์เอ๋ได้อ่านแท้จือแท
1: ้พ่อชาวสาไปทำนาอยู่แก่ป่าเนี่ยและนอกจากนั้นเนาะในบทกวีสมัยบูฮานเป็นบทก่อนสังสินไตสมัยศตวรรษที่17ก่อนนิยมใต้คำว่าทำเป็นว่าไผผู้ทำตอบได้นครใหญ่นิ้วขวางอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งไผหากทำตอบแค่ประสงค์แต่งสามเฮาและนอกจากนั้นเนาะอยู่ในคำโค้งคาติปสมัยบูฮานก็มาใส่คำมาทำเป็นกันดังตัวอย่างว่าทำบุญบุญตักขึ้นนักสวรรค์ทำบาปบาปยังยันสู่หมอกผู้อื่นจักทำปั่นหายากตัวสร้างตัวหาพ่อผลให้และดีอันนี้มันโค้งคาติดหมู่อ่านก็มีคำว่าทำบุญทำบาปบาปนี้อาจารย์จะมาให้ข้อสังเกตในการใส่เฮ็ดและทำบางเชือกกับไส้แท้กันได้เนาะเป็นว่าทำในทำนาสามารถบอกว่าเฮ็ดไทยเฮ็ดนาทำดีได้ดีก็สามารถบอกว่าเฮ็ดดีได้ดีเห็นไหม
0: เจ้า
1: แล้วไปทำบุญอยู่วัดสามารถบอกว่าแล้วไปเฮ็ดบุญอยู่วัด
0: ได
1: ้แต่บางเชือกกับไส้แท้กันบ่ได้ด้วยดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นว่าเราทำมาหากินอยู่เวียงจันทร์เราเฮ็ดมาหากินเวียงจันทร์ได้บ่ดอกซ้อน
0: คนละเรื่องอาจารย์บัดนี้นะบ่สัมผัสได้บัดนี
1: ้เนาะ
0: แม
1: ่
0: น
1: แม่นเลขตัวอย่างนึงทำความเข้าใจปัญหา
0: เฮ็ด
1: เขาบ่สามารถเฮ็ดความเข้าใจปัญหาได้บ่
0: ได้อาจารย
1: ์เฮ็ดความ

0: จปัญหาก็บ่ได้หรือว่าลุงสีเฮ็ดบุญเฮือนเขามักบ่บ่ลุงสีทำบุญเฮือน
1: บ่บ่นิยมใช้แต่ว่าก็ได้เด้อาจารย์ถ้าว่าจะ
0: ได้แต่ว่าบ่นิยม
1: แม่น
0: บ่นิยมนึงมีแต่ว่าเฮ็ดบุญและนอกจากเฮ็ดได้ทำแล้วเนาะคำป้อมความหมายของ2คำนี้น่ะก็แม่นกะทำเป็นดอกจอน
1: เจ้าก
0: ะทำซึ่งในวจนานุกรมก็จะให้ความหมายว่าเฮ็ดตกแต่งสร้างขึ้นหรือว่าทำก็ว่าแสดงว่าเฮ็ดทำกระทำความหมายมันก็ว่าเป็นคำอ้อมความหมายแต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีเป็นบทสวด
1: เจ้าแม่นแล้วคือในกรณีที่ว่าอยู่ในกล่องประสุมบ่หรือว่าพิธีทรงสการก้มหัวไว้อะไรเป็นเวลา3วินาทีเดี๋ยวนี้เฮาใส่แม่นทำเด้ออาจารย์แม่นบ่เฮาใส่คำ
0: แต่ว่านี่ระยะนึงพวกเฮาใส่เนาะเฮาใส่ทำ
1: เดี๋ยวนี
0: ้แต่ว่ามีคนทักท้วงน่ะจะเรียกว่าเปลี่ยนเป็นปฏิบัติ
1: เดี๋ยวนี้ปฏิบัติเนาะเมื่อก่อนเห็นใส่ว่าทำจะ
0: ว่าทำ
1: จะมีความหมายอื่นแมนความหมายในความหมายอีกความหมายหนึ่งคือไส้ไส้ตีนเนาะไส้ตีนหยันเซียนนะก็จะบ่มอกแล้วก็มีคนทักท้วงแล้วก็เซาไส้แล้วเดี๋ยวนี้สังเกตได้เพิ่นจะใส่ว่าปฏิบัติก็จะแจ้งนี้เนาะอาจารย์เนาะใส่ปฏิบัติเฮ็ดกับทำใจแยกมาแล้วคิดว่าบ่สามารถใส่แทนกันได้ทุกกรณีนะอาจารย์กรณีเฉพาะเทิงว่าทั้งสองคำนี้จะอธิบายซึ่งกันและกันปานนั้นก็ยังโมเมนต์อันเดียวกันต่อยๆมีหลายการบ่สามารถใส่แทนกันได้คืออาจารย์ยกตัวอย่างมาได้ไล่ให้ละลองเปลี่ยนเบิ่งบางกรณีก็พอไปได้พอตูดพอเถื่อแต่บางกรณีก็คนละเรื่องเลยแทนกันได้ฮาวาได้ว่าเป็นคำพ้องความหมายเนาะอาจารย
0: ์
1: เตว่ามีกรณีใส่เฉพาะของแต่ละคำเหตุกับทำยังมีกระทำที่น่ะพร้อมความหมายแต่ว่ากระไซในกรณีเฉพาะที่ต่างกันคิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่าเพิ่มเติมบนใด
0: คือได้แล้วเหตุในทำ
1: เจ้าคำเล่าเดิมเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
0: แง่คำเล่าเดิ
1: ม
0: บางเทื่อบางคนหันขัดข้องเนี่ยใส่ทำมานะมาโอ้ยนี่ผมเป็นสิครับผมจะก้อนบ
1: ่ยังว่า
0: เป็นคำลาวดื่มเขาแท้ๆเขาใส่มาแต่อีกตู้เนาะก็คือว่าเป็นคำลาวห้องนี่แหละอันเหตุอันทำ
1: แมนเป็นคำที่ใช้ร่วมกันในภาษาไทยเนาะกับภาษาไทย
0: แมน
1: แต่ว่าก็แมนคืออาจารย์ว่าเลยอีปุอีปุนี่แมนดนซ้ำใดมีรายการดอกซอนนี่เกิดมาได้ยินแล้วแมนใส่มาแต่ดื่มด่าเข้าคนแหละมีรายการบ่ต้องคิดกังวลจะใส่ทําว่าโอ้บ่อยากใส่แหละแม่นคําไทยบ่เฮาเลยค่ะผลสะท้อนบ่เพิ่นก็มีเฮากับม
0: ีคือ
1: ก
0: ัน
1: ใช้ร่วมกัน
0: แต่ว่าเฮ็ดมีเพิ่นบ่มีคนบ่ใช
1: ้เจ้าส่วนเฮานี่มีทั้งเฮ็ดทั้งทําดีได้นี่น
0: ะ
1: มีหลายคําอยู่ทางเลือกใส่คิดว่าได้แล้ววันนี้2คําสุดท้ายประพฤติและปฏิบัติอาจารย์
0: คำว่าประพฤติและปฏิบัตินี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำว่าการแสดงออกหรือการดำเนินงานของคนเขามักจะเห็นสองคำนี้ใต้คู่กันบางเทื่อเป็นคำต้อนก็ได้เป็นว่าประพฤติปฏิบัตินี่แต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์ในการนำใต้ตัวจริงเนี่ยมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเงื่อนนักที่ต่างกันสิ่งอย่างนี้ประพฤติเป็นคำกริยาจะเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าประพฤติออกเสียงยากพอสมควรประพฤติ
1: ยาก
0: แล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าประพฤติเห็นป่ะประพฤติประพฤติหมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือแสดงกิริยามารยาทคำนี้นี่มันแน่นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติจนทางด้านศีลธรรมหรือคุณสมบัติส่วนตัวมักใส่ในมิติทางศีลธรรมจริยธรรมหรือการวางตัวอยู่ในสังคมตั้งตัวอย่างว่านักเรียนที่ดีควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเป็นนิ ความเคารพครูอาจารย์และบทติอบายนิมุตตัวอย่างที่สองพนักงานคนนั้นถูกเตือนเพราะมีพฤติกรรมประพฤติบ่ดีในองค์กรอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่งามใดก็อบอุ่นสั่งสอนให้ลูกประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เนี่ยคำว่าประพฤติความหมายก็หมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือว่าการแสดงกิริยามารยาทวันนี้มาสมเทียบกับคำว่าปฏิบัติปฏิบัตินี่เป็นคำกิริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปฏิปฏิปฏิปฏิแล้วมาแปลงเสียงเป็นคำราว่าปฏิบัติหมายถึงเฮ็ดทำประพฤติเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงคำนี้ไม่เน้นนักถึงการเฮ็ดตามกฎระเบียบการเอาทฤษฎีแผนการหรือว่าคำสั่งไปจัดตั้งเฮ็ดให้เป็นรูปแบบตัวจริงมักใส่ในมิติการเจ็ดเบี้ยหน้าที่กฎหมายหรือการฝึกปฏิบัติธรรมดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบอีกตัวอย่างหนึ่งทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดอีกตัวอย่างหนึ่งนักศึกษาแพทย์ต้องได้ลงปฏิบัติตัวจริงอยู่คุ้มหมอเพื่อเพิ่มพูนทักษะตัวอย่างสุดท้ายของคำว่าปฏิบัติเนาะพอตู้ของข่อยมักไปปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิอยู่วัดอินมอดอกซอนประพฤติกับปฏิบัติมีความหมายคือกันบ่
1: บ่บ่คืออาจารย์
0: มันมีบางกรณีเท่านั้นเนาะบางกรณีเท่านั้นจะคือกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อของสองคำนี้ประพฤติมันเน้นใส่พฤติกรรมและมารยาทของบุคคลว่าดีหรือชั่วถูกต้องตามศีลธรรมหรืออริยธรรมหรือบ่ส่วนปฏิบัติมันเน้นอยู่บนการลงมือเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดตามบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดตามกฎระเบียบแผนการหน้าที่หรือทฤษฎีและบางครั้งทั้งสองคำนี้ก็มักใส่ซ่อนเข้ากันเด็ดดอกซ่อนเป็นประพฤติปฏิบัติเนี่ยบอกประพฤติปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้ความหมายนัดแน่นถึงตื่นดังตัวอย่างว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อความสมบูรณ์และความสุขในชีวิตตอนอันนี้แม่นประพฤติและปฏิบัติ
1: มันก็สิเทนกันบ่ได้ทุกกรณีเด้มีรายการหรือว่าตัวอย่างว่าอันน่ะการปฏิบัติคำสั่งของขันเถิงจังซี่การประพฤติคำสั่งของขันเถิงสิก็บ่ได้ประพฤตินี่เน้นถึงพฤติกรรมเนาะก็แม่นอันการกระทําหั่นแหละการกระทําของเฮาเองของบุคคลเองหรือรวมถึงมารยาทกับแม่นมารยาทกับแม่นนั่นน่ะการแสดงออกก็เป็นพฤติกรรมอีกหั่นแหละอาจารย์
0: แม่น
1: มารยาทกับแม่นการแสดงออกจากทางในสู่ทางนอกผ่านการกระทําหรือว่าผ่านพฤติกรรมแม่นนั่นน่ะจิตสํานึกเด้อาจารย์มันยังเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตสํานึกอีกเด้ประพฤตินี่น่ะเนาะ
0: แม
1: ่นของบุคคลนั้นส่วนปฏิบัติกับแม่นกับแม่นคือกันกับแม่นการเฮ็ดการทําแต่ว่าจะมีลักษณะคือว่าอยากมีอันต่างอยู่บนว่าเป็นต้นเป็นการเฮ็ดตัวจริงซิแมน
0: เนี่ยเอาทฤษฎีไปสู่การกระทําจริง
1: แม่นทฤษฎีแผนการคําสั่งเอาไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนะเนาะกรณีนี้สิมาแทนเอาเป็นประพฤติแทนนี่ก็พัดบ่เหมาะสมได้อันนี้นะว่าเน้นการเฮ็ดตัวจริงว่าสิซะอาจารย์บัดประพฤติแทนเน้นการเน้นพฤติกรรมมารยาทก การแสดงออกของบุคคลก็ใกล้กันอยู่ได้อาจารย์เว้าไปเว้ามาแล้วก็คือสิเว้าความเก่าแต่ว่าม
0: ันเพราะว่าใกล้เพราะว่าใกล้กันก็ย้อนว่าใกล้กันนั่นแหละจึงสามารถมาซ่อนสิกันได้ดอกซ่อน
1: เออแม่นเป็นประพฤติปฏิบัติจังซี่นะความหมายนี่ก็แฮงนักแน่นขึ้นตื้มนี่นะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: แม่นถ้าเฮาเว้าว่าประพฤติปฏิบัติแม่นทั้งการคิดแล้วก็การเฮ็ดนี่อาจารย์
0: แม่นทั้งสองอย่าง
1: แม่นความหมายนี่นักแน่นขึ้นตื้มแต่ว่าคันใจแยกมาละเอียดคืออาจารย์อันน่ะใจแยกนี่ก็แม่นให้พวกเฮาได้เห็นบนคือบนรวมกันก็หักมีบนต่างก็หักมีหลายคือกันซั่นมันก็สิเทนกันบ่ได้ในทุกกรณีเนาะคิดว่ามีกรณีใส่เฉพาะแนวนั้นเนาะอาจารย์มีหยังเพิ่มเติมบ่
0: ก็สิแนวนั้นแหละที่จะให้เข้าใจว่าทั้ง2คํานี้เนาะประพฤติปฏิบัติมักซ่อนสิกันประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันนักแน่นแต่ความหมายของมันแท้ๆมันจะมีอันต่างเนาะมันจะมีอันต่างเพราะว่าประพฤติคันแน่นเนี่ยนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางด้านศีลธรรมหรือว่าคุณสมบัติส่วนตัวนี
1: ่
0: อันนี้มันประพฤติเนาะประสงค์มักใส่นิมิติทางศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณก็ได
1: ้
0: ด้วยการวางตัวในสังคมอันนี้เป็นประพฤติส่วนปฏิบัติหันส่วนปฏิบัติก็แมนเฮ็ดก็ได้ทำก็ได้เรื่องบางเทื่อกับประพฤติเนาะหรือว่าเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงอันปฏิบัติเรื่องภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่นี่เขาเล่าเลยนั่นบอกลักษณะแนวนั้นดังนั้นปฏิบัติมันจะมีลักษณะอาจจะกว้างกว่าประพฤติอาจจะกว้างกว่าเพราะว่ามันจะใส่ในหลายกรณี
1: ปฏิบัติ
0: ปฏิบัติทำอย่างที่บอก
1: ก็ใส่ได้เนี่ยอาจารย์
0: ได้ๆ
1: ที่มาเปลี่ยนเป็นประพฤติธรรม
0: ประพฤติธรรมบ่
1: ได้อีกอันนี้เพราะว่าปฏิบัตินี่คืออาจารย์เว้าหั่นแหละมันเน้นการเฮ็ดตัวจริงเนาะแม่นเน้นการเฮ็ดตัวจริงได้มโนภาพที่จะแจ้งว่า1 2 3เดี๋ยวนี้นะอาจารย์แม่นเน้นการลงมือเฮ็ดตัวจริงส่วนประพฤตินี่คือแม่นจิตสํานึกเรื่องของพฤติกรรมมารยาทแต่สังเกตว่าเวลาที่ซ่อนใส่กันเป็นประพฤติปฏิบัตินี่เห็นใส่หลายในเวียกงานศาสนาและสังคมเนี่ยอาจารย์แต่ว่าการใช้ในชีวิตประจำวันเรียกงานทั่วไปนี่นะก็เห็นพันใช้ปฏิบัตินี่หลายใช้ในหลายขอบเขตที่กว้างปฏิบัตินี่นะฮะถ้าหากเทียบใช้ประพฤติเป็นหลายกรณีแหละที่ว่าได้ยกขึ้นแล้วมันบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
0: ์ละเอียดแล้วได้แล้ว
1: ขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลาย
0: ๆเจ้า
1: แล้ววันนี้วันพุธจึงค่อยพบกันตื่น
0: วันพุธจึงพบกันใหม่
1: เจ้าขอบใจเด้ออาจารย์โชคดี
0: เอ้าโชคดี
1: อีกท่านนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของเรานุภาพโอ้ลายคำทรัพย์ตรงซ้อนจุดได้4ใบ4หน้า2ใบ4หน้าเป็นคำทรัพย์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนะมีรายการบ่แม่นคำทรัพย์ใหม่บ่แม่นคำทรัพย์ไก่โตเนาะแม่นคำทรัพย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่จะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันเป็นในสังคมหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานกรณีที่ว่าเพิ่นมีรายการเป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเฮ็ดเวียกในโครงเขตใดก็อย่าเห็นว่าใช้เรื่อยๆคำศัพท์ซุมนี้น่ะคำศัพท์11ทั้ง11คำนั่นแหละที่นำมาสนทนามื้อนี้รวมถึงสนทนาในหลายมื้อที่ผ่านมาก็ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันเฮาจะได้ยินบางเทื่อเฮาก็ได้ใส่เนาะบางเทื่อก็ได้ยินโมใส่จังซี่มันใกล้กันเท่าใดก็ยิ่งเฮ็ดให้เฮามีความซับสนเดในการใส่เห็นบ่ว่าเวลาอาจารย์ใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วอันเป็นคู่มานี่น่ะมีรายการก็บ่แม่นความหมายเดียวกันอ้อยต้อยเนาะมันใกล้กันซื่อๆแต่มันบ่แม่นอันเดียวกันกรณีการใส่ก็มีกรณีเฉพาะในการใส่อันนี้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายปานใดแต่ว่าก็บ่ยากปานใดเนาะในการนำใช้อันสำคัญแม่นให้มีรายการใช้ให้ถูกกรณีหั่นแหละมันจะเหมาะสมกว่าในบางกรณีที่เฮาใช้บ่ถูกนะคำศัพท์นี้ใช้ในกรณีที่บ่ถูกเวลาเว้าหรือว่าเวลาใช้มันก็อย่าขัดเห็นว่าเฮาเองก็บ่คักใจปานใดเน เนาะเกิดความบ่มั่นใจในการใส่ฉะนั้นแล้วคิดว่ารายการนี้ก็เป็นสื่อกลางที่ดีพอสมควรแหละเนาะให้มีรายการได้เฮียนฮู้การนำใส่คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกหรือว่าเหมาะสมกับกรณีในการใส่เสื้อว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับมีรายการโบหลายก็น้อยนึงเนาะมีรายการเพื่อนมีรายการที่มาให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราในแต่ละมือที่อาจารย์ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังรายการเพื่อไปนำใส้เข้าในชีวิตตัวจริงในการนำใส้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกรณีที่ควรจะเป็นหรือว่าจะนำใส้เนาะในรายการคำศัพท์ใดที่ว่ายังมีความคล่องใจก็จะลืมดอกซ่อนเองก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้พลมีรายการทุกท่านในการรับฝากคำศัพท์เนาะหมายเลขWhatsApp เด้อ020-5986-4685 020-5986-4685เอามาแลกเปลี่ยนกันบางเทื่อโอ้ข่อยยังมีปัญหาเด้คำศัพท์นี่บัดผู้อื่นพัดบ่มีเพิ่นพัดมีปัญหาในการใส่คำศัพท์อื่นก็มาพบกันอยู่บนนี่แหละเนาะมีรายการ FM 103.7 MHz 17 โมงถึง 18 โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าตามตารางปกติอาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการวันพุธวันขออภัยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ส่วนวันอังคารวันพฤหัสที่ดอกซ่อนมาพบกับมีรายการก็จะนำเสนอเป็นบทความวิชาการเดเนาะเนื้อในเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการพวกเฮารวมถึงไวยากรณ์ก็ซับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาเอาไปเบ้ามาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว 17:53 น.เวลาห้องส่ง FM 103.7 MHz ในตอนนี้เวลาที่จะเหลือเวลาที่เหลือนี่เนาะให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการเพราะว่าเมื่อยมาหมดมือแล้วเดี๋ยวมีรายการเนาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาฮอดโมงนี่นี่ก็โอ้ถือว่าเต็มทีมาหมดมือแล้วบางคนนี่เจ็บหัวแล้วคำแก้มแล้วความยุ่งยากของการเฮ็ดเวียกงานในแต่ละมือโดยเฉพาะมื้อนี้นี่วันจันทร์คือฮู้กันเนาะบางท่านก็ว่าโอ้ยดอกซ่อนเอ้ยเจ็บหัวประสุมหมดมือหรือว่าแนวใดก็แล้วแต่ใส่เสียงเพลงซะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของคนมีรายการเนาะมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่คนมีรายการทุกๆท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนี่ก็ฟังอยู่ในรถได้พร้อมขับรถกับเพื่อนบางท่านนี่ก็ฟังวิทยุอยู่เพื่อนบางท่านก็ฟังผ่านนะเว็บไซต์หรือว่าฟังผ่านนะ Facebook ที่พวกเราได้ทำการถ่ายทอดสดท่านหรือว่าแอปพลิเคชัน Radio Garden หลายช่องทางเนาะมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้มีความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นซ่าเพลงอัดท้ายรายการนี้ฟังให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเด้อฟังน้ำกันเบิกบานมนต์ซื่นน้ำกันฟังให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงเพิ่นมีรายการทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

หนึ่งนาทีมีคาลัมสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

ชีวิตมีขึ้นมีลงขึ้นจะได้หลงลงจะได้ท้อถอยจงตั้งใจในหน้าที่เรียกงานต่อไปสุขสบายดีมีรายการชินฮอดคิดถึงทุกท่านตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสท่านผู้ฟังในค่อยคำยำแรงแบบซี่อดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการเนาะระยะที่ผ่านมาก็มีหลายโฆษกจัดรายการอาทิตย์อัสดงเริ่มแรกแขกมาจะทำอีทโอ้หลายฝั่งหลายปีก็เป็นอาจารย์บับโบ้ที่ได้จัดรายการนี้ต่อจากนั้นก็เป็นลูกๆหลานๆแหละสืบทอดกันมาและในมื้อนี้อดิศักดิ์เองดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนฐานนี้ก็นำเอาเสียงเพลงต้อนฝากบิดรายการในรายการอาทิตย์อัสดงค่อยคำยำแรงแบบสิบางคนเลิกเบี้ยกแวะตลาดเลยก็มีนะซื้ออยู่ซื้อกินบางคนก็ซื้ออาหารสุกบางคนก็ซื้อแนวดิบไปแต่งกินอยู่เฮือนอยู่ซานในสมองแบบสิ่งนี้การใช้รถใช้ถนนบิดรายการก็คอยไปคอยมามีสติระวังตัวฝ้ามันสลัวสลัวเนี่ยแจ้งกับโบแจ้งมืดกับโบมืดมันกระเทือนแบบสินะบางเทือสายตายโบดีแด่แบบสิความไวเนาะเป็นเหตุพาให้เกิดอุบัติเหตุท่านต้องได้มีสติระวังตัวบางเทือขี่ไปดีๆก็มีคนไปยืนอยู่กลางทางเพราะว่าข้ามทางโบวิดก็ต้องยืนถ่ารถมันวิดก่อนแต่เขาไปใกล้ถ้าโบเห็นอาจจะต่ำก็ได้หรือแม้กระทั่งรถจักรแสงค่ะไส้แสงขวดแสงข่างมาไปต่ำเอาคนที่ยืนอยู่แคมป์ทางที่ยืนอยู่กลางทางที่จะข้ามทางก็มีขึ้นกันนั่นเนี่ยที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นห่วงมิตรรายการทุกคนเพราะว่าค่อยคำยำแรงแบบนี้หลายคนเฝ้าฟังมาเฮือนมาซานบางคนก็เฝ้าฟังไปเฮ็ดเวียก2เวียก3ตื่มอีกบางคนก็เฝ้าลงตลาดตะลีบางคนเฝ้าไปหับลูกหับหลานเฮียนเพิ่มจังซั่นมันก็เป็นปัญหาที่ต้องใช้รถใช้นนบางครั้งกับความไวเกินขอบเขตจนลืมสติไปย่านไปหับลูกบ่ทันย่านไปตลาดบ่ทันย่านไปซื้อเครื่องบ่ทันและอื่นๆอีกซั่นเพื่อเวลากันไว้เนี่ยท่านผู้ฟังเนาะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปึ๊บปั๊บนี่โอ้มันบ่แม่นบ่ทันซ้ําขี้ให้กว่าเก่าอีกสิได้โทรศัพท์และหาผู้นี้ผู้นั้นไปช่วยแล้วเฮาก็มีปัญหาเนาะเสื้อคดีตกลงกันบ่ได้ก็หาเจ้าหน้าที่มาอันนี้ท่านก็ต้องได้มีสติระวังตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันแต่ละเมื่อแต่ละวันนี่ก็นำเอาเสียงเพลงแหละผ่อนคลายความอิดเมื่อยหลังจากเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่8โมงเช้าจนมาฮอด5โมงแลงเนาะหรือว่า17โมงบางคนก็ฮอด18โมงจึงได้เลิกเวียกเลิกงานอันนั้นมุ่นขึ้นวิทยุของท่านมาที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังรายการมวลๆคือรายการอาทิตย์อัสดงมีเพลงลาวม่วนๆตอนฝากมิตรรายการทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนักห้องของพวกเขาที่จะมาห้องให้มิตรรายการได้รับฟังเอามวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการจังน้อยโอลมกันตื่มในรายการอาทิตย์อัสดง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ
1: ฟังเพลงแน่ล้มกันแน่ท่านผู้ฟังก็ได้มวนซื่นไปเพลงจากทางรายการคงจะถูกใจมิตรรายการบ่ล้ายก็หน่อยที่รับฟังรายการของพวกเขาอยู่บ่ฮู้ว่าตอนแลงมื้อนี้หลายครอบครัวเฮ็ดหยังกินน้อเอาอาหารคาบแลงมื้อนี้ก็ขอให้เป็นคาบที่แซ่บซ้อยล่ะท่านผู้ฟังเนาะเป็นอาหารบางคนก็เฮ็ดลาบบางคนก็เฮ็ดก้อยบางคนโอ้ง่ายๆเนี่ยเอาต้มเฟอต้มขับเบียกสู่ลูกสู่หลานกินต้มกระดูกไว้เป็นชั่วโมงแล้วน้ําจนแห้งละพอดีพองามเอากันมวนซื่นแซ่บนํากันเนาะตอนค่ํามื้อนี้ตอนแลงมื้อนี้แต่ว่าสิ่งที่กินนี่ก็พยายามให้กินได้ครบหมวดหมู่แล้วก็อย่ากินดิบมาแล้วท่านผู้ฟังเนาะทั้งท่านหมอเพิ่นก็เว้าเรื่อยๆหรือว่าผู้เพิ่นฮู้เพิ่นก็บอกตลอดตอนเฮาเป็นนุ่มนี่เฮากินแซ่บแท้เนาะบ่ย่านบ่มีอันไหนทําให้ร่างกายได้บัดอายุหลายไปแล้วมันก็เริ่มมาละเพราะมันสะสมเด้เช่นว่าการดื่มสิ่งของมึนเมาแบบสิกินดิบซีนดิบลาบดิบซอยจุแบบพวกนี้นะหรือว่าข้างัวข้าควายข้าแบ่ที่ปาดจวดย่ำโลดนี่ป้าชมอันตรายสุขภาพบ่ดีแท้ๆพยาธิเนาะพยาธิน้ำสัตว์นี่มันก็หลายแต่เฮาเบิ่งด้วยตาเปล่าบ่เห็นจังซั่นอย่าสู่กินดิบบางคนกุ้งเต้นกุ้งดิบกุ้งแซ่น้ำปูน้ำปลาปลาดิบแบบสิน่ะสดเป็นตอนเป็นตอนใส่กันโลดป้าที่โทษเป็นตาย่านเนาะแล้วก็ตาสะอ่อนผู้เพิ่นกินได้กินงามๆบ่คำเบิ่งท้องจนในท้องใครมาจนในเจ็บท้องมาจนในท้องสุท้องบ่ดีมาสิแล่นไปห้องหมอแล้วเสียเงินหลายก่อนซื้ออาหารมากินนั่นอีกได้เวลาไปห้องหมอท่านผู้ฟังแม่นบ่หรือว่าท่านคิดแนวใดอันนี้ก็ให้มีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังเด้อเรื่องอาหารการกินไผก็ยากไผก็แซ่บไผก็มักแต่ให้กินแนวใดกินให้มันถึงหลักอนามัยกินสุกอย่าสุกินดิบดีแท้พักก็สุกทุกอย่างสุกหมดพยาธิมันก็ตายเฮาก็มีสุขภาพแข็งแรงท่านผู้ฟังบ่จําเป็นต้องกินดิบอีหยังก็ดิบไปจนหมดอันตรายอันนี้ก็เป็นห่วงมิตรรายการบางคนไปตลาดบ่อยากฝากรถจักรเห็นมาหลายคนละโอ้จอดไว้น้อยนึงคนแล่นไปเอาสิ้นแห้งสิ้นหลอดนี่ว่าแล่นไปซื้อแจวซื้อของกินสุกนี่ก็สิออกมาซะไปแล้วอ้าวอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากซื้อแล้วลืมซะว่าจอดรถอยู่นอกออกมาบ่เห็นล่ะบ่ได้ฝากเด้บางตลาดนี่จอดแคมทางเลยบางบ่อนนี่จอดยืนซื้อนั่งซื้อเลยต้องไปฝากเนาะสิดนสิซากไปฝากเสียเงินก็เล็กๆน้อยๆดีกว่าเสียรถเป็นคันคนบ่ดีมันก็ซ้อมเอาอยู่เด้อท่านผู้ฟังเด้อเฮาบ่ได้ฮู้ดอกว่าผู้นี้ดีบ่ดีมีแต่รถเฮาเสียแล้วจึงฮู้ว่าเฮานี่ขาดสติเดี๋ยวนี้นะยดยานพาหนะบางคนนี่หาก็ดาวรถมาได้2เดือน3เดือนยังส่งเงินดาวอยู่เฮ็ดเบียกแต่ละมื้อแต่ละวันสะสมเงินเพื่อผ่อนรถเด้เขาลากไปซะเห็นบ่รถที่รถจักรนี่มักถึงหลากหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นรถเดฟบ่รถคิกออกคิกไอฟิลาโนฟิลาโนหรือว่ารถชนิดอื่นๆเห็นบ่อันนี้ก็ให้มีสติมีแล้วให้ฮู้รักษามีแล้วให้มีสติท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นผู้เฝ้าผู้ฟังผู้ขาดสตินี่ก็จะมักเสียทรัพย์สินเด้อเอาอันนี้เตือนกันไว้เด้ในรายการอาทิตย์อัสดงเพราะว่าค่อยคำยำแรงฟ้ามืดฟ้ามัวแบบนี้อันใดมันก็เฝ้าไปหมดจนขาดสติสุดท้ายทรัพย์สินก็เสียไปมีข่าวได้เห็นมานี่เขาจะเอาลงที่สื่อสังคมออนไลน์ไปซื้อสิ้นจุ่มที่เขาขายแคมทางนะ3โลห้อยไว้อยู่รถแล่นเข้าไปซื้อผักเพิ่มอีกออกมาสิ้นจุ่มบ่เห็นจักถุงเลยเห็นตะลดใครตะลดมันก็บ่เอาไปแนวนี้มันก็ยังเอาท่านผู้ฟังโอ้ยเป็นตานายเนาะมีสติตึมเอาด้วยความเป็นความเป็นใหญ่จากรายการอาทิตย์อัสดงฟังเพลงมวลๆจากทางรายการ

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz ลมหนูหัวมวลฟังเพลงมวลมวลจากทางรายการกันเองกันเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อเวลานี้หลายท่านใช้รถใช้ถนนหลายทางเดินทางเนาะบางคนก็กลับเฮือนไก่เด้อยู่ซานเมืองพุ่นก็มีเนาะแต่ว่าเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองโอ้เสือฮอดเฮือนฮอดซานนี่ค่ำมืดจืดตาท่านก็ต้องได้มีสติเนาะใช้รถใช้ถนนบางคนก็เข้าไปห้อมบักเลิกๆเสือสิฮอดเฮือนผ่านทงนาไปบุญทางกับบดีแดบังเถื่อบ่สินะท่านก็ต้องได้มีสติระวังตัวน้องแม่หญิงเฮาคือกันไปเดิกมาเดินนี่ก็ดีแท้กับผู้ปกครองเนาะหรือว่ามีหมู่ผู้ชายหรือว่าพ่อบ่สิก็ต้องได้ออกมารับอยู่ปากหอมได้ๆทางใหญ่มันก็สิบ่มีปัญหาปานใดแต่ว่าเข้าหอมนี่มันมืดบางบ่อนน่ะแม่นบ่บ่มีดอกไฟบ่มีไฟหุงอาศัยแต่ตารถนี่ซั่นความเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงมันมีแบบสิเฮาก็ต้องได้มีสติเนาะผู้ชายและเป็นหลักเป็นแรงให้กับครอบครัวเพราะว่าหลายครอบครัวกับน้อง

ก็เอาไว้อยู่บาร์มันก็ยังมาดึงเอาทั้งนั้นนี่ว่าบ่มีเงินจะกีบนมิตรบัตรเบอร์ที่เฮาใช้ซื่อถ้าก็มีเงินด้ํา 100,000-200,000 เจ็บนี่บางเทื่อมันก็ได้ไปเทื่อก็บ่ได้ไปอันนี้มีเรื่อยจังซั่นว่าต้องได้เอาไว้ดีๆนะเอาเงินไปหลายในแต่ละมื้อแต่ละวันตามสถานที่ต่างๆก็บ่มีความปลอดภัยท่านผู้ฟังเพราะว่าบ่มีให้บอกได้มันสิเกิดเหตุนําผู้ใดให้มีรายการได้เข้าใจคือนั้นและนอกจากนี้การที่จอดรถอยู่เฮือนอยู่ศาลคือกันพอเอาเข้าไปในเฮือนเอาเข้าไปรถคําว่าอยากออกไปเวียกก็จึงเอาออกมาซะอย่าสู้ว่าจอดปะไว้ล่ะเฮ็ดเวียกอยู่ไหนนี่จะน้อยเหลียวออกมาเพราะบ่เห็นรถอีกหลายเล่ห์กลในคนบ่ดีนี่นะกับคนมักบ่ยืมรถเจ้าก็ผู้นั้นยืมผู้นี้ยืมนี่ยืมไปยืมมานี่บ้านเฮาขี่ไปเวียกไปงานเฮาปะไว้เดี๋ยวมันเสียก็แนวคิดของคนเนาะเสือมันลายนอกคนมันลายในท่านผู้ฟังอันนี้ให้มีรายการได้จื้อไว้ได้เข้าใจไว้เสือกันบ่ได้เขาต้องมีสติต้องมีสติเท่านั้นเดี๋ยวนี้เงินคำกำแก้วก็หายากแต่คนคิดไปในทางที่บ่ดีก็มีเหตุให้เฮานี่เดือดร้อนอันซั่นอันเห็นอันใดมันบ่ดีบ่งามอยู่ในเขตบริเวณเฮือนซานบ้านซองเขตบริเวณบ้านของตนเองรายงานต่ออำนาจการปกครองกำจัดปัดเป่ามันเมิดไปแล้วปัญหาต่างๆอยู่ในสังคมคนบ่ดีมันก็นอนอยู่ในเฮือนน้ำซานอยู่แหละถ้าเราเห็นพฤติกรรมบ่ดีก็ต้องได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์นี่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขาเจ้าก็เว้าออกมาแล้วผู้ใดให้คนมาเซาเฮือนถ้าว่าผู้มาเซาแล้วตั้งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ต่างๆนี่เจ้าของเฮือนถูกโทษนะแล้วเฮาสิฮู้ได้จังได๋พวกนี้ว่ามันดีบ่ดีมาเซาเฮือนมันห่วยมันก็ต้องได้ไปเบิ่งเรื่อยแล้วเนาะมันก็ต้องได้รายงานต่ออำนาจการปกครองว่ามีเจ้าคนมาเซาเฮือนเขาออกจังได๋ก็รายงานพฤติกรรมเนาะมันทวงท่าบ่ดีได้ก็บ่ให้เศร้าแล้วหรือว่ากำจัดปัดเป่ามันก่อนมันสิบานปลายก่อนมันสิใหญ่ไปกว่านี้อันนี้ได้เพิ่นเว้ามาแล้วได้หลายคนก็อยากให้เศร้าเฮือนก็อยากได้เงินนั่นแหละเนาะแต่ก็บ่ฮู้พฤติกรรมคนบ่ดีมันก็แสดงออกบ่ได้เวลานั้นเลยโดนไปพุ่นแหละอันนี้ก็ต้องได้มีสติคือกันผู้ที่มีเงินหลังใหญ่มีหลายห้องมีหลายสั้นคนมาเศร้าอาจจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมาเสพอย่าเสพติดมาหลอกลวงทางออนไลน์คือพวกสแกมเมอร์พวกอันนี้แหละต่างๆต้องมีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ฟังเพลงจากทางรายการตื่นไปเนาะท่านผู้ฟังเนาะเชิญท่านมนต์เชิญฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ก็เวลาในรายการก็ยังบ่หลายนะพวกเฮาก็ฟังเพลงแนล้มกันแน่ในรายการอาทิตย์อัสดงก็ทั้งมีบันเทิงแน่มีล้มกันแน่มีเวียกบ้านการเมืองแน่เว้าว่าเล่าสู่กันฟังประกอบความเห็นความเห็นเข้ามาได้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นครั้งทำมิตรที่ซักเองได้มาจัดรายการอาทิตย์อัสดงนะถ้าเป็นโคโซกมานี่ท่านมาก็เคยสวยแต่ว่าสิมาจัดหลักๆเป็นต้นต่อเลยก็บ่ค่อยได้จัดดอกเทื่อนี้ก็เป็นเทื่อทำมิตรหลังจากที่ทางคณะเพิ่นได้มอบเรียกให้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการค่อยคำย้ำแรงแบบนี้แหละอันนี้อาจจะบ่ได้มีคำเว้าคำวาที่มวนจนเฟ้อฟันหลายเนาะเพราะว่าเฮาอยากสืบเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมน่ะโคศกแต่ละคนก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปอายุก็แตกต่างกันไปสันเห็นอย่างอยู่ในสังคมที่เฮาจะเตือนกันได้เห็นอยู่ในสังคมเฮาจะช่วยกันได้เฮาก็เว้าผ่านรายการวิทยุอย่างน้อยก็มีผู้ฟังคันเฮาสิเว้าในชุมชนซื่อๆนี่มันก็ได้แต่ซ้ํานั้นแต่มาเว้าออกวิทยุนี่คนจะฮู้หลายผู้ใดเปิดฟังก็จะฮู้แล้วก็จะฮู้ไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยบ่แม่นเว้าสำนี้คนสิบ่ฮู้เว้าในวิทยุคนจะฮู้หลายท่านผู้ฟังเมื่อฮู้แล้วมันก็จะได้มีสติแล้วก็ได้กล่าวได้เตือนได้บอกกันเติมอีกลูกหลานเฮาคือกันการเดินทางกันไปการมานี่กวดกากันเติมจะในบ่เบิ่งบ่แยงบ่สนใจเขาใหญ่แล้วฮู้ความอยู่ดอกมันบ่ไปดอกเฮ็ดแนวบ่ดีสุดท้ายถึงเจ้าหน้าที่จับได้ย้อนหยังไปค้าขายยาเสพติดไปพัวพันกับยาเสพติดน้ำกระท่อมกระแท่มพวกนี้พวกสารเสพติดต่างๆไปกระทั่งพวกคอลลาเจนนี่ผิดกฎหมายหมดเลยยาสูบไฟฟ้าไฟฟ้านี่นะมันผิดกฎหมายหมดพวกนี้เมื่อมันผิดกฎหมายมันก็ว่าเรื่องโทษอาญาโทษอาญาพอมันก็ว่าเรื่องแพงอีกปั๊บใหม่เป็นเงินเท่าใดถึงอาญากับมันเอาเข้าคุกเข้าตารางตัดอิสรภาพจากเดือนจากปีการกระทำที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองนี่มันแนวนั้นในท่านผู้ฟังกฎหมายบ้านเฮานี่หลายห้อยสบับแต่ประชาชนส่วนหลายก็บ่ค่อยฮู้บ่ค่อยได้อ่านบ่ค่อยได้ศึกษาเฮ็ดผิดพี่ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงบอกว่าเจ้าเฮ็ดผิดกฎหมายผู้แม่นว่าว่าซั่นอาจารย์ว่าเรื่องการเผยแพร่กฎหมายนี่มันก็หลายๆหน่วยงานน่ะคนรัฐเองเนาะบ่ว่าจะอยู่ในแขนงการใดที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องนะควรจะได้กระจายให้สังคมได้รับฮู้รายการวิทยุรายการเกี่ยวกับกฎหมายก็มีเด้ท่านก็ติดตามมาฟังได้เนาะแล้วก็รายการอื่นๆก็จะก่อเว้าเรื่องกฎหมายออกมาเพื่ออย่างซึมกันเท่าน้อยฮู้กันเท่าเล็กเท่าน้อยบ่ให้เฮ็ดผิดกฎหมายนั่นแหละกฎหมายมีไว้คุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนและกฎหมายมีไว้ลงโทษผู้กระทําผิดท่านผู้ฟังเมื่อสร้างบ้านเมืองมันมีกฎหมายมันก็จึงอยู่ได้คันบ่มีกฎหมายแต่บ่กระทําผิดมันก็อยู่ได้แต่มันบ่มีประเทศใดบ่มีกฎหมายมีหมดเนาะเขาแห่งหลายกว่าเฮาอีกจังซั่นว่าให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็พยายามให้มีปื้มกฎหมายกฎหมายใดก็ได้เนาะเอามาเล่ามาเว้ามาว่าให้ลูกหลานได้เฮาฟังพ่อแม่ก็เป็นแบบเป็นอย่างให้ลูกหลานเติมอีกบ่ว่ากันไปกันมากันอยู่การกินกันเว้ากันว่าบางเทื่อนี่เฮาเฮ็ดเวียกหลายหาเงินหลายจนลืมใส่ใจครอบครัวลูกเต้ามันก็ไปพ่อมันเฮาจะเสียใจเด้ถ้ามันไปติดยาบ่ไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีนะแต่ก็สิโทษพ่อแม่หลายก็บ่ได้ถ้าบ่ดิ้นบ่หนมันก็จักสิเอาหยังมาเลี้ยงกันกินเนาะผู้ได้กินอิ่มก็เป็นเฮ็ดแนวบ่ดีอันนี้เฮาก็คิดอยู่ได้พยายามคิดนํากันแล้วท่านผู้ฟังหาทางออกปัญหาสุดท้ายอยากจะลงกับมีรายการเนาะก่อนปิดรายการคือเรื่องการจุดขี้เหนื่อยในตัวเมืองนี่นะหลายบ้านนี่เป็นเจ้าการได้อยู่บ้านเชียงยืนนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่นี่ก่อนหน้านี้หลายปีเนาะพนักงานวิทยุนี่ทางหญ้าแล้วจูดโอ้นายบ้านขี่รถจักรมาให้แล้วก็เขี่ยวหมดตอนนั้นมาบ่เคยจูดที่เนี่ยเลยอยู่วิทยุแต่ว่าไปเห็นบ้านอื่นอ้อมแอ้มหรือว่าอยู่ในตัวเมืองอยู่ว่าอยู่สานเมืองนี่น้อยนึงพากันจูดที่เนี่ยบ่เข้าใจจูดแล้วมันปิ่วเข้าปากเข้าดังจูดมันปิ่วเข้าเฮือนเข้าสานจูดแล้วมันขิ่วนะขิ่วในฮอดห้องนอนขิ่วเสื้อผ้าอาภรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มอบให้อำนาจกับปกครองบ้านสิเว้ากับลูกบ้านแนวใดว่าบ่ควรจูดที่เนี่ยให้รถที่เนี่ยมาเอาซะมันจุดขี้เหงื่อแล้วมันบางเทื่อมันลามไปใส่เฮือนใส่ซานลามไปใส่สิ่งอื่นที่ไวไฟนี่แห้งอันตรายเนาะแต่บ่จุดมันก็ยังมีไฟใหม่แล้วบางสถานที่อันนี้ขึ้นน้ำกันเบิ่งท่านผู้ฟังหรือว่าพยักจุดกระจุดบ่เรื่องขี้เหงื่อหรือว่าท่านคิดแนวใดตัวนี้มันขึ้นกับแต่ละครอบครัวแล้วก็ขึ้นกับหน่วยแล้วขึ้นกับนโยบายของบ้านใดว่ามีระเบียบเคร่งสำใดเราฝากเป็นคำถามแล้วก็ช่วยกันคิดตื่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอบใจทุกท่านและที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงพวกเราจะมาพบกันใหม่ในมื้อต่อไป
มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้5ปีต่อหน้ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ให้ปรากฏผลเป็นจริงรัฐบาลเล็งออกคำสั่งใหม่แก้ปัญหาขุดค้นแร่ธาตุแบบซาซายและเพิ่มการปรุงแต่งภายในกวาดล้างสแกมเมอร์ข้ามชาติพร้อมกัน6จุดในนครหลวงจันทน์อินโดนีเซียปลูกต้นไม้5ล้านต้นในนูซันดาราให้กลายเป็นเมืองป่าไม้มาเลเซียมีแผนจะนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ห้าปีต้นหน้ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงในโอกาสอุลมต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมมมนี้ท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีเน้นหนักว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ7ทิศทางรวมและ6เป้าหมายเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยสืบโตแก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินแก้ไขปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนท่านสอนไซศรีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะสุ่มใส่สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมส่วนเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นเจ้าการยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามที่สร้างรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายและประกันเสถียรภาพการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและปรับปรุงหากฐานการเมืองให้มีความเข้มแข็ง
0: วันที่31กรกฎาคมผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหางคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มระวีการคุ้มครองและการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ภายใต้การเป็นประธานของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์มีคำเห็นว่าทรัพยากรแห่ธาตุเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของชาติและเป็นหนึ่งในเสาค้ำอันสำคัญของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจแต่ในระยะผ่านมาการพัฒนายังอิงใส่การขุดค้นและส่งออกแห่ดิบเป็นหลักการปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีข้อจำกัดในขณะเดียวกันการพัฒนาแห่ธาตุในระยะผ่านมาเกิดมีปัญหาพ้นเด่นเป็นต้นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการขุดค้นแบบบ่ไปตามระบบและบ่มีแผนการยืนยงการละเมิดกฎหมายและการลักลอบขุดค้นยังมีหลายกลไกการคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นยังซับซ้อนและบ่เป็นเอกภาพกันมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการคุ้มครองยังบ่ทันสูงและยังบ่ทันเข้มงวดการจับจองเนื้อที่ยังแก้ไขบ่ทันได้ดีปัญหาการขนส่งเกินน้ำหนักและอื่นๆโดยอิงใส่การตีราคาปัญหาสำคัญนี้รัฐบาลจึงมีกำหนดทิศทางใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาแห่ธาตุบ่แม่นอาศัยแต่ขุดค้นแล้วส่งออกแต่ต้องหันไปสู่การปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการสร้างตองโซ่มูลค่าภายในประเทศเพื่อให้ทรัพยากรแห่ธาตุสร้างรายรับสร้างการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมภายในและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงพร้อมกันนั้นจะต้องยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักลงทุนโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบความสามารถทางด้านเทคนิคการเงินและถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อให้การลงทุนทุกโครงการเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ชาติท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กล่าวตื่นว่าคำสั่งฉบับนี้บ่แม่นเป็นเพียงแต่การปรับปรุงมาตรการคุ้มครองเท่านั้นหากเป็นการวางรากฐานใหม่ให้แก่การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรแห่ธาตุของชาติให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีมาตรฐานสากลป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและหับประกันผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนพวกเขาจะสามารถสร้างกรอบนโยบายที่ทันสมัยโปร่งใสสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
1: การบริการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี่เหยื่อทั่วนครหลวงจันทน์ยังเป็นสิ่งท้าทายให้นครหลวงจันทน์ต้องเอาใจใส่แก้ไขและต้องได้วางมาตรการอย่างจริงจังโดยถือเอา1ตาแสง1ภาคส่วนหับผิดชอบปัจจุบันการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี่เหยื่อความเอา70กว่าส่วนร้อยของจำนวนบ้านทั่วนครหลวงจันทน์เทียบใส่ปริมาณขี่เหยื่อคาดว่าจะมีประมาณ700หา900ตนต่อมื้อท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าองค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุต้นโตที่เห็นให้การเกิดมีขี้เหงื่อตกค้างตามจุดต่างๆในตัวเมืองแม้นผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังพันเข็มแข็งเท่าที่ควรในการบริการเก็บเมียนขนส่งเหตุให้เกิดมีห่างเสียงจมว่าจากสังคมยังมีประชาชนและบริษัทห่างห้านจำนวนหนึ่งยังบ่เข้าร่วมเพศสัญญาสวยโอกาสลักทิมขี้เหงื่อสะทรายและจุดเผาตามลำพังใจนอกนี้การเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อบางส่วนบ่สอดคล้องกับปริมาณขี้เหงื่อที่มีอยู่ตัวจริง
2: สำหรับสภาพหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาต่อกับเรื่องงานการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อเขาก็เห็นน้ำกันที่เกิดขึ้นเป็นระยะต้นเหตุก็มันเกิดจากหลายๆภาคส่วนหรือว่าหลายๆด้านที่เขาเห็นน้ำกันโดยเฉพาะภาคส่วนที่สำคัญและเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อมันเกิดจากสภาพของผู้รับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อก็คือบริษัทผู้ประกอบการขนส่งขี้เหงื่อนั้นก็เหมือนกันติดพันกันอันที่สองและเป็นผู้ผลิตขี้เหงื่อครับในการเข้าเฮ็ดสัญญาการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อการเหตุจำยาบ่สอดคล้องกับปริมาณขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นก็เหตุให้เกิดมีสภาพหาเรื่องบ่คงค้างแล้วก็มีสภาพการบ่เข้าเหตุจำยาแล้วก็สวยโอกาสทิ่มขี้เหงื่อซ่าๆตามสถานที่ต่างๆบ่ดินว่างบ่ที่พี่ลงห้องระบายน้ําต่างๆนี่เฮาก็เห็นเหมือนกันเนาะที่ว่าบ่เข้าเหตุจำยาขี้เป็นขี้เหงื่อแต่ว่าปัญหาหลักๆก็เป็นผู้ประกอบการนั่นแหละอันต่อมาก็เป็นสภาพทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างราคาน้ํามันที่มีราคามีมูลค่าน้ำมันเชื้อไฟมีมูลค่าสูงขึ้นในระยะผ่านมาปัญหาหนึ่งส่งผลสะท้อน
1: ท่านปัญญามณีวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันการเมี่ยนและขนส่งขี้เหงื่อได้กวมเอาเก้าเมืองภายในนครหลวงเวียงจันทน์สามารถให้บริการได้361บ้านกวมเอาประมาณ75ส่วนร้อยของจำนวนบ้านทั้งหมด481บ้านการบริการมีทางภาคส่วนรัฐและบริษัทผู้ประกอบการ12บริษัทในนี้ภาคส่วนรัฐรับผิดชอบบริการ192บ้านโดยแม่นบริษัทสมอมบี้ที่ปรึกษาด้านการลงทุนจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
0: เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดปฏิบัติการข้างในเข้ากวดค้นและกวดล้างกลุ่มแก๊งเป้าหมายโซ่โกงทางโทรคมหรือสแกมเมอร์พร้อมกัน6จุดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่1สิงหานี้สามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยได้ทั้งหมด63คนหญิง3คนและยึดของกลางได้จำนวนหลายในจำนวนผู้ถูกกักตัวทั้งหมดประกอบมีสัญชาติจีน57คนหญิง2คนลาว4คนหญิง1คนกัมพูชา1คนและไทย1คนจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่อยู่2เมืองคือเมืองสีโคตบองและเมืองหาดไซฟองสามารถกวดล้างแก๊งสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด6จุดคือจุดที่1อยู่บ้านใหม่เมืองสีโคตบองเข้ากวดค้นเฮือนเซา2สั้นจำนวน3หลังติดกันซึ่งเป็นเฮือนของท้าวสุขเสลิมสอนพาณิชย์อาชีพนักธุรกิจปัจจุบันอยู่บ้านนาไซทองใต้เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์พบเห็นเฮือนหลังที่1ถูกนำไส้เป็นบ่อนพักเสาและอีกหลังหนึ่งถูกดัดแปลงเป็นห้องการศูนย์ซ่อโกงทางโทรคมหรือสแกมเมอร์ในเวลาเจ้าหน้าที่เข้ากวดค้นพบเห็นเพียงแต่แม่บ้านและพนักงานอนามัยจำนวน4คนหญิง1คนสัญชาติลาว3คนหญิง1คนสัญชาติไทย1คนผ่านการกวดค้นสถานที่พบเห็นเครื่องของที่นำใส่เขาในการกระทำผิดคือโทรศัพท์จำนวน 3,100 กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ97หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2หน่วยหนังสือผ่านแดน2หัวรถเก๋งเกียร์ลีโอสีขาวบ่มีป้าย1คันรถตู้บ่มีป้าย1คันรถจักร Honda Scoopy สีดำเลขทะเบียนอย4916กำแพงนคร1คันรถจักรไฟฟ้า4คันรถจักร3ล้อไฟฟ้าจำนวน1คันจุดที่2อยู่บ้านหนองไฮเมืองหาดไซฟองเข้ากวดค้นเฮือนเสาเฮือน2สั้นเป็นเฮือนของนางสมพันธ์อายุ40ปีอาชีพพนักงานพบผู้ถูกสงสัย24คนในนั้นสัญชาติจีน23คนหญิง1คนคนลาว1คน จ้าหน้าที่สามารถยึดเครื่องของกลางได้คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน18หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์มือถือ70หน่วยเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม1สุดจุดที่3อยู่บ้านเมืองวาทาเมืองสีโคตบองกวดคนเฮือนเสาสองสั้นเป็นเฮือนของเท่าบุญโฮมพนักงานบำนาญสามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยจำนวน2คนคนจีน1คนกัมพูชา1คนพร้อมโทรศัพท์มือถือ5หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3หน่วยและ iPad 1หน่วยจุดที่4และที่5อยู่โรงแรมยุนนานบ้านอุมมงและตลาดสังเจียงบ้านบัดไตน้อยเมืองสีโคตบองเจ้าหน้าที่ได้เข้ากวดห้องพักโรงแรมเบอร์8627และพื้นที่ในตลาดกักตัวคนจีนใน9คนเป็นหญิง2คนพร้อมยึดโทรศัพท์11หน่วยหนังสือพันแดน1หัวรถใหญ่2คันคือรีโวสีดำหมายเลขทะเบียนคก5526นครหลวงวิ่งจันทร์และรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน AFC 168จุดที่6อยู่บ้านสารคำใต้เมืองหาดไซฟองเข้ากวดคนเฮือนซาวิลล่าสั้น1เป็นเฮือนของนางแก้วแก่นใจขีนพรมวงศ์อาชีพค้าขายปัจจุบันอยู่บ้านสมวังเมืองหาดไซฟองสามารถกักตัวผู้ถูกสงสัยสัญชาติจีนได้จำนวน24คนยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก5หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ83หน่วยโทรศัพท์85หน่วย iPad 1หน่วยเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม2สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยให้ฮู้ว่าเป้าหมายการหลอกลวงของกลุ่มแก๊งนี้แม่นเน้นใส่พลเมืองจีนด้วยกันปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อซอกหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องสงสัยสัญชาติจีนทั้งหมด57คนหลังจากเจ้าหน้าที่ลาวสอบสวนเอาคำให้การเป็นทีเรียบร้อยแล้วจะประสานสมทบกับสถานทูตจีนประจำลาวและกรมกวดกาค้นเข้าออกเมืองเพื่อส่งตัวให้ตำรวจจีนนำไปดำเนินคดีต่ออยู่ประเทศจีนรวมถึงผู้ต้องหาสัญชาติกัมพูชาจะถูกส่งตัวกับเส้นเดียวกันนอกจากนี้ทางการลาวยังบังคับใช้กฎหมายไปด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวอย่างเข้มงวดโดยขึ้นบัญชีและบ่อนุญาตให้บุคคลกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาลาวอีกอย่างเด็ดขาดย้อนมีพฤติกรรมเข้ามาเคลื่อนไหวกระทำผิดให้แหงที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอยู่ลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: งานพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติเขตสายแดนคันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามครั้งที่3จัดขึ้นเมื่อบุดนมานีที่ด่านแทงฉุยแขวงเงียอานของเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของพลเอกฟาร์มวันย่างกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวมีหงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสภาประชาชนแขวงกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตกงสุลผู้ต่างหน้ากระทรวงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของสองประเทศเข้าร่วม
3: คณะทั้งสองฝ่ายได้ไปพบปะเยี่ยมยามค่ายทหารสายแดนที่ด่านแทงถุยและรับฟังการรายงานย่อสภาพเวียกงานสายแดนในระยะผ่านมาหับสมการแสดงศิลปะหยุดหยุดทวิธีของกำลังป้องกันสายแดนและห่วมเยี่ยมยามกิจกรรมแลกเปลี่ยนกีฬาศิลปะระหว่างประชาชนบานสุดเติงตาแสงน้ำอ่อนและบานถุยฟองตาแสงกิมบังอยู่เขตสายแดนและมอบงัวแม่พันธุ์จำนวน50ตัวให้ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวจากนั้นคณะผู้แทนได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลแทง5และรับฟังการรายงานย่อโครงการก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นคณะทั้งสองฝ่ายยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่บ้านเกิดของประธานโฮจิมินห์เพื่อวางพวงมาลาและปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกที่ด้านหน้าเฮือนของประธานโฮจิมินห์และมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่คณะคุ้มครองเขตห้องหอยประวัติศาสตร์จากนั้นคณะทั้งสองฝ่ายก็ได้จัดกองประสมพบปะทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนคืนเวียกงานการแลกเปลี่ยนสายแดนในระยะผ่านมามีผลสำเร็จอันดีงามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และได้สร้างขีดความสามารถใหม่ในการสืบต่อพัฒนาสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบดันระหว่างกองทัพของสองประเทศการพบปะในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นทางด้านการเมืองความไว้วางใจยุทธศาสตร์และความตั้งใจร่วมกันของผู้นำกระทรวงป้องกันประเทศสองประเทศในการรักษาสันติภาพความมั่นคงและความสงบตามแนวชายแดนสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
1: เพื่อเปิดประตูสู่มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะการยกระดับแขนงการท่องเที่ยวให้เป็นหัวจักรขับเคลื่อนหลัก วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้ท่านจงเจียเสียงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรัฐหุ้นส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลาวจำกัดพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์อยู่ห้องหับห้องห้องว่าการแขวงเพื่อเสนอจุดประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์มีแผนการเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การพบปะครั้งนี้มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยยืนยงและมีมาตรฐานโดยสุ่มใส่การดึงเอาท่าแห่งทางธรรมชาติและความโดดเด่นของอ่างน้ำเงิม1เมืองแก้วอุดมมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับแนวหน้าทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างลึกซึ้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ซึ่งมุ่งเน้นใส่การสร้างสมดุลและผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มพูนรายรับให้บริษัทสร้างฐานรายรับยืนยงให้ภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทางสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติได้มีคำเห็นชี้นำอย่างสว่างไสวและมีวิสัยทัศน์โดยได้เสนอให้บริษัทสมทบอย่างไกลสิทธิ์กับบรรดาแผนกการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงเพื่อกำหนดพื้นที่จุดสูงที่มีท่าแห่งสูงสุดอยู่อ่างน้ำเงิมพร้อมกันนั้นยังได้เน้นให้ขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่เมืองและจุดอื่นๆที่มีท่าแห่งเพื่อลงสำรวจตัวจริงและจัดทางบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคที่สมบูรณ์แบบเพื่อเสนอต่อภาคส่วนขั้นถึงของภาครัฐตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบการเคลื่อนไหวครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นนิมิตหมายอันดีในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพเข้ามาสู่แขวงเวียงจันทน์เท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่โดดเด่นที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวของแขวงให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันทรงเสน่ห์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยืนยงในอนาคตเพียงคำมณีวงศ์นะคะแขวงเวียงจันทน์รายงาน
1: กองประชุมปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซจัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงมีทานพิไลทองจิตมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านอรุณบุญวิไลหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: กองประชุมเผื่อเหตุให้การเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซมีความเป็นระบบระเบียบถูกต้องสอดคล้องกับภาระบทบาท10นาทีของแต่ละแขนงการระเบียบกฎหมายและนิติกรรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้การพัวพันประสานงานมีความสะดวกสบายว่องไวและเสื่อมจอดกันมีความเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศเนสัยเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงหับประกันในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของภาครัฐและวิสาหกิจสามารถประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในนี้ได้ผ่านบรรดาเนื้อในเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนขอตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองวิสาหกิจภายในแขวงอุดมไซขอตกลงว่าด้วยการปรับใหม่และการนำใส่มาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจคำแนะนำเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาหกิจพร้อมทั้งมีการรายงานผลการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาหกิจในระยะผ่านมาโดยยกให้เห็นบรรหารวมโดยสะพอแมนการคุ้มครองและกวดกาวิสาหกิจในแต่ละขั้นสิทธิ์และนาทีในการคุ้มครองและกวดกาวิสาหกิจของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าการอนุญาตในการดำเนินธุรกิจน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
6: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยหาปานกลางและตกนักพร้อมมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกนักติดต่อกันหลายวันเทียดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อย อุณหภูมิแม้ระวัง 18-25 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 22-30 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 23-28 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 23-28 องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 20-26 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 24-30 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 16-23 องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวกีฬาตอนบ่ายเมื่อวานนี้ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกระโต้ซิงเซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงหาคมห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2016อย่างเป็นทางการอยู่สนามกีฬาบูโดเซ็นเตอร์นครหลวงจันทน์ภายหลังดำเนินมาแต่วันที่31กรกฎาคมผ่านมาโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านสันติสุขสิมมาลวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประธานสหพันธ์กีฬากระต้อและซิลลอนแห่งชาติลาวท่านกิ่งมโนพรหมมหาไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะนำผู้แทนจากบรรดากระทรวงแขนงการตัวแทนบริษัทผู้สนับสนุนครูฝึกนักกีฬาและมวลชนจำนวนหนึ่งท่านอนุสรเคนกิติศักดิ์ของประธานและเลขาธิการสหพันธ์กีฬากระต้อและซิลลอนแห่งชาติลาวได้รายงานผลการจัดการแข่งขันว่าการแข่งขันกีฬากระต้อในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขบวนการแข่งขันกีฬากระต้อให้มีความฟุ่มเฟือยและเต็มไปด้วยความสามัคคีทดสอบความสามารถของนักกีฬาพร้อมทั้งคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาหุ้นสืบทอดจากบรรดาแขวงกระทรวงและสโมสรต่างๆเพื่อเกี่ยมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในระดับสากลการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด185คนจาก22ภาคส่วนทั่วประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รายการคือทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีม4คนชายหุ้นทั่วไปผ่านการแข่งขันเป็นเวลา3วันประเภททีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีชนะเลิศสโมสรคลินิกปัวแขวพัฒนาได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมกับเงินสด5ล้านกีบห้องชนะเลิศสโมสรน้องเจนนาได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด3ล้านกีบอันดับ3ห่วมแข่งจำปาสักและโรงเรียนมอสออนุสินได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ2ล้านเจ็บประเภททีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปชนะเลิศแข่งจำปาสักได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด10ล้านเจ็บห้องชนะเลิศสโมสร PTP เพชรพระจันทร์ประเสริฐจำกัดผู้เดียวได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด5ล้านเจ็บอันดับ3ห่วมสโมสรสร้างบินสโมสรคุณภาพได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ3ล้านเจ็บประเภททีมคู่ยิงหุ้นทั่วไปชนะเลิศสโมสรบริษัทสายคูณคำพัฒนาก่อสร้างได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด10ล้านเก็บของชนะเลิศสโมสรคลินิกปัวแควพัฒนาได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด5ล้านเก็บอันดับ3ห่วมสโมสรน้องเจนนาและแขวงเวียงจันทน์ได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ3ล้านเก็บประเภททีม4คนชายหุ้นทั่วไปชนะเลิศแขวงจำปาสักได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด15ล้านกีบห้องชนะเลิศกระทรวงป้องกันประเทศได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด10ล้านกีบอันดับ3ห่วมสโมสรสร้างบินและสโมสร PTP เพชรพระจันทร์ประเสริฐจำกัดผู้เดียวได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดทีมละ5ล้านกีบในพิธีพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอน ได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศทั้ง4รายการโดยได้หับทีมละ25ล้านกีบรวมเป็นเงินสดทั้งหมด100ล้านกีบนอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินอุปถัมภ์พิเศษจำนวน200ล้านกีบให้แก่สหพันธ์กีฬากระต้อและซิลอนแห่งชาติลาวเพื่อนำใช้เขาในการเกี่ยมคมพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมเอเชียนเกมอยู่ประเทศญี่ปุ่นขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำหรับข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่1สิงหาคมนี้ว่าท่านบาซูกิฮาดิมุโจโนหัวหน้าองค์การปกครองนครหลวงโนซันตารานครหลวงแห่งใหม่ของอินโดนีเซียได้เปิดเผยให้ฮู้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้ปลูกต้นไม้ประมาณ5ล้านต้นในโนซันตาราระหว่างปี2022ถึงต้นปี2026เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ท่านบาซุกิกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังพัฒนาโนซันตาราให้กลายเป็นเมืองป่าไม้โดยใช้วิธีการสุ่มใส่ฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของระบบนิเวศตามธรรมชาติหลายกว่าแน่นใส่เพิ่มจำนวนต้นไม้เพียงอย่างเดียวย้อนว่าบางพื้นที่ของโนซันตาราเคยเป็นพื้นที่ปลูกพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติโครงการพัฒนาโนซันตารายังประกอบมีการก่อสร้างเส้นทางสัตว์ป่าเพื่อเสื่อมโตพื้นที่ป่าไม้ที่แยกออกจากกันและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายของชีวภาพ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนนับแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรัฐบาลมาเลเซียได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเช่นการสนองหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้สาวหนุ่มมาเลเซียที่มีอายุระหว่าง18หา30ปีและมาตรการอื่นๆเพื่อยกสูงความเข้าใจและการนำใช้ AI ให้มวลชนโดยเฉพาะกลุ่มสาวหนุ่มและสุกโยการพัฒนาอุตสาหกรรม AI การหันเปลี่ยนดิจิตอลแห่งชาติของมาเลเซียให้ไวกว่าเก่าหลักสูตรดังกล่าวจะกวมเอาโครงเขตต่างๆเช่นความปลอดภัยของ AI ที่สร้างสรรค์การประเมินผลแบบสัวขาวและอื่นคาดว่าในระยะทำอีทจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่สาวหนุ่มมาเลเซียได้ 100,000 กว่าคน
1: สำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานในท้ายเดือนกรกฎาคมผ่านมาว่าสถาบันโรเบิร์ตคอร์กซึ่งเป็นองค์การสาธารณสุขสั้นนำของเยอรมันได้รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในปีนี้มีประมาณ 9,800 คนนับมาฮอดวันที่19กรกฎาคมผ่านมาซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนับตั้งแต่ปี2016บทรายงานชี้ให้เห็นว่าการเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนอยู่เยอรมันในปีนี้แบ่งออกเป็น 7,900 คนเกิดขึ้นในต้นเดือนเมษาหาวันที่12กรกฎาคมผ่านมาและ 1,900 คนเกิดขึ้นระหว่างวันที่13หาวันที่19กรกฎาคมผ่านมาในนั้น 7,880 คนมีอายุ75ปีขึ้นไปขึ้นความร้อนมีความเสี่ยงหายแฮงต่อผู้สูงอายุและแม่หญิงเสียชีวิตจากขึ้นความร้อนหลายกว่าผู้ชาย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. 5:00 น.

0: ยู่ดี
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆ ทานมาพอๆกันในรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากรายการนี้นำเสนอทานหักฟังเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากครอบครัวตัวแบบในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบเขตทั่วประเทศนี่แหละมานำเสนอให้ทานได้หักฟังเป็นประจำสำหรับชาวกสิกรพวกเฮาก็แม่นผลิตระดูฝนเนาะบางเขตบางบอนที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอันนี้ต้องได้เบิ่งคืนเนาะสำหรับการผลิตคืนใหม่เนาะภายหลังที่ว่าน้ำบกแห้งแล้วต้องได้ฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตของตนเองเพื่อเฮ็ดได้เนาะให้ครอบครัวเฮานั้นมีเสบียงอาหารมีข้าวกินเพียงพอภายในครอบครัวนั่นแหละพร้อมกันนี้ก็ผลิตให้เป็นสินค้าอีกนะสำหรับบางเขตบางบอนที่ว่าบ่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอันนี้ก็ให้สืบต่อนะในการบริบัติหักษาผลผลิตของตนเองให้เจริญงอกงามนะเพื่อว่ามากผลนั้นจะได้รับมากผลที่ดีนั่นแหละเนื่องในรายการวันนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่แหละมานำเสนอให้ทานได้รับฟังโดยเฉพาะก็แม่นการพัฒนาชนบทถือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นสิ่งสำคัญแต่ต้องหับประกันความยืนยงและซี่เขี้ยวนี้พวกเขาจะเฮ็ดคืออะไรนะอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ้อกันทำอิฐฟังเพลงก่อน
2: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและหากทานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นหากทานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นแหละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ได้ฟังเพลงจากรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายท่านก็แม่นภายหลังที่ว่ารับประทานอาหารแล้วก็แม่นพักผ่อนเนาะบางท่านกำลังขับขี่รถเดินทางก็ให้ระมัดระวังคอยไปคอยมานำกันเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนถนนหนทางบางเขตบางบอนเป็นบวกเป็นคุ้มต้องเห็นใจซึ่งกันและกันผู้ขี่รถใหญ่ก็เห็นใจผู้ขี่รถน้อยผู้ขี่รถน้อยก็ต้องเห็นใจผู้ย่างตามท้องถนนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางบัดนี้พวกเรามาฟังสำหรับเรียกงานพัฒนาชนบทนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นขบวนฟื้นฟูแต่ละบ้านแต่ละเขตแขวงก็แม่นกำลังคุ้นเคี้ยวเนาะเฮ็ดได้ให้แต่ละครอบครัวคนลาพวกเขาในทั่วประเทศมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นต้องได้เพิ่มความดุมันห้าวหันใส่การผลิตนี่แหละให้ลายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะประชาชนเฮาเฮ็ดได้ก็ตามเนาะพร้อมกันทุ่มเทใส่ภาคกสิกรรมนี้ให้เป็นขบวนฟดฟืนแท้ๆเฮ็ดแท้ๆนะแล้วก็ได้มากได้เงินแท้ๆเพราะว่าประเทศเฮาหั้นมีที่ตั้งเงื่อนไขแล้วก็มีท่าแห่งบ่มซ้อนอย่างล่วงลายเข้าในการพัฒนาโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ในคำเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีที่ว่าเพิ่นมีทิศสีนำเนาะต่อ

0: ประชุมสรุปเวียกงานกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทเมื่อบรนมหันแต่ก็ยังคงคุณค่าอยู่ซึ่งมีบางตอนเพิ่นว่าภาคเฮาได้เน้นให้คะแนนกสิกรรมป่าไม้และชนบทอยู่ในการหั่นเป็นทันสมัยติดพันกับการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ธรรมชาติและสุขยุธุรกิจ SMEs นะให้มีประสิทธิผลและก็พันมาหั่นขบวนการผลิตกสิกรรมของสาวกสิกรพวกเฮาโดยรวมแล้วหั่นกสิกรรมขนาดน้อยกระแจกกระจายแม่นขึ้นอยู่กับธรรมชาติการผลิตที่ว่ามีคุณภาพบนค่าเพิ่มบ่สูงเท่าที่ควรทาแห่งด้านดินกสิกรรมที่ว่าสามารถขยายการผลิตพืชผักและอาหารสดสะอาดปลอดสารเคมีที่ว่าเป็นมูลเสือของประชาชนเฮาส่วนหลายหั่นผัดบ่ทันได้รับการเอาใจใส่หรือว่าส่งเสริมโดยนโยบายและก็โครงการพัฒนาที่ว่าเป็นระบบจะแจ้งเถื่อจึงเหตุให้บรรดาผู้ประกอบการอยู่ในโครงเคสนี้หั่นกับบ่ทันมีหลายเหตุให้ขบวนการผลิตสินค้าบ่ทันสมคู่กับท่าแห่งที่มีจึงบ่สามารถนำเอารายรับและอาชีพที่ว่ามั่นคงมาสู่สาวกสิกรพวกเขาได้เหตุให้การประกอบอาชีพที่ว่าการตั้งภูมิลำเนาของสาวกสิกรก็ยังบ่ทันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกระแจกกระจายซึ่งความเอาอัตราส่วนรายของประชากรยังทุกข์ยากสำหรับแผนงานค้ำประกันทางด้านความมั่นคงด้านเสบียงอาหารท่านแม่นติดพันกับการปฏิบัติตัวจริงอันนี้ก็ต้องหาประกันให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตทางไก่ซอกลีกที่ว่าเฮ็ดเวียกงานกสิกรรมนี่แหละสามารถหับประกันให้มีข้าวกินมีเสบียงอาหารเพียงพอฉะนั้นเครงการที่เกี่ยวข้องก็ต้องนำพาประชาชนเฮ็ดเกษตรซุ่มนะจากที่ว่าระดับง่ายไปสู่ระดับที่ว่าสูงเฮ็ดให้สามารถกุมกินอีกด้านหนึ่งท่านก็ต้องเปิดกว้างขนาดการผลิตเสบียงอาหารอยู่เขตที่มีเงื่อนไขเป็นต้นกระแมนบรรดาเขตทงเพียงที่ว่าได้กำหนดอยู่ในแผนแล้วโดยการลงทุนที่มีประสิทธิผลที่ว่าสามารถเฮ็ดให้มีการสะสมเสบียงอาหารและก็ยกสูงสมรรถภาพของการผลิตและก็มีแรงสนองให้เพียงพอเขตการผลิตนี้ท่านจะสามารถสุกโยให้มีการนำใช้เทคนิคกลจักการผลิตที่ว่าทันสมัยทั้งสามารถเป็นบอนสาธิตให้สาวกสิกรพวกเขาได้เรียนรู้และก็มุ่นใส่ต่อไปส่วนการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าก็ยังมีสิ่งท้าทายปัญหาที่ว่าพวกประสบก็คือการพัฒนาการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางด้านกสิกรรมนี่แหละให้กลายเป็นสินค้าก็ยังบ่ทันดีมาตรฐานก็คือคุณภาพกับบ่ทันสูงบ่สอดคล้องกับเงื่อนไขตลาดต้องการและก็บ่เพียงพอด้านปริมาณยังมีลายคอสลายคั้นอยู่ในการออกข้ออนุญาตดำเนินธุรกิจก็คือการผลิตเป็นสินค้าอันนี้แหละนะซึ่งเป็นการผลิตเป็นสินค้านี่ก็เป็นสาเหตุเฮ็ดให้การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกพบข้อยุ่งยากที่ว่าบ่สามารถแข่งแย่งแข่งขันใดและอยู่ในผ่านมาหั่นการประสมประสานก็คือการสมทบระหว่างคะแนนกสิกรรมกับคะแนนอุตสาหกรรมการค้าธนาคารไฟฟ้าและคะแนนการอื่นๆอันนี้เพิ่นได้มีการประสานสมทบกันขึ้นให้เด้เอาไว้พอเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและจึงฟังนำกันตื่ม
1: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
3: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกล้างความทุกข์ยากได้ฟังเพียงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะลืมท่านผู้ฟังเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็กำลังระบาดอยู่ต้องได้ระมัดระวังสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนบ่าวากลางวินกลางคืนก็ไม่ให้นอนอยู่ในมุงอยู่เสมออ้อมแอมบานเหือนมันปัดกวาดอนามัยเพื่อบ่ให้เป็นบ่อรีซอนของยุงกระโปะกระป๋องที่บ่ใส่การแล้วพอเฮาก็ทําลายทิ่มอันนี้ทุกคนมีสตินํากันเนาะเอาใจใส่ป้องกันทุกคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากกันเป็นพยาธิไข้เลือดออกนี่แหละถ้าเป็นแม่แล้วบ่ได้รับการเป็นปวดที่ถูกต้องถึงขั้นเสียชีวิตได้พยาธิไข้เลือดออกอันนี้ต้องได้ระมัดระวังกันว่าเรามาฟังเรื่องของเวียกงานพัฒนาชนบทตื่มอีกนะอยู่ในระยะผ่านมาหั่นการประสานสมทบภาคส่วนต่างๆเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวพอเฮามาดาเผาในครอบเขตตัวประเทศนี่แหละให้มีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นหั่นภาครัฐบาลพวกเฮาก็แม่นได้ซุ่มทุนหอนใส่อย่างล่วงลายท่านผู้ฟังและการประสานสมทบระหว่างคณะกรรมการกสิกรรมกับคะแนนอุตสาหกรรมการค้าธนาคารไฟฟ้าและคะแนนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันยังบ่ทันแน่นแฟนกลไกกันยังบ่ทันจอดกันเหตุให้เกิดมีสภาพผลิตหลายแต่ผัดบ่มีบอนจำหน่ายเหตุให้ประชาชนท่านเสียผลประโยชน์เสียกำลังใจเพราะว่าตลาดบ่รับประกันฉะนั้นท่านก็ให้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับคะแนนการนี้ค้นคว้าหาทางออกสวยประชาชนสุขโยส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าอย่างมีจุดซุ่มโดยติดพันกับอุตสาหกรรมปรุงแต่งและก็ลดคอร์สขั้นการออกอนุญาตมีการจัดตั้งสหกรณ์กลุ่มการผลิตกลไกเศรษฐกิจความมือของประชาชนและลายหูแปบเศรษฐกิจสวยแรงทุนสินเชื่อนโยบายด้านไฟฟ้าการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางและก็ซอกตลาดให้ประชาชนอีกส่วนการพัฒนาชนบทเพื่อเอาการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้านั้นโดยเฉพาะเป็นมากหัวใจของการพัฒนาก็ต้องได้รับประกันความยืนยงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอยู่ในนี้ท่านสาวกสิกรพวกเขาสามารถหับเอาวิทยาการอันทางด้านกสิกรรมที่ว่าทันสมัยแล้วจะเป็นกำลังต้นต่ออยู่ในการขับเคลื่อนขบวนการพัฒนากสิกรรมและสุนบทการจัดตั้งการผลิตสร้างสังคมสุนบทให้มีความเข้มแข็งได้เวียกงานพัฒนาสุนบทและลุบล้างความทุกข์ยากในการแมนหน้าที่ของคณะพักองค์การปกครองทุกขั้นทางแม่หน้าที่ข้องทั่วสังคมดังนั้นท่านการมีความจำเป็นจะต้องได้ปลุกระดมกำลังแห่งทางศาสตร์นี่แหละข้องประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็องค์การจัดตั้งสถาบันการเงินทางภายในการเงินสากลแล้วก็ประเทศเพื่อนมิตรเข้าร่วมอยู่ในการพัฒนาชนบทได้แก้ไขความทุกข์ยากอย่างแข็งแกร่งอีกตึมแต่ถึงในได้ก็ตามท่านผู้ฟังทางภาคกสิกรรมล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญหลายเพราะว่าเสบียงอาหารก็เป็นอันรอเลี้ยงชีวิตของคนให้มีสุขภาพดีมีชีวิตยืนยาวโครงร่างตัดสินโครงบนและกองทัพตื่นด้วยทองสนานท่านอยู่ในเงินไขใหม่ต่อหน้าสภาพการที่ว่ายุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเงินตาการผลิตเสบียงอาหารจึงถือเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของทุกสรรคนโดยจะต้องได้มีการหั่นมาจัดตั้งปฏิบัติแผนงานคำประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารโดยการปฏิบัติคำขวัญที่ว่ากุ้มตนเองพึ่งตนเองหรือว่าโดยเวียกงานสี่ปุ๊กสี่เลี้ยงให้ร่ายขึ้นนะอันนี้เมื่อเป็นจังสรรหั่นเพิ่นจึงเฮียกฮ้องเนาะพะยังทุกภาคส่วนหรือว่าบุคคลที่ว่ามีเงินไข้มีสถานที่ที่ว่าเหมาะสมอย่าเหมือนเซยเนาะต้องมีสติแล้วก็มีการผลิตที่ดีมีเสบียงอาหารสำรองไว้ยิ่งเป็นการดีเพื่อคำประกันให้ครอบครัวมีข้าวปลาอาหารไว้บริโภคอยู่ในยามจำเป็น
ทางเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ในการออกให้งานหูประหยัดอาหารที่ว่าสะอาดสามารถบริโภคได้ทันทีทางป้องกันเฮ็ดที่ว่าพวกเฮาอาจบ่ฮู้ว่าบัญหานั้นนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเพิ่มทวีวิยาการกสิกรรมนี้ให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงนะแน่ใส่ให้กุมการผลิตเพื่อบริโภคเพื่อสังคมพวกเฮาให้มีความมั่นคงเนี่ยผู้ใดหากมีเนื้อที่น้อยก็เฮ็ดเป็นส่วนครัวเฮ็ดอ่างเลี้ยงปลาและสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำเนาะสำหรับผู้ที่ว่ามีเนื้อที่การผลิตกว้างอันนี้ก็นำใส่ดินแหละให้เกิดประโยชน์จากต้นทุนการปลูกการเลี้ยงน้อยสู่การผลิตใหญ่ที่ว่ามีการนำใส่เทคโนโลยีวิชาการที่ดีด้วยแรงทุนของตนเองและก้าวสู่การกู้ยืมทุนเพื่อว่าเป็นการผลิตแบบดอกเบี้ยต่ำอยู่ในระยะยาวจากธนาคารภายใต้เงินไขแรงทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางเพื่อว่ารับประกันแผนงานคำประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารนี่แหละเพื่อบริโภคและก็ให้กลายเป็นสินค้าบนพื้นฐานการแก้ไขปัญหานำเข้าสินค้าประเภทเสบียงอาหารจากต่างประเทศอันนี้ก็เหตุให้เงินตาไหลออกอย่างล่วงลายส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเนาะเศรษฐกิจบอบบางดังนั้นท่านอันนี้มันจึงเร่งทวงให้พนักงานทหารตำรวจและประชาชนลาวบดเผ่านี่แหละจงส่งเสริมแล้วก็ขยายหมุนเสือดุมันนี่แหละเข้าในการผลิตอย่างมีวิทยาการเพื่อว่านำมาถึงผลประโยชน์และความหังมีให้แก่ครอบครัวของตนเองก็คือสังคมประกอบส่วนเข้าในด้านการแก้ไขปัญหาป้อปังด้านเศรษฐกิจการเงินเงินตาให้หลุดลงและก็ก้าวสู่สภาพปกติโดยไวเนาะท่านผู้ฟังเอาอันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทก็ถือเอาการผลิตกสิกรรมนี่แหละแต่ว่าต้องได้รับประกันความยืนยงและสีเขียวอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราหมดทุกคนนี่แหละบ่แม่นว่าให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นเนาะที่จะปฏิบัติเวียกงานนี้พวกเราทุกคนพร้อมกันปฏิบัติให้สำเร็จคนใดเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมหานี้ทั้งหมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: และสลักพรรณนาหาทัพ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวราวสังสาสมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กีตต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีตถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ5,263,158 กีตรางวัลที่3รางวัลละ210,527กีรางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีต่อเกมโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545ด้วยความสมัครใจการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมสุนอยู่บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัล ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลของการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจเฟซบุ๊กเหล่าลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งลำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน้าที่10หมายเลข0การบรรจุในบาตรเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาตรเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการแห่งพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนยังอารมณ์ของปฏิมาเสียงโศกซิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมการยกระดับการทำงานและการทำงานที่ต่างๆการได้หักเงินประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดจำนวนหนึ่งเดือนในช่วงตลาดจูนเข้าสู่ระบบหลอมเงินธนาคารเพียงคู่กับการประกอบเพิ่มช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เป็นลดความการพนันต่างๆที่ต้องถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปของยันเซินคณะกรรมการได้กดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งน้อยบานขอเยินเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลแม้นจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาน้อยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6โดยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6โดยบานซึ่งจะเริ่มได้หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใจอุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นทีเรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นข้างที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งแทบผลทั้งเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติอย่ามีคอยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบฐานขอขอบใจนำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผันและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลขอให้พัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจขอให้พัฒนาเสริมนำใส่ผลโครงการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับปนวยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งนี้การถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับปะน้อยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยึดอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5และขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลต่อกำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบานได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงหน่วยบานตกลงมาสู่บนรองพับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนรองพับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่122ออกครั้งที่3เดือนสิงหาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์เลขห้าตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย์เลขสามตัวได้แก่หมายเลข680 680เลข2ตัวได้แก่หมายเลข80 80และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกได้รางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกได้รางวัลสลากพัฒนา 5/45 ต่อไปขอให้พนักงานออกได้รางวัลออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเชิญเสริญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อรับการออกเลขรางวัลขอเชิญเสริญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขรางวัลที่1ถือ5หมายเลขมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม้นจะได้บวกเพิ่มสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข43หมายเลข43รางวัลที่2ถูก4หมายเลข3ลูกหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5,263,158กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42รางวัลที่3ถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ210,527กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38รางวัลที่4ถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกรางวัลละ 21,053 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข4หมายเลข4และรางวัลพิเศษถือหาหมายเลขสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10,526,316กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข33หมายเลข33ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกได้รางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นทีเฮบห้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกได้รางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย22ออกครั้งวันที่3เดือนสิงหาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข111680 111680เลข5ตัวได้แก่หมายเลข11680 11680เลข4ตัวได้แก่หมายเลข1680 1680เลข3ตัวได้แก่หมายเลข680 680เลข2ตัวได้แก่หมายเลข80 80และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข43หมายเลข42หมายเลข38หมายเลข4หมายเลข33 ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเพียงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะเล่าถึงบันทึกจากใจของผู้ที่เป็นหัวป้องกันชาติหรือบันทึกจากดวงใจของชาติสายทหารที่อยู่เขตทุรกันดารด้านแนวหน้าที่หลายคนคงอาจจะบ่เคยได้ยินและบ่เคยพบมาก่อนในชีวิตของตนเองหลายคนอาจคิดได้เพียงแต่ว่าในยามที่ทุกคนกำลังนอนหลับสบายในเวลาที่หลายๆคนบางมื้อก็อาจจะมีงานเฉลิมฉลองบุญประเพณีย่างบนซื่อนั้นก็ยังมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่ก้มหน้าแบกปืนยืนยามย่างเลาะเลียบตามป่าดงดิบตามชายแดนพวกเขาได้ปฏิญาณและยอมอุทิศชีวิตของตนเองโดยเฉพาะกระเม็นชีวิตในวัยหนุ่มของตนเองนี่แหละเพื่อปกปักรักษาผืนแผ่นดินแต่ในสายตาของบางคนที่อยู่ในสังคมในเมืองใหญ่ที่สงบสุขคงลืมเบิ่งเห็น

0: ต้องได้หับไซซาสเป็นเวลา18เดือนดังนั้นสาวนุ่มในวัยศึกษาหำเหียนหลายคนได้ก้าวสู่การเป็นนักหบสุดเขียวเพื่อเป็นหัวป้องกันซาด
1: ในบทบันทึกของสาวนุ่มบางคนได้บันทึกไว้ในปึ้มบันทึกของตนเองเกี่ยวกับบาดก้าวทำอิฐของการก้าวสู่การเป็นหัวของซาดหรือสุดสีเขียวได้บันทึกถึงเสียงสังลาของพ่อเมเขาเหล่านั้นต่างก็จดจำนับตั้งแต่เวลาที่ทำอิฐที่ก้าวขึ้นรถขนส่งทหารได้ดีเพราะว่ามันเป็นมือที่เขาได้รายงานตัวแจ้งเป็นทางการเข้าเป็นทหารโดยเฉพาะกระเมนทหารพันธะตามภารกิจของสายอกสามศอกท่ามกลางเสียงสะอื้นของผู้เป็นพ่อเป็นแม่บางคนหักลูกจางหลวงหลายเวลาที่ห่างไกลกันแบบนี้มันอดที่จะสะอื้นบ่ได้หนึ่งเป็นห่วงสองดีใจที่ลูกใหญ่ขึ้นมาได้หับไส้ซาดเป็นหัวป้องกันซาดป้องกันบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองหลายคนก็ยอมหับฟังด้วยความสะอื้นกับการสั่งลากับการบอกกล่าวคำว่าเหล่านั้นมันอาจจะสั่นๆแต่มันก็เฮ็ดให้หัวใจของวัยนุ่มเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นแต่พวกเขาก็ยังบ่ฮู้เลยว่าเส้นทางที่พวกเขากำลังก้าวไปนั้นซึ่งมันเป็นเส้นทางของนักหบใหม่ที่กำลังจะก้าวไปสู่อนาคตภายภาคหน้ามันอาจจะบ่มีเสียงตบมือมันอาจจะบ่มีเสียงยกย่องคือดังที่พวกเขาเห็นอยู่ในหบเงาหรือว่าอยู่ในหนังเรื่องต่างๆแต่ความจริงมันคือการไปเผชิญหน้าในเขตธุรกันดารและความโดดเดี่ยวที่ปราศจากบ่ได
0: ้ฐานที่หักแพงตอนนี้มาฟังเพลงจากรายการเฮาสะกอนเพลงทำอิฐจากรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนและดังหลายสมควรเป็นเพลงที่มีเนื้อในเว้าถึงทหารพันธะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สายแดนเพลงนี้ดังมาแล้วประมาณ30ปีก่อนเพลงนี้นอนอยู่ในเพลงสุดหวนคืนเพลงเก่าโดยการขับฮ้องทำนองและแต่งโดยคำภูทวีวันและขอมอบให้ไอ้น้องทหารทุกๆคนหลังจากฟังเพลงนี้แล้วจึงมาเว้าต่อเกี่ยวกับทหารและเพลงที่ติดพันกับทหารนำกันเพลงอีก

0: ท่านที่เคารพเพลงทหารพันธะที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้เพลงนี้ก็ถือว่านอนอยู่ในสุดหวนคืนเพลงเก่าซึ่งมันเป็นผลงานการประพันธ์การขับห้องของคำพูดทวีวรรณท่านได้ฟังแล้วมีความรู้สึกเป็นจังใดหลายคนก็คงจะมีความรู้สึกเห็นได้ถึงความเสียสละของลูกหลานเฮาที่เป็นหัวป้องกันชาติโดยหวังเพียงให้พื้นแผ่นดินนี้มีความสงบสุขประชาชนอยู่ทางสร้างอยู่ทางสาธารณหากินแล้วก็บอกฮู้ว่ามิตรรายการที่ฟังอยู่ในมื้อนี้มีภัยแดที่ได้ผ่านการเป็นทหารพันธะมาแล้วและมีภัยแดที่ได้ผ่านชีวิตของการเป็นทหารหลวงและมีภัยแดที่กำลังฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในเขตนอกชนบทเขตสายแดนเขตทุรกันดารอยู่ตามป่าเขาดงดิบหรือผู้หัวหลอกหัวล้นก็สุดแท้แต่ฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขทางสุขภาพจิตสุขทางสุขภาพกายแล้วก็มีความแข็งแรงและขอให้มีความฮักความแพงซึ่งกันและกัน
1: ท่านที่ฮักแพงหลายคนที่ได้เป็นเคยเป็นทหารคงจดจำได้ดีหลังจากผ่านการฝึกแอบอันนักหน่วงแล้วพวกเขาก็จะถูกซับซ้อนถูกยกย้ายมาประจำการอยู่คนละทีบางคนอาจได้ไปสังกัดอยู่กองห้อยประจำสายแดนในเขตภูดอยที่ห่างไกลศอกลีกอยู่ที่นั่นการใช้ชีวิตก็คือการต่อสู้ต้านพวกที่หวังมาทำลายชาติของเฮาต่อสู้กับธรรมชาติในทุกๆวันโดยเฉพาะในยามฝนพวกเขาต้องแบกอาวุธและเครื่องสนามลุยขี้ตมบางบอนลึกเพียงหัวเข่าก็มีเพื่อออกลาดตะเวนตามแนวสายแดนปากก็ต้องทนกับความหิวห่างกายก็ต้องทนกับความอิดเมื่อยพวกเขาต้องได้ลุยป่าพาดงที่ติ่มแต่ฝูงทากและยุงป่าที่หุ่มกัดสังคมยังจื้อพวกเขาอยู่บ่หรือพวกเขามีตัวตนแต่ในนามหัวของชาติที่ถูกเอามาอ้างในวันสำคัญเท่านั้น
0: แม่นแล้วบ่เพียงเท่านี้เมื่อถึงยามหนาวอยู่ถึงจอมภูก็จะมีลมพัดแห้งและกับหมอกกุ้มหมอกหนานี่มองไปไกลก็บ่เห็นหยังนอกจากสีขาวเต็มไปหมดนอกจากความหนาวเย็นที่เย็นจนฮอดกระดูกดำพุ่นนะมันก็เฮ็ดให้เกิดมีความทรมานหลายโดยเฉพาะผู้ที่มีพยาธิที่เกี่ยวพันกับประดงนี่โอ้ยอากาศเย็นมาเมื่อใดนี่ไผบ่เป็นไผบ่มีบ่รู้สึกดอกว่ามันเจ็บปวดขนาดใดเพราะว่าห้องนอนก็เป็นเพียงเหือนชั่วคราวบางบอนอาจจะเป็นเทิบแล้วก็มุงด้วยหญ้าแฝกหรือหญ้าคาอาหารการกินหลักๆ ก็แม่นอาศัยผักป่าจังซี่หน่อไม้ยามนี้มีหลวงหลายหรือบอก็มีปลากระต๋องปลากระป๋องจังซี่ที่ต้องกินเพื่อประทังชีวิตชีวิตของทหารนั้นพวกเขาขาดสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างทหารชายแดนนี่จะบ่มีไฟฟ้าใช้อาจจะบ่มีสัญญาณโทรศัพท์อาจจะบ่สามารถติดต่อหาครอบครัวได้ในเวลาที่ไปประจำการอยู่ถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะอยู่ชายแดนนี่คือความจริงที่ทรมานท่ามกลางความโดดเดี่ยวและค่าตอบแทนที่ส่วนกับความลำบากของพวกเขาแต่สิ่งที่เฮ็ดให้ใจของทหารชายแดนวั่นไหวที่สุดเขาเจ้าบอกว่ามันบ่แม่นความอิดเมื่อยทางด้านทางกายแต่มันแม่นการที่ทางแนวหลังสร้างให้เขาเจ้ามีความโดดเดี่ยวและการถูกลืม
1: ท่านที่เคารพเมื่อได้ฟังเรื่องเราจากบันทึกความในใจของซาดซายทหารแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพวกเขาแดอย่าลืมว่าในยามบุญปีใหม่หรือบุญพระธาตุหลวงหรือบุญประเพณีอื่นๆที่คนในตัวเมืองกำลังลิ้นมวนซืนและอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนั้นพวกเขาพัดยังตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความหับผิดซอบสูงที่แลกด้วยชีวิตยามเฮามวนซืนส่วนพวกเขาพัดยังแบกปืนยืนยามหรือยังกวดกาสารเวอยู่ท่ามกลางป่าลึกดงนาหรืออยู่เขตภูผาซันเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนของคนบ่ดีเช่นพวกค้าขายยาเสพติดและเครื่องผิดกฎหมายต่างๆเมื่อเฮาเทียบเบิ่งเงินเดือน เงินอุดหนุนที่ได้รับในแต่ละเดือนบวกกับสภาพเงินเฟ้อในปัจจุบันพวกเขาแทบจะบ่มีพอซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวและบ่สามารถส่งไปจุนเจือพ่อแม่อยู่ทั้งหลังได้หลายครั้งและหลายคนได้แต่คิดและถามตนเองว่า
2: สังคมยังจือพวกเขาอยู่บ่หรือพวกเขามีตัวตนแต่ในนามหัวของชาติที่ถูกเอามาอ้างในวันสำคัญเท่านั้น
0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ก็ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้อาจจะมาเป็นเพลงที่โด่งดังแบบที่ว่าฟังแล้วมันกระตุ้นหัวใจแล้วก็มันดังแบบพิลึกพิโลนะแต่ว่าผู้ดำเนินรายการคิดว่าเพลงนี้เวลาที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกได้ถึงความในใจของทหารชายแดนผู้ที่เสียสละได้ทั้งความสุขความสนุกสนานในวัยหนุ่มของตนเองสละได้เมนแต่ชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องแผ่นดินเมเพลงนี้จากการประพันธ์ของบุญใหม่แสงอรุณและขับร้องโดยตาลมณีหานชนะในเพลงที่ให้ชื่อว่าทหารสายแดง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตมือนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของทหารสายแดนซึ่งเป็นหัวป้องกันชาติเป็นกระดูกสันหลังแห่งความมั่นคงแต่ทันรายการก็หวังว่าพวกเขาคงบ่กลายเป็นเพียงผ้าสกัดฝุ่นที่หลายคนมองข้ามความจริงแล้วประเทศใดก็ตามถ้าบ่มีทหารสายแดนที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวมายืนตากแดดตากฝุ่นอยู่ตามป่าดงพงไผ่เพื่อรักษาและปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขประเทศชาติหากบ่มีพวกเขาเฮาหวังว่าประชาชนคนทั่วไปบ่ว่าจะอยู่สนบทหรือในตัวเมืองก็คงบ่สามารถดำรงชีวิตยังมีความสุขได
1: ้แม่แล้วทหารสายแดนพวกเขาคือกระดุกสันหลังแห่งความมั่นคงที่ค้ำสู่ประเทศชาติเอาไว้แต่ว่าในความเป็นจริงหลายคนเข้าใจดีว่าอาชีพทหารสายแดนเป็นอาชีพที่บ่มีสวัสดิการเพียงพอโดยเฉพาะในยามที่เขาเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิที่ทหารสายแดนมักพบมักพ่อก็คือไข้หยุงไข้ปลาไข้มาลาเรียต้นโตนี่โอ้บางทีก็จับสันก็ต้องได้ปินปัวไปตามสภาพการนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้องหมอใกล้สุขศาลาเด้แล้วก็เวลาใดที่ยามได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันทหารชายแดนนี่ความเสี่ยงโดยเฉพาะในระยะนี้นี่พวกที่บ่หวังดีพวกที่หวังทำลายประเทศชาติบ้านเมืองด้วยสิ่งเสพติดนี่นะที่พวกเขาเอิ้นว่ากลุ่มพวกค้ายาเสพติดนี่นะเวลาที่ปะทะกันก็แน่นอนว่าบางครั้งโชคดีก็อาจจะบ่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็อาจจะบ่มีการสูญเสียแต่บางครั้งการได้รับบาดเจ็บมันนี่ก็โอ้เพื่อนร่วมงานก็ต้องได้ประคองกันแหละเพราะว่ามันไกลห้องหมอถ้าว่าบ่อนใดที่มีเงื่อนไขแล้วก็มีการติดต่อพัวพันกับส่วนกลางได้ไว้ก็ถือว่าโชคดีไปเนาะแต่ว่าเวลาที่เขาเจ้าสิ้นสุดพันธะในการเป็นทหารเพราะอยู่ในกฎหมายกำหนดไว้ว่าเท่าไหร่18เดือน18เดือนหา2ปีระหว่างนี้แหละหลายคนก็ต้องกลับเมืองบ้านด้วยร่างกายที่สุดโทรมแล้วก็ต้องได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการซอกเวียกเฮ็ดในงานทำโดยบ่มีหลักประกันใดๆในอนาคตซึ่งสิ่งที่รายการของพวกเขาได้นำเสนอมานี้ก็เป็นแง่คิดหนึ่งที่ไปเห็นบันทึกของวัยหนุ่มคนหนึ่งคิดว่าคงจะนอนอยู่ในผู้ใส่ชุดสีเขียวที่เป็นหัวป้องกันชาติซึ่งรายการของพวกเขาได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแง่คิดและก็เป็นสิ่งหนึ่งเพื่อให้แต่ละท่านนั้นคิดเห็นอกเห็นใจและก็พยายามสุขยู่และก็หวังว่ารัฐบาลจะได้เอาความใจใส่เพิ่มขึ้นแล้วก็แก้ไขในเรื่องของสวัสดิการของเขาเจ้าให้ดีขึ้นเพราะเขาคือกระดูกสันหลังป้องกันชาติหรือที่พวกเขาเอิ้นว่าหัวป้องกันชาตินั่นแหละ
0: บทสรุปได้ว่าสิ่งที่รายการได้นำเสนอเกี่ยวกับเมืองหัวของชาติยังโดดเดี่ยวอยู่สายแดนขอเป็นตัวแทนเป็นเสียงสะท้อนถึงอนาคตยังหน่อยได้ฟังรายการนี้แล้วให้พวกเขาได้คิดหาพวกเขาและเฮ็ดให้พวกเขาเป็นได้เพียงเงาที่บ่มีไผเหลียวเบิ่งเพราะว่าทุกมื้อนี้ที่พวกกอดปืนแหนมเห็นแสงไฟสว่างอยู่กลางเมืองใหญ่จากทางไกลพวกเขาก็บ่ได้เฮียกฮ้องต้องการถึงความหังมีหรือคำยกย่องอันใหญ่โตมโหฬารแต่พวกเขาขอให้ทุกคนมีความเข้าใจมีนโยบายที่ดีกว่านี้และอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าภายใต้สุดของนักหุบสีเขียวที่เปื้อนฝุ่นนี้คือชีวิตของวัยหนุ่มคนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกคิดฮอดพ่อแม่เหือนสารบ้านเกิดและมีความฝันคือกันกับทุกๆคนหวังยังยิ่งว่าในอนาคตทุกภาคส่วนจะหันมาเอาใจใส่ปรับปรุงเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่และมอบสวัสดิการที่สมศักดิ์ศรีให้แก่ทหารสายแดนเพื่อให้หัวของชาติมีความแข็งแกร่งและบ่ต้องยืนยังโดดเดี่ยวท่ามกลางป่าลึกและเบื้องพวกเขาเป็นได้เพียงเงาที่บ่มีไผเหลียวเบื้องอีกต่อไป

0: ทานที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีสื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้รัฐบาลจะต้องเร่งรัดเข่งฮ้อนและลงมือเหตุตรงลงทุนใส่การหันเป็นทันสมัยรัฐบาลวางเป้าหมายฮอดปี2030จะสู่ส่วนเอาใจใส่ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอินโดนีเซียเริ่มก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหยื่อต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: รัฐบาลสุทิศิษย์ต้องเล็งหลัดเข่งห้อนและลงมือเหตุต้องลงทุนใส่การหันเป็นทันสมัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อคงเขตที่มีลักษณะเข่งห้อนคือคงเขตการเก็บแรงหับวางคาดหมายไว้ว่าปีใดจะให้ได้90ส่วนห้อยและปีใดจะให้ได้ห้อยส่วนห้อยแต่บ่ค้นแก่ยาวเพราะมีบทเรียนมาแล้วหันเป็นทันสมัยไว้เท่าใดรายหับก็เพิ่มขึ้นโลดคือดังกระทรวงการเงินได้ยืนยันและคะแนนการต่างๆก็ได้ยืนยันแล้วว่าถ้าหันเป็นทันสมัยได้หมดรายหับก็จะสามารถเก็บได้เต็มในโอกาสโอลมต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุทธิสิบที่จัดขึ้นเมืองบดุลมณีท่านธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศกล่าวเน้นนักว่ารัฐบาลต้องขุนเคียวปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีลักษณะบุกทะลุแท้บุกทะลุไปสู่การปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางออกให้เกิดดอกออกผลเป็นทีประจักษ์ตาต้องตัดสินใจหันเป็นมืออาชีพเฮ็ดเวียกต้องวางไว้ทันการจึงจะสามารถตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการประเสริฐหน้ากับสภาพการที่ท้าทายและเข่งห้อนของสภาพการในปัจจุบัน
2: รัฐบาลต้องคุณเขียวปุ้งกลไกเฮ็ดเวียกที่มีลักษณะบุกทะลุแต่บุกทะลุไปสู่การปฏิบัติเวียกงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงในการปฏิบัติบรรดาเวียงานที่ว่างออกนี่เพื่อแน่ใส่ให้เกิดดอกออกผลอย่างประจักษ์ตาอยากได้แนวนั้นบรรดาสายทางรัฐบาลนี่ต้องได้ตัดสินใจหันเป็นมืออาชีพเฮ็ดเวียกให้ได้ว่องไวทันการจึงสามารถตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการประเสริฐหน้ากับสภาพการที่ท้าทายแข่งห้อนนี่ได้อันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองต้องบุกทะลุในการหันเป็นทันสมัยเวียกการหันเป็นทันสมัยนี่แม่นต้องได้เร่งรัดแท้ใดบ่แม่นเว้าแล้วก็แล้วไปการหันเป็นทันสมัยห้ามบ่ให้มีการขัดขวางเด็ดขาดทุกคนต้องเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันหัน
1: ประธานประเทศเน้นนักตื่มว่ารัฐบาลสุดนี้ต้องบุกทะลุให้ได้ในการหันเปลี่ยนแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของรัฐบาลการพบพันระหว่างนายกของนายกผู้ประจำการและรองนายกที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละสมาชิกของคณะรัฐบาลต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้ถูกมอบหมายความรับผิดชอบนี้ต้องได้กวดกาประเมินผลเป็นประจำของการนำของรัฐบาลต้องยกระดับขึ้นตื่มอีกเทื่อหนึ่งให้สมาชิกรัฐบาลเป็นผู้กล้าประดิษฐ์สร้างกล้าเสนอความคิดใหม่ๆออกเพื่อให้คันเทิงของตนพิจารณาบนพื้นฐานการพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: รัฐบาลวางเป้าหมายนับแต่นี้ฮอดปี2030จะสู่ส่วนเอาใจใส่ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งอยู่ในเขตตัวเมืองและเขตชนบทให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมคูและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้หลุดลงเทละก้าวในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021-2025 และเสนอทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030 ต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีฮู้ว่าจะจัดตั้งปฏิบัติ6แผนเรียกจุดสุ่มของรัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นจะได้กำหนดเป็นเวลาแห่งชาติปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาไว้หนุ่มแม่หญิงเด็กน้อยและความเสมอภาคหญิงชายให้มีคุณภาพดีขึ้น
3: การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตัวเมืองและเขตชนบทนะครับการพัฒนาอย่างสมคูและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงเถื่อนละก้าวมี6แผนเวียกจุดสุ่มในนี้มันพัฒนาสมรสแก้ไขของทุกอย่างของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวนี่ก็ได้จะได้กำหนดเขาเป็นเวลาแห่งชาตินะในขั้นต่อไปปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการ ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาวัยหนุ่มยิ่งหนุ่มเด็กและความเสมอภาคยิ่งใสให้มีคุณภาพดีขึ้นการพัฒนาเหลียงงานแถลงข่าวให้ท่านสมัยในวงไว้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์และวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและสร้างให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและศิวิไล
0: นายกรัฐมนตรีฮู้ตื่มว่าพร้อมกันนั้นรัฐบาลจะสืบต่อพัฒนาเวียกงานแถลงข่าวให้มีความทันสมัยและว่องไวส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติก้าวหน้าและสร้างให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและศิวิไลปรับปรุงระบบประกันสังคมปกป้องสังคมให้กว้างขวางและมีคุณภาพแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อทันแตกให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวว
1: ันที่30กรกฎาคมผ่านมานี้สหายวันไซพงสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคผู้ที่นำหอบด้านอยู่แขวงพงศลีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่เมืองบุญใต้แขวงพงศลีในโอกาสนี้สหายได้โอลมเน้นนักให้คณะนำของเมืองสุ่มใส่การพัฒนาเศรษฐกิจแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อและเพิ่มทวีเวียกงานกวดกาพรรคพร้อมทางได้มอบเงินและอุปกรณ์รับใช้โครงการเพื่อสุขอยู่การปฏิบัติงานของเมืองการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้มีสหายสันติแก้วยศานรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงศลีพร้อมด้วยคณะนำแขวงร่วมติดตามโดยให้การต้อนรับจากสหายท้องสิงห์อินทเสงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองบุญใต้พร้อมด้วยคณะนำเมืองในพิธีสหายท้องสิงห์อินทเสงได้รายงานสภาพโดยรวมและการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีของเมืองเมืองบุญใต้มีเนื้อที่ 1,402 กิโลตารเมตรประกอบมี65บ้านประชากร 32,000 กว่าคนมี8ชนเผ่าในครึ่งปีผ่านมาเมืองบุญใต้ได้สุ่มใส่แก้ไข8ปัญหาโดยอิงใส่4ทาแหงหาแนวทางและการเชื่อมโยงสู่4ตลาดภายนอกในโอกาสนี้สหายวันไซพงสวรรค์ได้เน้นนักให้คณะนำพนักงานนักขบและพนักงานลักเลงของเมืองเอาใจใส่7เวียกงานสำคัญคือสุ่มใส่จะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพรรควาระแห่งชาติและมติกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแขวงเมืองให้ปรากฏผลเป็นจริงส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงแบบเป็นกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริม SME เศรษฐกิจภูมิปัญญาดึงดูดการลงทุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนยกระดับเวียกงานสาธารณสุขแก้ไขความทุกข์ยากส่งเสริมการศึกษาและสร้างสีมือแห่งงานให้เด็กน้อยเยาวชนเพิ่มทวีการรักษาความสงบโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือสแกมเมอร์สร้างภาคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นการเลือกเฟ้นและสร้างพนักงานต้องมีแผนการที่ดีเวียกงานกวดกาเป็นเครื่องมือที่นำนำพาที่สำคัญคณะพักต้องมีความรับผิดชอบกวดกาอย่างตาแหลมคมหูไวใจสะอาดและเพิ่มทวีความสามัคคีปกป้องภายในปรึกษาหารือกันเป็นหมู่คณะทั้งแผนเวียกแผนเงินและแผนคนโอกาสนี้สหายวันไซพงสวรรค์ได้มอบเงินห้อยล้านกีบให้เมืองบุญใต้พร้อมกันนี้คณะกวดกาศูนย์กลางพรรคยังได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1ชุดพร้อมปรินเตอร์4ให้คณะกวดกาเมืองบุญใต้หับไส้เวียกงานหลังจากคณะนำได้ลงเยี่ยมยามโครงการเลี้ยงปลาในหนองเพื่อสนองให้ตลาดภายในและต่างเมืองพร้อมทั้งได้กวดเบิ่งอาคารที่จะปรับปรุงให้เป็นห้องการเฮ็ดเวียกของตาแสงบุญยองเมืองบุญใต้ตื่มอีก
0: นับแต่ปี2026หา2030กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะสืบต่อพัฒนาบุคลากรดิจิตอลปรับปรุงนิติกรรมห้องหับการหันเป็นดิจิตอลและการหันเป็นปัญญาประดิษฐ์ให้ขยายตัวหลายขึ้นท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในฮู้ว่าจะสืบต่อพัฒนาระบบบริหารรัฐดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์คุ้มครองขึ้นความถี่หับประกันความปลอดภัยไซเบอร์ให้มีมาตรฐานสูงนำใช้นวัตกรรมดิจิตอลและพัฒนาไปสนีให้ทันสมัยขึ้นเรื่อย
4: ๆได้เอาใจใส่ในการบำรุงก่อสร้างพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในนี้ได้ปรับปรุงยกระดับสถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารได้นำส่งพลังงานไปศึกษาต่ออยู่ภายในและต่างประเทศในระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีนอกนั้นได้ส่งพลังงานเข้าร่วมของประชุมสัมมนาฝึกอบรมภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งได้ส่งพลังงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่ท้องถิ่นการคุ้มครองสมาชิกพรรคพลังงานก็ได้หันเป็นทันสมัยเทื่อละก้าว โดยได้นำใช้โปรแกรมคุ้มครองข้อมูลสมาชิกพรรคเก็บกับประวัติต้นกำเนิดและประวัติการเคลื่อนไหวรอบด้านของสมาชิกพรรคพลังงานทั่วองค์กรพรรคกระทรวงพร้อมนั้นยังได้สืบต่อป๊อปของเรื่องงานพลังงานโดยปฏิบัติตามทิศสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งรอบด้านในเรื่องงานพลังงานตามมติของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคคำแนะนำของคณะจัดตั้งส่วนกลางพรรคและมติของกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคเป็นบอดอิงให้แก้ไขคนขั้วซับซ้อนจัดวางพลังงาน
0: ท่านสันติสุขสิมมลวงศ์ฮู้ตื่มว่าจะสืบต่อปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของพรรคเปิดกว้างการร่วมมือกับสากลด้วยหลายรูปแบบยัดเยียงการสนับสนุนร่วมมือและช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์คู่ความพัฒนาทั้งในขอบอาเซียนสากลและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆ
1: บริษัทกุหลาบคำจำกัดและบริษัท SKV Group ได้สมทบทุน600ล้านกีบให้แขวงขมวนเพื่อนำไปซ่อมแปลงอาคารเรียนและจะซื้ออุปกรณ์การศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูแขนงการศึกษาของแขวงพิธีมอบหับจัดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงขมวนโดยท่านอนิสัยสุขวงศ์ประธานบริษัทกุหลาบคำจำกัดมอบเงิน300ล้านกีบและท่านโชคใสสุขวงศ์ประธานบริษัท SKV Group มอบเงิน300ล้านกีบรวมเป็น600ล้านกีบต่างหน้ากล่าวหับโดยฐานไสยสนะโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนโดยมีผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านไสยสนะโคตรภูธรได้แสดงความเข้าใจอย่างสูงต่อทั้งสองบริษัทที่ร่วมแสดงน้ำใจและความรับผิดชอบในการช่วยเหลือแขวงขมวนภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งยืนยันว่าเงินสมทบจำนวนนี้จะนำใส่อย่างถูกจุดประสงค์โปร่งใสและเกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อให้โรงเรียนที่เสียหายสามารถกลับคืนมาเปิดการเรียนการสอนได้เป็นปกติพร้อมนี้เพื่อเป็นการเสริมสูและขอบใจต่อการประกอบส่วนอันมีคุณค่าในการฟื้นฟูแขนงการศึกษาและการบรรเทาผลกระทบจากภัยน้ำท่วมของแขวงฐานไสยสนะโคตรภูธรได้มอบใบย่องยอให้ทั้งสองบริษัทเติมอีก
0: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศประเทศอินโดนีเซียได้เริ่มก่อสร้างโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อเลโกกนังกาโยแขวงสวาตะเวนตกเพื่อเน้นใส่ขยายขีดความสามารถในการบำบัดขี้เหงื่อและการผลิตพลังงานหมุนเวียนผ่านการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเพื่อเปลี่ยนขี้เหงื่อรวมถึงขี้เหงื่อพลาสติกให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าและเสื้อไฟทางเลือกนอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังถูกออกแบบมาเพื่อลดพรการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายให้น้อยที่สุดอีกด้วยท่านยูริโอสตันจูงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแห่ธาตุของอินโดนีเซียกล่าวในเวลาของหวมพิธีวางศีลระลึกว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างเวียกเหตุงานทำได้ประมาณ 1,500 ตำแหน่งและมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ40เมกะวัตต์โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเปลี่ยนขี้เหงื่อให้เป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นการช่วยลดพรการสะสมของขี้เหงื่อและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในทางการค้าในปี2029ในขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมอยู่ในขั้นตอนการใกล้เคียงสำหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อในเขตตัวเมืองที่สำคัญอยู่นครหลวงจาการ์ตาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดและปรุงแต่งขี้เหงื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่31กรกฎาคมนี้ว่ารัฐบาลโอติดหาก่อหับห้องเอาหางกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มทวีการปกป้องเด็กในสื่อสังคมออนไลน์โดยห้ามเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า14ปีนำใส่บรรดาแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และบังคับให้ยั่งยืนอายุเมื่อเข้าบรรดาเว็บไซต์ที่มีเนื้อในสำหรับผู้ใหญ่ตามทางกฎหมายดังกล่าวบรรดาพื้นฐานสื่อสังคมออนไลน์จะมีระยะส่งต่อแก่ยาวฮอดวันที่1เมษายน2007ในระยะนี้บรรดาบริษัทต้องนำใช้มาตรการเทคนิคเพื่อจำกัดบ่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า14ปีเข้าในสื่อสังคมออนไลน์ได้บรรดาบริษัทที่ละเมิดอาจถูกปรับใหม่ถึง 6,000 ของรายรับหมดปีส่วนยูโปโลยประธานาธิบดีโปโลยก็ได้ลงลายเซ็นประกาศใส่กฎหมายห้ามเด็กน้อยนำใส่โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมและอนุบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติโปโลยได้หับห้องเอาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้บรรดามาตรการจำกัดดังกล่าวจะมีผลศักดิ์สิทธิ์แต่วันที่1กันยาปีนี้เป็นต้นไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวรรณมวงศ์ไซอ่าน

ท่านหากใดเถียงแล้วให้สืบโตตามแผนกิจกรรมการหยังให้เฮ็ดจริงจังแจ้งหากว่าทําการสร้างแนวทางอันชอบต้องประกอบให้ได้ยิ่งเห็นแจ้งบอนเจริญท่านเอ๋ยสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลซื่นฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจให้แก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้ท่านที่กำลังรับฟังอยู่ตามท่านสั้นบ้านทรงหรือว่าหลายท่านก็เดินทางไกลไปทางรถเพราะว่าท่านจะไปเหนือหรือว่าไปใต้ไปเรียกไปงานไปทางใดก็แล้วแต่เนาะเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในตอนนี้ขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะระมัดระวังในการใช้พาหนะการขับรถนี่เราต้องมีสติเป็นประจำเนาะเมาแล้วจะขับเด้อเพราะว่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้เป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้หลายท่านกันยังบ่ทันหลับนอนเนาะว่านอนแล้วแต่บ่ทันหลับก็ดีเป็นกำลังแรงใจให้เด้อเอาก่อนสิฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังขอนำพาท่านมามวลซื่นกับบทกลอนทำเพชรจากรายการในคืนนี้เป็นบทเขียนของกวีดอกบานลานคุณเจืองคัดมาจาก Facebook เนาะนำมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันในบทกลอนที่ชื่อว่าขาดครู

ตอนจากดวงสมรคิดอะไรอาวรณ์ห่วงหาแต่นำเจ้าเหงาป่านไก่ตกน้ำซึ่งลึงบ่ฮู้ปากบ่อยากกินฮอดข้าวคะนิงเจ้าซองแต่ทางตราบใดไก่บ่เคลียไปทางหน้ามาบ่ปงเป็นเขาเท้าบ่เกิดเป็นใบอ้ายบ่ไหลลืมเจ้าสาธุเด้อขอให้บุญมาค้ำพลานำค้ำจองขอให้ได้ห่วมห้องนำน้องบ่ห่างหนีมือนั้นอ้ายได้ยินฝ่าห้องก้องสนั่นเวหาเหมือนฝ้าผ่าในสวงสิพวงไปเป็นบ้าเหลียวลำมองเหมือนาเวหาฝ้าย่อนย่อนเห็นแต่เมฆตั้งก้อนเหลืองแล่ลำแลคิดเห็นแต่หน้าสู้ยักษ์สิอยู่สันใดได้แต่เหงาสมงอมดังกระป๋อมงอยไหมปวดหัวถือคิงไข่หนาวในบ่ฮู้สวงเป็นห่วงนำแต่เจ้า

หับฟังบทกลอนคำอิดจากรายการผ่านไปเป็นบทเขียนของดอกวานหลานคุณเจียงก็ในเสื้อว่าขาดครูว่าซั่นโอ้ยมื้อนี้ก็ใจฮ้อนกระวนกระวายเพิ่นว่าย้อนว่าเป็นห่วงอะไรอาวรฮะแต่น้องเจ้าเงาปานไก่ตกน้ำเพิ่นว่านั่งซึ้งลึงโบฮู้จักปากจักเว้าจักสิว่าจังได๋ว่าซั่นเข้าน้ำก็บ่อยากส่องแต่ทางคิดฮอดเด้เพิ่นว่าเนาะเอาอยู่ไกลกันก็คิดฮอดกันตราบใดไก่บ่เคลียไปทางหน้าม้าบ่พุ่งเป็นเขาเท้าบ่เกิดเป็นใบอ้ายนี่บ่มีทางดอกบ่มีวันเด้อว่าสิลืมเจ้าได้เป็นหักแท้แน่นอนว่าซั่นเนาะเอาขอบใจเพิ่นมีรายการทุกท่านที่เปิดถึงรับฟังอยู่ในตอนนี้และพบด้วยเจ้าของบทก่อนเนาะรับฟังก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของลาวันแดนสองคอนซึ่งเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและนอนหลับฝันดีบทกลอนเสื่อว่ามีกองทัพปฏิวัติ

เมืองสีเพราะมีแนวนำทางหักษาของคุมหุ่มห่อหอมปกป้องประคองคงเสริมทรงขงเขตลาวถูกกรรมหายความวางใจกองทัพใหญ่ซาดเสื้อทงเทียงทนทานสู้สนขานอาสาพาวงปิดล้อมคอมคอยเคียงตีต้านสักตีนาตัวใหญ่เขาคิดก่อการให้ทำลายล่างเผ่าลาวพวกดินแดนภาคพื้นแตกตื่นสนละวนให้พลลาวทั้งของมนมองมุมมัวทุกทั่วเหนือถึงใต้สะท้านใจไหววันเสียงลำพันธ์ห่ำห้องดังก้องวันละงมจนได้เกิดแผนไทยกองทัพใหญ่ปฏิวัตินำพาโดยประธานท่านไก่สอนพาต้อมถนอมเพียรทนสู้สู่จุดหมายปลายฟังตีทำลายทับมั่งศัตรูให้ภายนี้เสริมใจสุ่มพี่น้องน้อยใหญ่คนลาวหายเศร้าซึมเสียใจซื่นคายระบมซ้ำตามคองกองทับหน้าเดินไปถูกด่านพาประสาผ่านข้ามโยนให้โมมานท่านบ่มีกองทัพเจ้ากดปล่อยลาวเฮาคงเนานอนหนุ่มในบ่มีลาวในวันนี้คงสูญสีเสียสิ้นมูลมังของลำคาป่วงประสาตุกเป็นข้าทาทับใจลาวคงตายเดดดินบ่มีมือหุงเจริญให้แล้วเหี้ยมขอสมเสิร์ตกองย่อหยกพลทหารกองทัพประชาชนลาวผ่านผู้นำหานตาให้พลานามัยเจ้ายืนยาวแสนแกนอยู่คู่ลาวเด่นด่านนี้ตลอดการสัวฟ้านิรันดร์มั่นอยู่สถียร

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ุตรก่อนมีกองทัพยิ่งมีวันนี้อยากลาวันเด่นสองคนเนาะเพิ่นว่ามีกองทัพปฏิบัติยิ่งมีลาวในวันนี้กับแม่นอีหลีเนาะเพราะว่าประเทศลาวกลัวสิมีมือดีได้ก็แม่นย้อนว่ากองทัพลาว

ลมบังฝนโปรยปลายห้วยหดทั่วพื้นคุมพื้นพึกสาไข่กีบอางอกเงยยาวยืดม้วนหมู่แมงผู่พึ่งหอมหุ่มดอกดวงพวกหมู่สาวพี่น้องเยี่ยมสู่การผลิตติดลองแหงรถไถเปลี่ยนเกียร์หรือล้อน้ำมันลินบกแห้งควรเททอกใส่ใบผิกไถลุยเฮียนตะใบจ้ำโจทูเด้อปุกและบ่แม่ป้าเทียงนาใหญ่คนหลายเกียมเลี้ยวบ่แนวพันขัดคืนเหนียวเจ้าหัวหาวเกียมหัดเนียนหลักคอนให้แลกคืมคันมูหัวและแม่ขโยงยื้อลูนาเจ้านาดูกสันหลังของซาดนั้นมันแมนสาวนาผู้ตาพาเฮาเห็ดปลูกเหนียวและเจ้าใส่ติ่มเหนียแห่ไว้เหลือกินแล้วขายออกบ่ได้งอนเหือดงอขอเข้าผู้อื่น

ว่าเฮาชาวนาชาวนานี่เป็นลูกสันหลังของชาติต้องสู้ทนทำการผลิตเฮ็ดมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่ก็แล้วเนาะ

ปู่ย่าตายายเพิ่นพาเฮ็ดทำการผลิตปลูกข้าวมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านาปีแล้วนาแซงสืบต่อเฮ็ดอยู่จังซั่นล่ะผลิตได้หลายใส่เต็มเล่าเต็มเหียไว้เรือกินแล้วก็ขายออกเนาะอันนี้แหละชีวิตของชาวนามีข้าวเต็มเล่าเว้าจังใดก็คือเพิ่นว่าบ่ได้งอนหึดงอขอข้าวผู้อื่นกินซะเนาะแม่นล่ะคือต้องสูดเนาะเฮ็ดให้ใส่นาทำการผลิตข้าวนาได้ข้าวหลายก็โอ้ยนั่งยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยหูทางขายข้าวเพิ่นว่าเนาะเป็นอีกหนึ่งบทกลอนมอบเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้มาฟังบทกลอนต่อไปจากป่าเข่งคำเพื่อนว่าฝากเด้อมิตรรายการที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้หากว่าได้ฟังแล้วจึงมีสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีในหน้าที่การงานของทานทุกประการสำหรับบทกลอนซื่อว่าสิเลือกไผอย่าคู่เด๋ว่าน้องความคิดแนวใดมีสองใจสองสายคู่กายแรงเศร้าค่อยกับเขาคนนั้นความสัมพันธ์เทียมเท่าค่อยหักเจ้าเท่าฟ้าเขาเท่าผู้หน่วยกล้าเทียมฟ้าเท่าดินน้องเอ๋ยแฟนเก่าเขาผู้นั้นยังห่วมแหงหักเสร็จถักหานวลนางโบมีวางเว้นเป็นประจำวันมือหึงห่วงทางห่วงท้วงถามเท้าข่าวคอผู้คอหานาดน้องเนมจ้องส่องกันให้คนใหม่ที่น้องพองผู้ควงแขนเอิ้นว่าเป็นฟอแฟนที่แสนหวานซึ้งแต่ตะลึงนวลน้องของสองสายห่วมรวมในคำว่าเว้าค่อยหักเจ้าเท่านั้นคำสั้นๆที่เจ็บใจยิ่งหนึ่งของคู่ได้เพียงหนึ่งสายเดียวอย่าสิเที่ยวงูเงี้หลอกเขาตัวอ้ายถึงเป็นสายก็ให้แนวว่าใจนมเนาถ้าเลิกเขาบ่ได้ก็จะให้พี่อ้ายสายนี้ห่วงพานางเลยนะ

พุทธก่อนที่มีสื่อว่าสิเลือกไผจากปากกิ่งคำเพิ่นว่าแฟนใหม่ก็สิเอาแฟนเก่าก็สิหักบ่เป็นบ่ว่าซั่นเอาสิเลือกไผกันแท้ก็ว่ามาเด้อว่าซั่นคนหญิง1 2ชายมันเป็นไปบ่ได้เพิ่นว่าเนาะแบ่งหักแบ่งใจนี่บ่มีความสุขอีหลีเนาะขอให้น้องเลือกซะสิเลือกเขาหรือเลือกอ้ายถ้าว่าจะเลือกเขาก็ให้บอกความจริงอย่าสิมาตัวมาหลอกให้อ้ายนี่ห่วงหลายว่าซั่นแต่ละมื้อละวันก็เหงาได้ว่าซั่นเหงาย้อนว่าเป็นห่วงคิดหัวใจนี่เจ็บแสบนูมในเบิดละว่าซั่นเนาะอยากจะพูดความจริงนั่นเองเอามาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของบุญพหัสดวงจันดีเพิ่นขอฝากบทก่อนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศสำหรับบท

ยำปลาซักเขตใต้ฐานถิ่นสีพันดอนค้อนผาเพ็งเลือนามซาลือไก่กองสายน้ำของไหลเลี้ยวตามแล้วเปลวปองไม่มานิโคตหรือลั่นกองงอยอยู่ดอนบอนแก้งน้ำฟองฟงพุ่งกระจายภูมิสันฐานถิ่นใต้แดนแห่งอริยธรรมถิ่นตำนานปราสาทหินวัดภูหรือลำแดนตำนานนางลาสาวปากเซคนสาเป่าบาเกียงปาถนาทั้งจำปาสักเป่าเท้าผู้หมายมั่นโตมาลงวานาเสียงขับดังโป้งโป้งลำท้องถิ่นสีพันดอนเสนออนซอนขับโสมกอมจนใจคอยร้อยลงไปตามต้นคอลีผีหรือซาเขตอูเข้าอูป่าสาวะข้างหมอไว้ป่าเต้นใส่เองนั่นแล้วเสียงสากันปิ้งปิ้งปากซองบริเวณบอนเป็นส่วนกาเฟหมากแดงลายทางฝ่ายลิ้นจี่ลายเหลือลำทั้งกระลำปีผักกาดยอหมากเสวอบ่อน้อย

จากบุญพหัสมิตรกวีเนาะคุณว่างามหลายทั้งจำปาสักแขวงเขตใต้นี่ทางฐานถิ่นสีพันดอนมีคนพะพิงลือนามซาไก่ด่างกองหลายๆทานได้ไปพบไปเห็นสำหรับภูมิสันฐานถิ่นใต้เป็นเด่นแห่งอริยธรรมอีกเนาะเป็นถิ่นตำนานเช่นว่าปราสาทหินวัดภูจำปาสักที่ลือล่ำนี่เขตไปไทยมานี่กันไปทางแขวงเขตใต้บ่ได้ไปวัดภูจำปาสักนี่โอ้ยเพิ่นว่ากระปานว่าบ่ได้ไปพุ่นล่ะเนาะสำหรับพูดจะทำรายการนี่ก็ได้ไปแล้วเนาะงดงามหลายเอามาเรียบเบิ่งเวลานาทีกะคงสิได้มาลาพักจากท่านผู้ฟังไปเนาะขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่เก็บติดตามรับฟังรายการในค่ำคืนนี้ขออวยไสพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาราตรีสุขสันต์

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

งฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 ถึง 23:00 ทานรับฟังได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวก็คือ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งอยู่กับปุ่นน้องเนาะเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงล้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ประธานได้รับฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้บ่ว่าท่านจะกำลังกลับบ้านกับเพื่อนหรือว่าไปเวียกไปงานก็ดีเนาะการเดินทางในโมงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่รับฟังรายการของเฮาไปนำก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะหากฟังข้อมูลข่าวสารได้ฟังเสียงเพลงเสียงลำได้แต่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะว่าบางครั้งถ้าว่าเพลงเนี่ยที่ว่าเฮาฟังไปแล้วถึกใจบ่เพลินเกินนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังเนาะไปฮอดจุดใดทีเป็นแต่ลุดพรความไวก็ขอให้หลุดลงก่อนนะท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยประธานขอให้ทุกคนเดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสำหรับรายการลาติเสียงเพลงของพวกเฮาเนาะก็จะมีในหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนสลันฮู้สิ่งดีๆพร้อมกับเสียงเพลงแต่ละไรเนี่ยเสียงบุญน้องจะแบ่งเป็นเทอละ2เพลงเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการสร้างบรรยากาศในการรับฟังรายการในมื้อนี้เอาเป็นมาฮับเพียงบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมาฮับฟังสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่มปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดสวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นะ

ให้มิริการได้หับฟังสองเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ให้ประธานที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ได้เนาะซึ่งว่าหลายครั้งเนาะความสุขของเฮากับบ่ได้ขึ้นอยู่ว่าเฮาต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมเนาะบางคนก็มีความสุขจากการที่เพียงแต่ได้หยุดพักบึดหนึ่งอ่ะบึดพักบึดหนึ่งหรือว่าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงได้ฟังเพลงที่ว่าถือใจไปเนาะก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความอิดเมื่อยไปในตัวบอกว่าเฮาจะอิดเมื่อยจากการเห็นเวียกงานมาหมดมื้อแล้วเนาะบางคนว่ามีความอิดเมื่อยท้อถอยเด้มื่นบ่อยากไปเฮ็ดเวียกบ่หรือว่าคิดต่างๆนานาไปเนาะก็ขอให้ทุกท่านคิดว่าเฮายังมีมืออื่นในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะผู้ฟังเนาะบ่ว่าเฮาจะประเสริฐหรือว่าพบเจอกับสิ่งใดมาก็ตามก็ขอให้การรับฟังเสียงเพลงการรับฟังรายการในมื้อนี้เป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังใจให้กับประธานเพื่อที่จะมีแรงในการไปสู่กับเวียกงานเสื้อวานาทีเวียกงานเนาะอาชีพของประธานนี่ก็แตกต่างกันไปบางท่านอาจจะเป็นนักเรียนบ่เนาะน้องนักเรียนบ่ที่รับฟังรายการนี้ในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นพนักงานทหารตำรวจหรือว่าสาวไฮสาวนาสาวหัวสาวสวนกระดีเนาะบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดบุน้องก็ขอเอาเสียงเพลงจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: ื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

มิรายการกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะมีรายการอยู่กับคุณน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการสารฮู้สิ่งดีแด่การบอกเตือนต่างๆเนาะการแนะนำเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะก็มีเสียงเพลงเสียงลำก็หวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับโมงนี้เนาะบางท่านที่บ่ฮับฟังรายการอยู่ในเฮือนี่บางคนก็ว่าเกียมจะเข้ารับเข้านอนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกวดเบิ่งกวดกะเบิ่งให้ดีเนาะงานสานบ้านสองของเฮาประตางประตูต่างๆรวมไปถึงฟืนไฟเนาะท่านผู้ฟังอยู่ตามนอกเฮือนในเฮือนหรือว่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละก็เบิ่งให้ดีพัดลมโทรทัศน์ต่างๆคันว่าผู้ใดเปิดแอร์นอนนี่ก็อยากให้เบิ่งให้ดีเนาะบางคนมาเปิดตั้งแต่หัวแรงจนฮอตแจ้งนี่ก็อยากว่าอันตรายเด้อท่านผู้ฟังเด้อเปิดแดดแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของมันเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ยิ่งอันตรายท่านผู้ฟังเนาะมามีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลาหมดแดดบ่แม่นว่าเฮาสิเปิดตลอดเนาะอันนี้มันก็บ่ได้เครื่องกันว่าฮ้อนนี่ก็ต้องได้มีการพักผ่อนแน่ๆเนาะอันตรายท่านผู้ฟังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ่ปัญหาการเกิดอัคคีภัยต่างๆนี่นะเสื่อว่าให้ก็บ่อยากให้มันเกิดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากาดเนาะเบิ่งน้ำกันเบิ่งซวยกันให้ดีเข้ารับเข้านอนบอกหรือว่าออกไปเวียกไปงานบนอื่นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

2เสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถึกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะหับฟังเสียงเพลงเสียงลำได้อยากจะฝากไปให้หมู่เพื่อนเนาะหรือบางท่านที่อยากจะตำหนิติชมรายการอยากจะส่งข่าวข่าวอื่นๆมาเนาะบุญน้องยินดีต้อนรับที่หมายเลขโทรศัพท์020-598-6834ยินดีต้อนรับมีรายการทุกท่านและก็บุญน้องแจ้งเตือนสำหรับวันเวลาที่มีได้การโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะเพราะว่าหลังจากโมงอื่นหลังจากโมงเลิกเวียกไปบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นๆที่จะได้เหตุเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ขอฝากมีได้การโทรมาในเวลาเหตุเวียกเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่บุญน้องจะได้บันทึกรายการและก็ส่งหาเสียงเพลงเสียงล้ำตามแห่งใจที่ประธานได้ส่งมาเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านที่ได้ตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับเวลาจากทางรายการของเฮาเมื่อนี้1 ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะและก็ขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งกันมาเรื่อยๆสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องฝากเติมเนาะท่านใดที่ว่ารับฟังรายการแล้วๆเขียมที่จะเข้ารับเข้านอนเนาะก็แนะนำเติมอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีก็คือการดื่มนมก่อนเข้านอนเพราะว่าการดื่มนมก่อนเข้านอนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและลดผ่อนอาการเจ็บหัวและยังช่วยแก้ปวดประจำเดือนพร้อมเดียวกันนั้นยังป้องกันอาการขาปั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนนะท่านผู้ฟังเนาะก็จะลืมเด้อสำหรับท่านที่เกี่ยมจะเข้ารับเข้านอนเนาะลองเบิ่งท่านผู้ฟังเนาะการดื่มนมก่อนนอนจะช่วยให้ท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะแม่นเน้นไปเรื่องของกระดูกของเฮาเนาะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะเส้นเคยจะปิดท้ายให้หับฟังเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่4เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการเพลงย้ำบ่าย15:00 น.รายการเสียงจากแนวลาว15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการชีวิตติดพันสังคม16:30 น.รายการฮอบบ้านพานเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น. 21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นลานก้อนใหญ่คือสินักเดนอคันว่าเอาสนุติดสังซาสังมาได้พี่ว่าตามตาคิวคือสนุสินักกลัวหันแล้วกันเป็นตาโบคิวสิบ่าเบื้องไฟสนุแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียกแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีพิมพ์กระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลาแต่ห้าโมงหาหกโมงเซิงแมนบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศทุกทางมาเล่าสู่ฐานฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดล้ำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆก็ยังสีให้ทันได้ฟังเต็มอีกเป็นการพักผ่อนย้อนอารมณ์ของท่านตื่นขึ้นมาภายหลังตื่นขึ้นมาประกอบส่วนของในเวียกงานประจำวันในยามเศร้าๆก็อย่างสิ่งนี้หัดกายเป็นน้ำแดฟังเพลงเป็นน้ำแดฟังข่าวไปพร้อมเพื่อโซกหูเวียกบ้านการเมืองการเคลื่อนไหวกิจกรรมใดๆอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาเนาะรายการล้มทั่วทิศอภรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่แม่นวันอังคารเลยเด้เป็นวันอังคารแฮม6คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่4เดือนสิงหาคริสตศักราช2026ก็คือดังที่พวกเขาฮู้นำกันแล้วว่าในเดือนสิงหานี้ก็มีวันสำคัญหลายวันเช่นว่าวันที่13สิงหาเป็นวันสร้างตั้งสื่อมวลชนแห่งชาติและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีได้ในปีนี้นี่นะและนอกจากนั้นหันก้าวไปสู่วันที่15สิงหาวันที่15สิงหาเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีจากนั้นเดี๋ยวจากนั้นก็เป็นวันที่23สิงหาซึ่งเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศครบรอบ51ปีจากวันที่23สิงหาในการยึดอำนาจทั่วประเทศปี1975พาไปสู่การพดปล่อยประเทศชาติด้วยการลุกฮือขึ้นของประชาชนบรรเภาในขอบเขตทั่วประเทศสร้างตั้งสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างสง่าผ่าเผยต่อสาวโลกอันนี้ก็เป็นสืบเนื่องมาจากวันที่23สิงหาคม1975วันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศนั่นแหละจึงกลายมาเป็นให้มีวันที่2ธันวาคม1975ในการปลดปล่อยประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนให้หลุดพ้นจากแอกครอบครองของพวกลาวเมืองขึ้นจักรพรรดิต่างด้าวทั้งแบบเก่าและแบบใหม่เด้อันนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งที่ประชาชนลาวพันธุ์เผ่าในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมกันสามัคคีกันเดินตามแนวทางนโยบายของพรรคสามารถปลดปล่อยประเทศชาติของตนได้อย่างสง่าผ่าเผยรายการล้มทั่วทิศนับอรุณมื้อนี้ก็เซ็นเคยกับมื้อที่ผ่านมามีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดสู่ท่านฟังเริ่มต้นของรายการเซ็นเคยให้ละฟังเพลงก่อนฟังลำไปนำจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เนาะเพลงจากทางรายการกับท่านผู้ฟังไปแล้วบัดนี้ก็มาติดตามข่าวต่างๆที่จะล้มสู่ท่านฟังเนาะข่าวนี้แม่นเว้าถึงกองประชุมโต๊ะมนปัญหาอากาศและน้ำและกองประชุม AAWC สมัครกองประชุมโต๊ะมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3และกองประชุมสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนหรือAAWC ครั้งที่9ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่18กรกฎแล้วนี้อยู่ที่โรงแรม Holiday Inn นครหลวงวิจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้การปฏิบัติท่านร่วมของท่านวีระวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติท่านนางฮันจองแอสมาชิกสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประธานที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียโดยมีสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิก AAWC 10ประเทศและ5ประเทศสังเกตการพร้อมด้วยแขกของประเทศเจ้าภาพบรรดาท่านห้องรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องของลาวทูตอนุทูตของประเทศสมาชิก AAWC ที่ประจำอยู่ลาวภาคส่วนจากสถาบันภาคธุรกิจของลาวและสาธารณรัฐเกาหลีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า200ท่านผู้ใดนี่ได้กองประชุมนี่มีผู้เข้าร่วม200กว่าท่านและอยู่ในพิธีเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการนั้นท่านนางฮันจองแอได้กล่าวคำเห็นแสดงความขอบใจต่อสภาแห่งชาติก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งยกให้เห็นจุดประสงค์และความเป็นมาขององค์การดังกล่าวโอกาสเดียวกันนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำเพิ่นก็มีความเห็นต่อพิธีเปิดโดยได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของ AAWC ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างบรรดาสมาชิกรัฐสภาภาคส่วนรัฐบาลเสี่ยวสารจากสถาบันต่างๆในภาคพื้นอาเซียนรวมทั้งภาคส่วนธุรกิจเอกชนในการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการกำหนดนิติกรรมการออกกฎหมายการวางนโยบายและการจัดตั้งปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำให้มีความยืนยงและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในภาคพื้นของพวกเขาให้มีประสิทธิผลสูงกว่าเก่าและพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติยังได้ยกให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำและก็ขอบเหนือในของวิสัยทัศน์ฮอดปี2040และยุทธศาสตร์การคุ้มครองการนำใช้น้ำและทรัพยากรน้ำแห่งชาติฮอดปี2030ที่กำหนดเกี่ยวกับการบริหารและนำใช้น้ำแบบยืนยงการแลกเปลี่ยนการนำใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการนำใช้พลังงานน้ำของลาวเฮานอกจากนั้นยังยกให้เห็นถึงความสำคัญของการติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายและการนโยบายแห่งชาติเพื่อหาประกันการนำใช้น้ำเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั่วถึงเท่าเทียมและยืนยงและในตอนท้ายนี่ท่านรองประธานสภาแห่งชาติลาวเฮาก็ได้เรียกร้องให้บรรดาท่านสมาชิก AAWCสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อรับประกันการบริหารจัดการและการนำใช้น้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยและยืนยงยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองและนำใช้น้ำที่บ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศส่งเสริมการนำใช้น้ำเข้าในทุกของเขตเวียกงานสร้างกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำใช้การบำบัดและการนำน้ำกลับมาใช้คืนใหม่เร่งรัดการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่6หรือ SDG 6มีน้ำสะอาดและสุขอนามัยโดยการสนับสนุนทางด้านทุนฮอนให้แก่ประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาเพื่อความเจริญหุ่งเหืองรวมกันของพวกเขาฮะอันนี้ก็แม่นเพิ่นได้จัดกองประชุมโต๊ะมนปัญหาดินปัญหาอากาศและน้ำ
กองประชุมตุมมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3และก็กองประชุมสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนครั้งที่9ซึ่งลาวเฮาได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมแล้วนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทร์เอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้ก็จะเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีบัดนี้นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับประธานที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนก็คือตอนแรงวันที่29กรกฎาคมผ่านมาที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางจองแอฮันประธานสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมอยู่ลาวท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนนี่เพิ่นก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับและก็ตีราคาสูงต่อการผูกพันหัวมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งส้มเสยต่อผลสำเร็จการจัดกองประชุมสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนครั้งที่9และกองประชุมตุมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3รวมทั้งบทบาทความพยายามและผลงานการเคลื่อนไหวรัฐสภาอาเซียนในระยะที่ผ่านมาพร้อมนั้นก็ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเอาใจใส่ในการปฏิบัติพันธสากลที่ลาวได้เข้าเป็นภาคีขององค์การจัดตั้งภาคพื้นและสากลจัดตั้งผันขยายส่วนที่สัญญาปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งปัจจุบันพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ฮอดปี2040และยุทธศาสตร์การคุ้มครองการนำใส่และทรัพยากรน้ำแห่งชาติฮอดปี2030เพื่อหับประกันให้การบริหารการนำใส่น้ำอยู่ในลาวมีความยืนยงส่งเสริมการนำใส่พลังงานสะอาดโดยการสร้างอ่างเก็บน้ำและหันเป็นพลังงานสะอาดเพื่อส่งใส่และส่งออกได้เสนอรัฐสภาอาเซียนบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือและปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับสภาแห่งชาติลาวสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือโดยเฉพาะการเป็นการพัฒนาระบบชลประทานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเข้าในแขนงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อหับประกันการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือและก็ช่วยเหลือทั้งด้านทุนฮ้อนวิชาการเทคโนโลยีและก็ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการหันทรัพยากรน้ำเป็นสินค้าเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันสวยสุขยู่และส่งเสริมนักธุรกิจเอกชนให้เข้ามาลงทุนอยู่ลาวนอกนั้นก็ยังได้ฝากความยืดยามทำข่าวและคำเสื้อเซินไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีให้มาเยี่ยมยามลาวในเวลาที่มีความสะดวกท่านประธานที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทางรายงานให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดกองประชุมการแลกเปลี่ยนบทเรียนและนโยบายการคุ้มครองทรัพยากรน้ำอย่างยืนยงโดยแสดงออกโดยแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประสานสมทบและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสภาแห่งชาติและรัฐบาลลาวเพื่อนำเอาทิศทางนำของท่านนายกรัฐมนตรีไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงนะคราวนี้แม่นเอาถึงท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านสอนไซสีพันดอนเนาะเพิ่นก็ได้ต้อนรับประธานสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาเซียนในวันที่29กรกฎาคมแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีนะซึ่งคณะของท่านนางจองแอฮันที่ประธานสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับน้ำของรัฐสภาอาเซียนพร้อมคณะได้เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมอยู่ลาวของพวกเรามาฟังเติมอีกข่าวหนึ่งสักก่อนจึงค่อยฟังเพลงจากทางรายการสำหรับคราวนี้นี่แม่นจะเว้าถึงศาลของ
ฐานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคือท่านปริญญาเอกคำพันธ์พมทัตกรรมการควบการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติเนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อต้านการฆ่ามนุษย์ประจำปี2026คือวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเนื่องในศาลของท่านปริญญาเอกคำพันธ์พมทัตเพิ่นได้ซี้ออกว่ากระดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันให้แล้วว่าการฆ่ามนุษย์นี่ก็ได้ถือเป็นอาชญากรรมที่ให้แห้งที่สุดต่อมวลมนุษย์สัญญาศาสตร์มันเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็คือต่อสิทธิของพลเมืองซึ่งเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ทุกกรณีล้วนแต่ตกในความเสี่ยงต่อชีวิตและได้สร้างบาดแผลและความเจ็บซ้ำต่อห่างกายจิตใจเกียรติศักดิ์ศรีของผู้ถือข้อให้พร้อมนั้นยังทำลายความอบอุ่นในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งในซุ้มปีหลังๆมานี้ขบวนการและรูปแบบของการฆ่ามนุษย์อยู่ในโลกก็คืออยู่ในประเทศเฮาก็ได้มีทะเอียงเพิ่มความหุนแรงและมีการผันแปรที่สลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อสากลว่าติดกับดักอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงหรือเว้าให้เข้าใจในคำเตือนนี้คือคำเตือนที่ให้พวกเขาระวังความเสี่ยงต่อการถูกกับดักที่ปกปิดด้วยเล่ห์เหลี่ยมของพวกฆ่ามนุษย์ให้นำเอาจิตใจนี้เพื่อไปตีแผ่ความเป็นจริงที่น่าเป็นห่วงของโลกต่อกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้นำใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาก็เป็นประเทศหนึ่งที่ว่าได้รับผลกระทบนับมือนับพ่ายแห่งจากอาชญากรรมนี้เนื่องจากที่ตั้งภูมิสันฐานอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกและความต้องการกำลังแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาปัญหาที่พ้นเด่นเล็บเป็นภัยคมคู่อย่างนักหน่วงในสังคมพวกเฮาแมนพวกก่ออาชญากรรมก็เจ้าได้โฆษณาสวนเสือว่ามีเวียกสบายรายได้สูงซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันบ่มีจริงแต่ในเงินไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่และความต้องการเวียกเฮ็ดที่มีรายได้สูงจากนั้นก็เฮ็ดให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์มีความสนใจและจำนวนบ่น้อยก็ได้เอาตัวไปเสี่ยงเอาตัวเสี่ยงที่จะตกลงจ่ายเงินในหน้าและลักลอบไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายเฮ็ดให้มีหลายกรณีพลเมืองของพวกเฮานี่โดยเฉพาะผู้ฮู้เท่าบ่ถึงการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งกระบวนการฆ่ามนุษย์มีหลายกรณีนำไปถึงการถูกบังคับออกแรงงานนักแต่รายได้ต่ำหรือให้ออกแรงงานบ่มีค่าจ้างทั้งบ่รับประกันความปลอดภัยจนกระทั่งถูกทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ก็ยังมีการขนขวายเอาหญิงสาวลาวไปแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยให้เงินค่าดองแพงเป็นเครื่องล่อใจซึ่งอาจนำไปถึงการบังคับเป็นทาสบริการทางเพศและย้อนเห็นได้ความอันตรายคือดังกล่าวนั้นพรรคและรัฐบาลก็จึงได้ยกระดับมาตรการและนำภาษีนำเวียงานด้านการต้านการฆ่ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและจริงจังพร้อมทั้งได้วางนโยบายและก็สร้างเป็นแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ในระยะ5ปีแต่2026หา2030เพื่อเป็นทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบและก็ประกันให้การสกัดกั้นอาชญากรรมนี้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาก็ได้กำหนดหัวข้อประจำปี2026ไว้อย่างนักแน่นว่าทับม้างวงจรกวดล่างเครือข่ายนายหน้าแต่งดองแอบแฝงการถือพาแท้นและการขูดฮีดทางเพศข้ามชาติให้หมดไปจากสังคม
เบิ่งคักๆแล้วท่านผู้ฟังเบิ่งคักๆแล้วคึดคักๆแล้วหัวข้อนี่นี่บ่แม่นเพียงแต่คำขวัญเลยแต่เป็นหน้าที่การเมืองที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติดังนั้นในนามรัฐบาลก็คือคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติเพิ่นก็ขอมอบหมายหน้าที่เรื่องงานนี้ให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องและเฮียกห้องมายังทั่วสังคมจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติดังนี้เพิ่นมอบให้คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ต้องได้เป็นเจ้าการในการนำใส่สื่อมวลชนทุกแขนงการเพื่อปลุกระดมคนควยโฆษณาสร้างจิตสำนึกให้กว้างขวางและแหลมคมต้องเปิดเผยเล่ห์เหลี่ยมใหม่ๆของพวกก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนหู้ทันและบ่ตกเป็นเหยื่อต้องคุ้มครองติดตามกวดกาบรรดาสถานที่พักและห้านบริการบันเทิงให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเจ้าหน้าที่ตำรวจและกับพนักงานประจำด่านสายแดนทั่วประเทศนี้ก็ต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบในการกวดกาคุ้มครองการเข้าออกประเทศอย่างเข้มขัดต้องสอบค้นหาทับมั่งเครือข่ายในหน้าแตงดองแอบแฝงและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่บ่ถูกต้องแต่หัวทีต้องดำเนินการสืบสวนติดตามและปิดกั้นทุกเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่โฆษณาสวนเสือหลอกลวงจัดหาเวียกเหตุงานทำที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้ละเมิดที่เป็นนายหน้าซอกยิงลาวเพื่อไปแต่งดองแอบแฝงนั้นต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างหนักให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองและกวดกาบรรดาบริษัทจัดหางานอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งสืบต่อยกสูงการพัฒนาฝีมือแรงงานและสร้างเวียกเห็นงานทำภายในประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานตัวจริงอันที่4กระทรวงการต่างประเทศโดยผ่านบรรดาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลลาวประจำต่างประเทศต้องเพิ่มทวีการติดตามกอบกู้และให้การปกป้องช่วยเหลือพลเมืองลาวที่ตกเป็นเหยื่อฆ่ามนุษย์อยู่ต่างประเทศให้ได้รับความปลอดภัยและทันเวลาอันที่หาประชาชนลาวบรรพาทุกทวนาจงมีสติก่อนมันหมายหรือแต่งดองกับคนแปลกหน้าเพื่อให้ปลอดภัยจากการฆ่ามนุษย์ถ้าพบเห็นการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยขอให้ฮีมอนแจ้งมายังสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์1300หรือเบอร์วัดแอป020-2288-1300ได้ในทันทีนะเบอร์สายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์นี่ก็เป็น1300หรือว่าเบอร์วัดแอปจากทั่วไปทั้งวัดแอปก็เป็น020-2288-1300ได้ในทันทีและในโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้ต่างนายรัฐบาลและคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติขอย่องยอสมเสยต่อคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ทุกขันตลอดฮอดประชาชนลาวบรรพาที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานนี้ตลอดมาพร้อมเดียวกันก็แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังบรรดาประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมพร้อมทั้งผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือรัฐบาลลาวในการสกัดกั้นต้านและแก้ไขปัญหาการฆ่ามนุษย์ตลอดระยะที่ผ่านมาเสื่อมั่นว่าด้วยความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของทั่วพรรคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติบวกกับการร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลพวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและเฮ็ดให้ภัยคมคู่จากการฆ่ามนุษย์ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปจากสังคมประชาชนลาวบรรพาพวกเฮาจงร่วมใจกันต้านภัยฆ่ามนุษย์นะอันนี้ก็เป็นเนื้อในสารของท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
ประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แห่งชาติอาการฆ่ามนุษย์ระดับชาติเนื่องในโอกาสวันสากลต้านการฆ่ามนุษย์ประจำปี2026คือวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างพวกเราต้องมีสติระวังตัวด้วยการฆ่ามนุษย์นี้มาในทุกรูปแบบตัวยั่วหลอกลวงแต่งดองแอบแฝงหรืออื่นๆหลายอย่างประชาชนเราต้องมีสติระวังตัวอยู่ทุกเวลามาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะล่มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศนพลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่จากนี้ไปก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมอีกข่าวนี้เพิ่นได้เซ็นสัญญาหับเหมาก่อสร้างโครงการโซลาร์ประทานและโครงการศึกษาสำรวจออกแบบวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ที่นครหลวงวิจันทร์กรมโซลาร์ประทานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ร่วมกับบริษัทลาวพัฒนาวิศวกรรมที่ปรึกษาจำกัดรับเหมาก่อสร้างโครงการศึกษาสำรวจออกแบบโซลาร์ประทานอ่างเก็บน้ำห้วยพื้นเมืองคงเสดนแขวงสารวันซึ่งมีเนื้อที่ 3,000 เฮกตาร์กว่าเอา11บ้านมูลค่าการก่อสร้าง6ตื้อ5ห้อย6ล้านกว่ากีบนอกจากนั้นยังมีบริษัทลาวอินเตอร์พัฒนาที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวอยู่ในโครงการศึกษาสำรวจออกแบบโซลาร์ประทานน้ำใต้ดินพลังงานแสงตะเวนในพื้นที่แห่งแรกนครหลวงวิ่งจันทร์ซึ่งมีเนื้อที่หลายกว่า5ห้วยเฮกตาร์ความเอา10บ้านใน4เมืองคือเมืองไซธานีนาไซทองหาดไซฟองและเมืองปากเงิมมีมูลค่า1ตื้อ6ห้อย70ล้านกว่ากีบบริษัทที่3ก็เป็นบริษัทBPS ก่อสร้างและพัฒนาการเกษตรครบวงจรจำกัดผู้เดียวโครงการก่อสร้างโซลาร์ประทานน้ำปอกเมืองเวียงไซแขวงหัวพันมีเนื้อที่ห้อย68เฮกตาร์มูลค่าการก่อสร้าง32ตื้อ

กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและผู้ตั้งหน้าบริษัทลาวพัฒนาวิสาหกิจอาวิสาหกรรมวิศวกรรมที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวบริษัทลาวอินเตอร์พัฒนาที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวบริษัทไซยสอนพัฒนาจำกัดผู้เดียวตั้งหน้าบริษัท BPS ก่อสร้างและพัฒนาการเกษตรครบวงจรจำกัดผู้เดียวตั้งหน้าบริษัทอินซีเก็บกู้และทำลายระเบิดจำกัดผู้เดียวและผู้ตั้งหน้าบริษัท Space X ที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวได้ร่วมกันลงลายเซ็นโดยมีท่านปริญญาเอกนางจันทคอนบัวละพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพิ่นได้มีการลงนามเซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการสรพทานและโครงการศึกษาสำรวจออกแบบกับมหาบริษัทอยู่หาบ่อนวัฒนศาสตร์ในการแบบก่อสร้างสุรประทานและอื่นๆตึมอีกที่เกี่ยวข้องเนาะทั้งมีอยู่แขวงสารวันแดอยู่ทั้งนครหลวงมีจันทน้ำทั้งเมืองเวียงไซแขวงหัวพันทั้งแขวงกำมวลและทั้งเมืองต้นเพ่งแขวงบ่อแก้วน้ำอีกอ๋อข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ก็เป็นลาวกับจีนสืบต่อหัวมือการพัฒนาเวียงงานอัญญการวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาพลจัตวานางลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่แม่นหัวหน้าองค์การได้หัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกทางการอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยซึ่งมีโดยได้เข้าร่วมพบปะและเฮ็ดเวียก2ฝ่ายกับท่านยิงยงกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะและในการพบปะครั้งนี้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นและเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านทั้งสองฝ่ายได้ห่วมกันลงนามในแผนการห่วมมือระหว่างองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับ2ปีคือ2016และ2017นี่ถือเป็นบาดเก้าอันมีความหมายสำคัญยิ่งในการยกระดับขอดการร่วมมือระหว่างสององค์การอัญญการให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและก้าวเข้าสู่ล้วงลึกกว่าเก่าซึ่งจะเป็นขีดหมายอันดีและก็เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งและนอกจากนี้แล้วทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันยังจะได้ร่วมกันต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นแม่นการส่อโกงทางไซเบอร์การค้ายาเสพติดการฆ่ามนุษย์และอื่นๆในคงเขตเวียกงานอัยการในการติดตามกฎกากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้มแข็งเพื่อปกป้องกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ประกอบส่วนกรณีการปกป้องรักษาก็คือการสั่งก็คือการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทั้งสองชาติลาวจีนทั้งหมดนี้จะเป็นการประกอบส่วนพัฒนาสายพัวพันห่วงมือระหว่างสองภาคสองรัฐและสององค์การอัญญการสูงสุดของประชาชนลาวจีนจีนลาวให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งและเจริญงอกงามตลอดไปไปทั้งแขวงจำปาสักบัดนี้อยู่ทั้งแขวงจำปาสักเพิ่นได้จับตัวแก๊งค้าขายยาเสพติดรายย่อยได้11คนซึ่งปคส.แขวงจำปาสักเพิ่นได้รายงานว่าเวลา 15:30 นของวันที่13กรกฎาคม2016นี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคส.แขวงจำปาสักได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคนบ่ดีค้า

ายาเสพติดอยู่เขตบ้านสะพายเมืองสนะสมบูรณ์จากนั้นก็ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะลงสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจการปกครองบ้านพร้อมกันลงมั่งคดียาเสพติดดังกล่าวซึ่งสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้11คนมีเท่าสินณก่อนโสภาพิลมหรือว่าอ๋อยอายุ19ปีสันสาบลาวสาวนาอยู่บ้านสะพายเท่าสุนทรสีวงยาหรือว่าแหล่อายุ40ปีสันสาบลาวอาชีพสาวนาบ้านสะพายเท่าสมบูรณ์อินทวงศ์หรือจ้อยอายุ29ปีสันสาบลาวอาชีพกรรมกรอยู่บ้านสะพายเท่าสมจิตท้องใบหรือว่าโทนอายุ56ปีสันสาบลาวอาชีพกรรมกรอยู่บ้านสะพายเท่าทิศพรโสภาพิลมหรือว่าเอ็มอายุ17ปีสันสาบลาวอาชีพชาวนาบ้านสะพายเท่าเพชรพทัยอินทวาหรือว่าตี้อายุ29ปีสันสาบลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านนาแก้วเท่าวิรนันท์สามนตรีหรือเล่อายุ36ปีสันสาบลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งเท่าแก้วประเสริฐจันทวีไลวงศ์หรือว่าดำอายุ29ปีสันสาบลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งเท่าแก้วศรีวงไสโนดนาโพหรือว่าแก้วอายุ31ปีสันสาบลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งเท่าสายน้อยคำภูมิหรือสายน้อยอายุ23ปีสันสาบลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งและเท่าพงสวรรค์วงเพชรมั่นหรือว่าเจมอายุ24ปีสันสาบลาวอาชีพชาวนาอยู่บ้านโป่งทั้งหมดทั้ง11คนนี่แม่นอยู่เมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักนอกจากนั้นยังยึดได้เครื่องของกลางซึ่งมียาบ้านี่341เม็ดโทรศัพท์10หน่วยรถจักร6คันเป็นรถจักรเว็บห้อยเสาหะยี่ห้อ Honda นี่สีฟ้าบ่มีเลขทะเบียน1คันรถจักรเว็บห้อย10ยี่ห้อ Honda สีฟ้าดำเลขทะเบียนจอย5045จำปาสัก1คันรถจักร MSX ยี่ห้อ Honda สีขาวเลขทะเบียนจอม0101บ่แม่น0101หรอก0107จำปาสัก1คันรถ Smashยี่ห้อ Suzuki สีแดงเลขทะเบียนจอบอ1453จำปาสัก1คันรถจักรเว็บไอ้ Honda สีฟ้าเลขทะเบียนจออ3254จำปาสัก1คันรถจักรเว็บห้อย10ยี่ห้อ Honda สีแดงเลขทะเบียนจอล5982จำปาสัก1คันปัจจุบันคดีดังกล่าวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะเพื่อสอบหาผู้ร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดเพื่อนำมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายอันนี้ก็เป็นอยู่ทั้งแขวงจำปาสักมาเบิ่งเวลาในรายการก็เป็นอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วจะให้ท่านผู้ฟังได้ม่วนซึ้งกับเพลงกับลำจากทางรายการตึมอีกหากว่าเพลงหรือลำมุดไปยำใดบุญเทียงเกวีระวงผู้ดำเนินรายการก็ขอลาท่านไปเพียงสำนี้เอาไว้มื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

บายดีสบายดีมิละการที่คิดฮอดยี่ดังทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเฟม103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวผลของการรับฟังมื้อนี้หวังว่าคงจะแจ้งสะดวกสบายรับฟังที่นครเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระบางสีแขวงภาคใต้สระวันสีกองจำปาสักและตะปือพร้อมกันนั้นเว็บไซต์เข้าไปรับฟังที่ www.linr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอากาศหลายเขตหลายพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่หักษาสุขภาพทางกายนี่เดิมไม่ได้การเป็นอย่างจึงบอกว่าหักษาทางกายเป็นประจำเนาะอนุรักษ์ได้ว่าคำนี้เป็นประจำย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการของพวกเราเพราะว่าสุขภาพทางกายเป็นอันดับทำอิดในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตัดสินซีขาดเลยทางกายแข็งแรงเวียกงานประสบผลสำเร็จทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียหรือว่ามีพยาธิประจำตัวทางกายบ่สบายจิตใจกระท้อถอยเวียกงานกระลาซาไปเนาะเรื่องงานคงเมลการทราบกสิกรไทยนาหัวส่วนที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้แดดกระทนฝนกระสูหนาวก็ต้องได้พานพาไปน้ำกันขอให้เวียกงานประสบผลสำเร็จสิ่งสำคัญคิดหวังอันใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาคิดอันใดให้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมเวียกงานจึงจะเกิดดอกออกผลได้เหตุในสิ่งที่ดีถูกต้องประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเทียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองตื่นเช้ามื้อนี้มีละการดื่มซากาเฟแล้วหรือยังเนาะอย่าลืมโดยเฉพาะแมนกาเฟเห็ดเมืองปีเด้อมีทางสนิททีมีน้ำตาลแล้วก็บ่มีน้ำตาลกาเฟเห็ดเมือนปีบวกสมอยากได้ซากาเฟผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีต้องแมนส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงจันทและอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางามเมืองนาไซทองนครหลวงจันทหรือว่าผู้ใดที่ได้ไปห้านมินิมาร์กก็ซอกซื้อได้ตามห้านมินิมาร์กตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศถ้าว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงซอกหาสถานที่บ่เห็นซอกซื้ออยู่ใส่กับบ่มีติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709เอาเป็นว่าระยะนี้จะพักไว้เท่านี้ก่อนกับเสียงเพลงจากทางรายการเนาะระยะต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเชอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาทาต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่เดเชอรี่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายรถเรียนแต่งรถสอนเข้าหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะยุ่งยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทานพาให้สำเร็จได้บางครั้งก็ท้อและอิจฉาแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยังคำนี้ส่งเสริมสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟให้คุ้มปีของซึ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดสังกีตับผุ้งบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานคัดนั่งสารพิษกินเท่าเสิร์ฟนอนหลับชักทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225523442 0225574709
2: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้ค้นคั่วสอบหาตำราดั้งเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใช้มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮาเมื่อก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนได้ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็คือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงบ่นี่เนาะมากระถือโค้งแห้งสามซานโดบลบครั้งเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือว่าเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดี30นาทีนี้พวกเราอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นประจำอยากให้ฮู้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวท่านผู้ฟังเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองย้ำเตือนผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นสากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือในครัวเฮือนก็มีเสดกันเด้อเป็นต้นกระแมนแป้งหนัวถ้าว่าทานสะดวกไปแวะซุ้มแวะซื้อก็ไปได้สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญนั่นก็คือ1สถานที่และอีก1สถานที่แมนตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองณคอลเมฉันส่วนว่าราคาของสินค้านั้นแมนบ่แพงเลยท่านผู้ฟังถ้าว่าจะเทียบกับคุณภาพที่ได้อย่าลืมว่าปลอดภัยได้มาตรฐานผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยดังนั้นซอกซื้อไปไว้ดื่มไปไว้กินได้ท่านผู้ฟังให้เหมาะสมกับเพศวัยอายุเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยันหายนั่นเองเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องของการเบิ่งเห็นแดตามัวตาบ่แจ้งตาบ่เห็นหุ่งอ่านหนังสือบ่ได้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานของร้านของการนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ใช้สายตาในการอ่านหนังสือบ่หรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาดนๆแบบนี้ปัญหาเรื่องของสายตานี้อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีซะด้วยการดื่มซาอายุวัฒนะเพราะว่าซาอายุวัฒนะนี้จะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษบำรุงสายตารสชาตินี่แซ่บได้ท่านผู้ฟังกินหอมพร้อมเนาะราคากับบ่แพง1กล่องบรรจุมี22กินกับกุ้มดนถ้าว่าผู้ทานนั้นดื่มมื้อละ2กะประมาณ20มื้อเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ดื่มมื้อละ2ซองก็จะกุมอยู่ประมาณ10มื้อแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่ว่าสามารถดื่มได้มื้อละ1ซอง2ซองก็ได้ตามความต้องการของเฮาเองแต่ถ้าทานบ่มักดื่มซาเนาะหันมาดื่มกาแฟก็ได้พวกเฮายังมีกาแฟบำรุงสายตาถ้าว่าทานดื่มกาแฟบำรุงสายตานี่จะให้วิตามิน A B 6และวิตามิน E ช่วยบำรุงระบบประสาทซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันสายตาบ่ให้ตามือตามัวตาบ่เห็นหุ่งหรือว่าตาบ่แจ้งนี้ท่านผู้ฟังสั่งซื้อไปไว้ดื่มซาอายุวัฒนะกาแฟบำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ทตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศหรือบ่ฮู้จักเนาะแนะนำไปแล้วบอกไปแล้วยังบ่ฮู้จักเถื่ออนุรักษ์ก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977ตอนนี้มาคั่นบรรยากาศก่อนฝากตอนเสียงเพลงให้ประธานฝากตอนเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่ยังสืบต่อหน้าที่แวกงานอยู่ในปัจจุบัน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: กาแฟสมุนไพรลดหนักหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดหนักหนักกาแฟลดขั้วปวดมีบ่ก็เลยได้คนขั้วและมาเฮ็ดกาแฟลดหนักหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละที่ว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละครทางผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า

ขันสิอยู่ให้ตั้งใจสร้างขันสิห้างให้ตั้งใจหนีทักทายมีรายการเป็นประจำทานยังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบัน FM 103.7 MHz อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษประวัติมีรายการนั้นจะเป็นอันใดก็ตามเนาะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาใบเตเนาะไปไว้คู่เฮือนของมีรายการให้ตัวทานได้ดื่มหรือว่าสมาชิกในครอบครัวได้ดื่มไปพร้อมกันเป็นต้นแมนซากาเฟ่นี่ต้องได้ดื่มในตอนเช้าเนาะจะเป็นไว้ออกแห่งงานในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเอาซากาเฟ่นี้ควบคู่กับข้าวเช้าเลยบางคนนี่ก็บ่หับประทานอาหารเช้าซ้ำเนาะต้องได้กินซากาเฟ่ก่อนแล้วๆไปคาบข้าวสวยจึงเว้ากันใหม่แต่โดยรวมแล้วก็แนะนำให้มีรายการนั่นแหละรับประทานอาหารให้เพียงพอบ่ว่าจะเป็นเช้าสวยแหลงส่วนว่าการควบคู่อาหารนั้นอาจจะมีหลากหลายอย่างในคาบข้าวแต่ละมื้อสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแต่อย่าลืมเด้อเดิมซากาเฟ่ของเห็ดหมื่นปีผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในตอนเช้าก็ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะโดยสปอร์แมนผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดถึง6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งสรรพคุณหรือว่าผลดีที่ได้เวลาที่เฮาดื่มสมุนไพรของเห็ดหมื่นปีลงไปแล้วจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีถ้าว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาและยังช่วยป้องกันมะเหงสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-557-0479 021-412-977เหลียวบึงเวลาตามทางรายการนี้ค่อนๆเข้ามาแล้วอยู่น้ำการ30นาทีเป็นประจำ 6:30-7:00 FM 103.7 MHz ต้องขอขอบใจมีรายการหลายๆเนาะผู้ใดที่อยู่น้ำการตั้งแต่ต้นรายการมาก็ต้องขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งตื่นมาหมุนขึ้นมาหาฟังได้ FM 103.7 MHz และเว็บไซต์ www.lnr.org.la มื้อนี้ลามีรายการไปก่อนมื้อหน้าพบพ้อกันใหม่สวัสดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำทางขอสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ6โมง30 7โมงมาชมข่าวคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเขาขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคงหลายท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการพวกเขาออกอากาศโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงให้เพื่อนวิทยการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอังคารเป็นเช้าวันอังคารเป็นเริ่มต้นเดือนใหม่ละวันอังคารที่4สิงหาคม2026เนาะมื้อนี้ก็มีรายข่าวจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังแต่ว่าระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพเพราะว่าฝนกระตุกย้อนว่ามันเป็นฤดูฝนเนาะท่านผู้ฟังเนาะฤดูฝนก็มีฝนตกน้ำก็หลายอยู่ตามแคมป์แม่น้ำคลองหรือว่าสาขาแม่น้ำคลองผู้ใดอาศัยอยู่ตามแคมป์ต่างๆก็ฮักเอาใจใส่เมียนมัดสิ่งของที่มีค่าไว้บนที่สูงเพื่อหาประกันบ่ให้เกิดความเสียหายเพราะว่าระยะนี้นี่ฟ้าฝนสุรทาก็หลายแดเนาะฉะนั้นก็อันนี้เป็นห่วงเป็นใยได้พอแต่ละปีนี่มันก็เคยมีเกิดภัยน้ำท่วมการหันก็มีเด้ฉะนั้นพวกเขาเกียมไว้ถ้าว่ามีสติไว้เก็บเมียนเครื่องของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงต่างๆไปว่านที่ปลอดภัยก็จะรับประกันความเสียหายการเดินทางเส้นเดียวกันการไปการมาการใช้รถใช้ถนนในยามฟ้ายามฝนแล้วนี่ก็ขอให้เอาใจใส่รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุถ้าว่าเกิดมาแล้วก็มีแต่เลี้ยงเสียกับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินคำให้แหงกระเทิงขันเสียชีวิตก็มีอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะผู้สอบจัดรายการข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนเนาะเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวของท่านวันใจพงสวรรค์กรรมการกลุ่มการบางส่วนกลางพรรคผู้ชี้นำแขวงพงศาลีนั้นไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทั้งบรรดาเมืองของแขวงพงศาลีโดยเฉพาะในตอนเช้าวันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้อยู่สมุทรสนแขวงปงสลีท่านวันชัยพงสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคประธานคณะกวดการส่วนกลางพรรคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสรัดบังหลวงคันส่วนกลางกู้ชีนำหอบด้านแขวงปงสลีก็ได้พบปะอุลงพนักงานการนำอดีตการนำคันแขวงพนักงานนักหบพนักงานรักแรงของแขวงและเมืองบุญเหนือก็มีพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงท่านสันติแก้วยาสารห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมให้ทิศที่นำของท่านวันชัยพงสวรรค์แต่ว่าก่อนจะอบรมนั้นพลตีสมพรมิตรพรในนามเป็นเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเพิ่นก็ได้รายงานในหัวว่าสำหรับพงศาลีนี่ทั่วแขวงกับมีเนื้อที่ 16,270 กิโลตาเมตรเนื้อที่99ส่วนห้อยนี่เป็นผู้สูงสันเนาะเป็นชายแดนมีชายแดนทิศตะวันออกติดกับเวียดนามทิศตะวันตกติดกับแขวงอุดมไซทิศเหนือติดกับจีนทิศใต้ติดกับแขวงลูกบางเนาะมี7เมืองคือพงศาลีเมืองใหม่เมืองขัวเมืองสัมพันธ์เมืองบุญเหนือเมืองยอดอู่และเมืองบุญใต้โดยแม่นเมืองบุญเหนือประเทศสาแขวงแห่งใหม่ที่ใจกลางมีทั้ง3บ้าน47,694 ครอบครัว 220,000 กว่าคนเป็นยิงกับแมน 99,000 กว่าคนมี15เผ่าอยู่ร่วมกันคือเผ่าลาวลุมเผ่าไตลื้อย่างไทเหนือกมุบิดม่งอิวเมียนอาคาผู้น้อยศิลาฮายีโดโลและหอโดยได้ผ่านมากับได้เอาใจใส่ยกระดับพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางออกสู่ตลาดภายนอกโดยเฉพาะแมนแล้วทางเลขที่22เลขที่4ได้กำหนดหาทางแห่งปลายแหลมการปลูกพืชและต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นสินค้าการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ประเภทงัวควายเป็นสินค้าการบริการทางผ่านการสร้างเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรม15เผ่าและเมืองบุญเหนือและการผลิตกิจกรรมสะอาดนะก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเนาะและในโอกาสนี้ท่านวันชัยพงสวรรค์ก็ได้ย่องยอสมเสยต่อแขวงพงศาลีที่ญาติได้ผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมทางเน้นนักให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาของแขวงวางออกสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงแก้ไขยกระดับชีวิตของประชาชนสร้างรายรับตัวจริงให้ประชาชนมีอาชีพมั่นคง
ติดพันกับการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าส่งออกและก็ซอกหาตลาดจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนสุกยู่ให้หัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางให้มีความเข้มแข็งและการสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจคนขั้วบรรดากิจการโครงการเลือกเฟ้นโครงการให้ได้ทำการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการและก็คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไม่มีผลกระทบต่อสังคมและธรรมชาติรวมทั้งบ่อนทำมาหากินของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีผลประโยชน์และก็กวดกาคืนหัวหน่วยโครงการกิจการแต่ละขั้นคุ้มครองเพื่อจัดเก็บและรับของงบประมาณถือเอาการท่องเที่ยวเป็นท่าแห่งในการพัฒนาและก็ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเป็นต้นกับแม่นเส้นทางนี้แหละรวมทั้งสุ่มใส่สนองกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้สุ่มใส่อย่างทั่วถึงส่วนการพัฒนาเรื่องงานสังคมโดยเฉพาะกระบวนการยกระดับการศึกษาก็ต้องให้มีคุณภาพสูงขึ้นสูงโยงให้ประชาชนรับรู้เข้าใจความสำคัญของการศึกษาให้ลูกหลานได้รับการศึกษาเอาใจใส่เรื่องงานสาธารณสุขขยายตระหนักสาธารณสุขให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการต้านและสกัดกั้นพยาธิระบาดพัฒนาสีเมืองงานเพื่อตอบสนองรับใช้การพัฒนาเอาใจใส่เรื่องการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบโดยเฉพาะเป็นการค้าขายเถื่อนนี่ก็ต้องได้จำกัดบรรดาอย่าค้าขายยาเสพติดนี่กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ก็ต้องรับการแก้ไขรวมทั้งการแก้ไขความทุกข์ยากจึงเป็นเวลาแห่งชาติที่ต้องได้สุ่มใส่ปฏิบัติและนอกจากนั้นเพิ่นก็เน้นนักให้แขวนพงศรีเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักผ่อนปลอดใส่เข้มแข็งนักแน่นให้มีคุณภาพเอาใจใส่เรื่องงานพนักงานซึ่งว่าเป็นเรื่องงานตัดสินผลได้ผลเสียของการนำพาของพรรคพนักงานก็ต้องมีคุณภาพการเมืองมีความผิดชอบมีจรรยาบรรณเหตุสำเร็จหน้าที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนคุ้มครองพนักงานเรื่องเฟ้นซับซ้อนพนักงานบรรจุให้บรรดาตาแสงและฝึกอบรมให้ตาแสงเอาใจใส่เรื่องงานกวดกายให้เข้มแข็งเรื่องงานสภาให้เป็นองค์การที่ตัดสินปัญหาสำคัญแล้วก็สุกยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องการต่างๆเป็นตัวแทนให้ประชาชนแท้ๆคณะพรรคต้องเป็นหัวจักเป็นหัวหอกนำพาซีน้ำจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพิ่มทวีความสามัคคีตกลงตัดสินปัญหาเป็นหมู่คณะปรึกษาหรือบทเรียนประดิษฐ์การนำพนักงานปั๊มน้ำเพื่อพัฒนาแขวงปงสลีอยู่เรื่อยๆและในโอกาสนี้ท่านวันไซพงศ์สวรรค์ก็ได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์จำนวน35สุดมูลค่า654,465,000กิบให้แขวงพงศรีเพื่อแจกจ่ายมอบให้บรรดาตาแสงแล้วก็มอบเงินสด300ล้านกิบให้แขวงพงศรีมอบเงินสด100ล้านกิบให้เมืองบุญเหนือแล้วก็คณะกวดกาศูนย์กลางภาคก็มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์1ชุดให้คณะกวดกาเมืองบุญเหนือตื่มอีกอันนั้นก็เป็นข่าวของการนำคันสูงภาครัฐเนาะคือท่านวันไซพงศ์สวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงศูนย์กลางผู้ซี่นำหอบด้านอยู่แขวงปงศรีไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทางเมืองบุญเหนือเนาะก็ได้พบปะกับคณะพรรคหรือว่าการนำรักแรงของแขวงปงศรีนั่นเองส่วนบริษัทหุ้นส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีความสนใจการท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันที่3ชีวิตกรกฎผ่านมาท่านจงเจียเซี่ยงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทหุ้นส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำกัดพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าพบปะท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์ที่ห้องครับห้องของว่าการแขวงเพื่อเสนอจุดประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์ก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วมและการพบปะครั้งนี้ก็มีความหมายด้านยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีความทันสมัยยืนยงและมีมาตรฐานโดยสุ่มใส่ดึงดูดเอาทางแห่งทางธรรมชาติและความโดดเด่นของอ่างน้ำเงิมหนึ่งอยู่เมืองแก้วอุดมมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับแนวหน้าและสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความพร้อมในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้โดยมุ่งเน้นใส่การสร้างความสุ่มและผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มรายรับให้บริษัทสร้างฐานรายรับให้ยืนยงให้ภาครัฐและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งสร้างเวียนงานทำให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและในโอกาสนี้ทานพุทธนุเพชรไสยสมบัติก็มีความเห็นซีนำมีวิสัยทัศน์โดยเสนอให้บริษัทสมทบอย่างใกล้ชิดกับบรรดาแผนการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงเพื่อกำหนดพื้นที่จุดสุ่มที่มีทางแห่งสูงสุดอยู่อ่างน้ำเงิมพร้อมกันนั้นการเน้นนักให้ขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่เมืองหรือจุดอื่นๆที่มีทางแห่งบ่มซ่อนอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์เพื่อลงสำรวจตัวจริงและก็จัดหางบทวิภาคเศรษฐกิจเทคนิคที่สมบูรณ์แบบเพื่อเสนอต่อภาคส่วนขั้นถึงภาครัฐตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพียงแต่เป็นนิมิตหมายอันดีในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพเข้าสู่แขวงเวียงจันทน์เท่านั้นยังเป็นบาดก้าวกระโดดที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวของแขวงเวียงจันทน์ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันมีเสน่ห์สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยืนยงในอนาคตนั่นเองเนาะก็ดีใจนำสาวแขวงเวียงจันทน์เนาะโดยเฉพาะแม่น
มีบริษัทเพิ่นว่าแม่นบริษัทหุ้นส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลาวนะสนใจพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแม่นสนใจพัฒนาอยู่เขตอ่างน้ำเงิม1เมืองแก้วอุดมนั่นเองส่วนแผนกยุติธรรมแขวงขมวนก็ได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงาน6เดือนต้นปีแล้วก็วางทิศทางเวียงงาน6เดือนท้ายปี2026เมื่อบ่ดลมานี้อยู่ที่แผนกการของตนเนาะก็มีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านลำพรศรีอักษรว่าการหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงขมวนก็รายงานให้ว่าทั่วแขวงก็มีพนักงานราชการในเขตยุติธรรมทั้งหมด114คนหญิง37คนรับผิดชอบหาคะแนนการและ10ห้องการยุติธรรมเมืองหลัง6เดือนต้นปีนี้เรื่องงานบริหารจัดตั้งงบประมาณรับส่งเอกสารมีจำนวน473ฉบับเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการและทะเบียนสารได้100ล้านกว่ากีบตามมอบของกองประมาณของรัฐแม่น800ล้านกว่ากีบมอบเข้ากองทุนยาเสพติด900ล้านกว่ากีบพร้อมนั้นได้จัดกองประชุมพบปะสองฝ่ายกับแผนกคุณธรรมคอยทางติ่งของเวียดนามส่วนเรื่องงานกฎหมายและโฆษณาก็ได้เผยแพร่กฎหมายผ่านทางออนไลน์ได้37ครั้งลง Facebook 120ครั้งลงห้องฐานได้5เมือง300กว่าคนได้แต่งตั้งคณะผู้สอบสั่งและปรับปรุงนิติกรรมขั้นแขวงรวมทั้งเรียกงานยุติธรรมภาคฐานแก้ไขข้อขัดแย้งเผยแพร่กฎหมายได้50บ้านก็มี 3,500 คนเข้าร่วมมาฟังเนาะรวมทั้งอยู่โรงเรียนก็มีจำนวน8โรงเรียน 1,900 คนเข้าร่วมมาฟังและนอกจากนั้นก็ได้ประเมินครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายได้291ครอบครัวมี574บ้านแบบอย่างไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งบ้านได้ทั้งหมด122เรื่องและแก้ไขสำเร็จ55เรื่องส่งต่อทอน23เรื่องกำลังแก้ไข44เรื่องแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย390กรณีส่วนสภาทนายความก็แก้ไขคดีได้76เรื่องสำเร็จ35เรื่องและให้คำปรึกษาโดยบ่มีค่าใช้จ่าย59เรื่องและเรื่องงานการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลยุคแข่งขมวนก็มีคดีทั้งหมด 3,367 เรื่องปฏิบัติสำเร็จ150เรื่องโจส่งต่อ49เรื่องสำหรับทิศทางแผนการใน6เดือนท้ายปีนี้คะแนนยุติธรรมแขวงขมวนก็ได้ตั้งเป้าหมายนำคดีออกมาปฏิบัติให้ได้900เรื่องขึ้นไปสู่ส่วนให้สำเร็จอย่างน้อย180เรื่องแล้วก็สืบต่อเผยแพร่กฎหมายกว้างขวางโดยการเปิดเฮียนสุดกฎหมายเฮียนกฎหมายใน15วันอยู่บนดาเมืองแล้วก็ปรับปรุงเรื่องงานสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายยกสูงประสิทธิภาพการบริการด้านกฎหมายให้มีความว่องไวโปร่งใสกว่าเก่าและตอนท้ายท่านเดชศักดามณีคำก็ชี้นำให้พนักงานภายในแผนกยุติธรรมแขวงจงเพิ่มทวีความผิดชอบปรับปรุงแบบแผนวิธีเรียกประสานสนทบกับคะแนนการเกี่ยวข้องและญาติแย่งองค์การสนับสนุนเพื่อให้เวียนงานยุติธรรมอยู่ภาคฐานมีความเข้มแข็งรับประกันความยุติธรรมและความสงบในสังคมทั่วแขวงขมวนอย่างแท้จริงนั่นเองส่วนวันที่30กรกฎาคมแล้วนี้ท่านอูอองโกเนาะซึ่งเป็นเอกอัครทูตสหภาพเมียนมาประจำลาวก็ได้ถวาย

เป็นยันและทานทุนเมียนมามีความเห็นว่าการมอบพระไตรปิฎกและอรรถกถาให้แก่ศูนย์ข้อมูลพระพุทธศาสนาแขวงหลวงพ่อบางเป็นอีกก้าวหนึ่งของความหัวมืออันดีระหว่างเมียนมาและแขวงหลวงพ่อบางหวังว่าจะได้หัวมือกันดำเนินโครงการในด้านวรรณคดีและศาสนาโดยเฉพาะเป็นการแปลและจัดพิมพ์บันทึกการเดินทางของคณะส่งหลวงพ่อบางที่เดินทางไปประเทศเมียนมาในปี1956เป็นภาษาเมียนมาและภาษาลาวซึ่งขอริเริ่มนี้จะช่วยเสริมสร้างสายพัวพันอันแน่นแฟ้นระหว่างคณะสงฆ์ของเมียนมาและลาวส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพระธรรมและพุทธศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน2ประเทศเพื่อสืบสานมิตรภาพอันดีงามให้ยืนยงต่อไปจากนั้นพระอาจารย์บวรปุญญสาโรมีคำเห็นกล่าวหับว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานคณะสงฆ์ลาวและคณะสงฆ์เมียนมานี้ก็ได้รักษาสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเป็นมรดกห่วมของประชาชนทั้งสองประเทศกลายเป็นนิมิตหมายกลายเป็นมิตรภาพความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเคารพซึ่งกันและกันห่วมมือทานอุปบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสำหรับพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาที่ได้รับมอบในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นครั้งปัญญาอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนาเท่านั้นหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความห่วมมืออดีตระหว่างคณะสงฆ์ของสองประเทศและพระอาจารย์ใหญ่ได้ต่างนาคณะสงฆ์หลวงพ่อบางแสดงความขอบใจและสำนึกในบุญคุณอย่างสูงต่อรัฐบาลเมียนมากระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครทูตเมียนมาประจำลาวพร้อมด้วยทานทูตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการมอบพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาให้แก่แขวงหลวงพ่อบางในครั้งนี้เนาะอันนั้นก็เป็นข่าวบุญข่าวกุศลเนาะน้อมมือสาธุนำถ้าว่าได้อันนี้มาก็สิเฮ็ดให้การหัวมือหรือว่าการค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่มันมีข้อมูลแน่นขึ้นตื่มอีกเนาะขณะนี้ท่านกับพร้อมให้เกียรติตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการพวกเขามีทั้งภาพมีทั้งเสียงเนาะภาพก็แม่นพวกเขาออกทางเพจ Facebook ลาว National Radio ส่วนเสียงท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้ทั้ง2ระบบทั้งระบบ AMขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังและก็ได้ส่งคําคิดคําเห็นเข้ามาหาพวกเราก็อย่าลืมว่าคําคิดคําเห็นเหล่านั้นน่ะจะเป็นบทเรียนเป็นบอนอิงเป็นข้อมูลที่ดีให้แก่พวกเราในการนำมาปรับปรุงการดำเนินรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่านั่นเองขอบใจหลายๆก็หวังว่าคงจะได้รับการหัวไม้หัวมือแล้วก็ข้อมูลข่าวสารคําคิดคําเห็นจากทุกๆท่านเติมอีกในอนาคตเนาะไปอีกข่าวหนึ่งเนาะข่าวนี้แม่นคณะโคสังผมศูนย์กลางพักโดยเฉพาะกรมอบรมก็ได้ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวสำนักงานใหญ่ได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานนำพาคุ้มครองลักแหล่งของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนอยู่แข่งจำปาสักภายใต้หัวข้อเรื่องงานการนำพาสีน้ำตามทิศสีน้ำของพักหลักก็มีพนักงานของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชน4แขวงภาคกลางเข้าร่วมรวมมีสวรรค์เขตขมวนบริคำไซและไซสมบูรณ์และการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมของธนาคารค้าต่างประเทศลำมหาชนหรือว่า BCEL สาขาแขวงสวรรณเขตโดยการเป็นฐานของท่านเพชรภูวันเฮืองปัญญาหัวหน้าธนาคารการค้าต่างประเทศลำมหาชนสาขาแขวงสวรรณเขตและท่านนางอุ่นเฮือนห่วงสวรรค์ของหัวหน้าแผนกจัดตั้งพนักงานธนาคารการค้าต่างประเทศลำมหาชนสำนักงานใหญ่ก็มีผู้ที่ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายเอกสารของท่านคำกล่องธรรมธิวากรรมการคณะพักหัวหน้ากรมอบรมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักมีครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด82คนหญิง22คนและท่านคำกล่องธรรมธิวาก็ได้บรรยาย3เอกสารเนาะภายใต้3หัวข้อคือคุณทัดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพักแล้วก็พนักงานนำพาคุ้มครองต้องกำแนนแบบแผนนำพาและวิธีเฮ็ดเวียกถือกับแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐสังคมสามัคคีปองดองแม่นบ่อเกิดแห่งกำลังแห่งของการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติและจุดประสงค์การฝึกอบรมครั้งนี้มันเพื่อเฮ็ดให้พนักงานนำพาคุ้มครองแรกแรงของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนหับผู้เข้าใจเกี่ยวกับแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องกับแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเพื่อเป็นการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาซีนำเวียกงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงก็มีคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติอย่างแน่นจงหักพักดีต่ออุดมการสังคมนิยมปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนอย่างบริสุทธิ์ชัดซื่อมีความสำคัญเป็นปึกแผ่นมีความสมันต่อการนำพาของพรรคเป็นเจ้าการประกอบส่วนของในภารกิจปกครองสารและพัฒนาประเทศชาตินั่นเอง
อันนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ

0: การสร้างความเข้มแข็งเรื่องงานนำพาซีนำตามทิศซีนำของพรรคให้พนักงานนำพารักแรงพนักงานคุ้มครองของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนอยู่4แขวงภาคใต้จัดขึ้นอยู่แขวงจำปาสักเนาะภายใต้หัวข้อเรื่องงานการซีนำนำพาตามทิศซีนำของพรรครักมี4แขวงจากสวรรณเขตคำมวนบริคำไซไซสมบูรณ์นั่นเองเอาเวลากันยังเหลือบ่หลายพอเขาไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงสารวันเมื่อบดลมณีทานสอนใช้สีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ไปเยี่ยมยามกลุ่มผลิตภัณฑ์แพนแพ้เผากระตังเมืองตุ่มลานแขวงสารวันนักข่าวแขวงสารวันมีรายงานเกี่ยวกับข่าวนี้ให้ทานได้รับชมรับฟัง
1: ทานสอนใช้สีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยทานรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันไว้เยี่ยมยามกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นเพของเผ่ากระตังหูกสุกมีไซเมืองตุ่มลานแขวงสารวันให้เขียนนำพาคณะโดยท่านดาววงผ่อนแก้วเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสารวันและท่านบัวแก้วปงคำจันทร์เลขาคณะบริหารงานพักเมืองตุ่มลานพร้อมด้วยคณะนำของแขวงแหลมเมืองตุ่มลานให้เกียรติต้อนรับด้วยท่านสุกมีไซคุณลาดสุวรรณวงศ์ตั้งหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นแพของเผ่ากระตังหรือเจ้าของหูกสุกมีไซเมืองตุ่มลานแขวงสารวันพร้อมด้วยประชาชนบ้านดินดากให้เกียรติตอนหับอย่างอบอุ่นกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นแพของเผ่ากระตังหรือหูกสุกมีไซเมืองตุ่มลานแม่นหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นแพของเผ่ากระตังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองตุ่มลานตั้งอยู่บ้านดินดากซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและดั้งเดิมโดยทานสุขมีไซคุณลาดสุวรรณวงศ์ซึ่งเป็นแม่นุ่มที่มีความหมักหากเกี่ยวกับการตำผูกทอไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นโดยเฉพาะของชนเผ่ากระตังหย่อนการดำรงชีวิตที่ติดพันกับการตำผูกตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่เป็นวัยหนุ่มที่มีความคิดประดิษฐ์สร้างและแห่งบันดาลใจอยากให้สมสนถิ่นกำเนิดและประชาชนในเขตบ้านของตนมีอาชีพมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้ลงมือดิเดิมเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเพของเผ่ากระตังนับแต่ปี2017ได้นำเอาสินมัดมีจำนวน10ผืนไปวางขายอยู่ตลาดสวรรค์ใจแขวงสวรรณเขตเห็นว่าลูกค้ามีความนิยมและตอบรับอย่างดีหลังจากนั้นก็ได้นำเอาสินมัดมีมาเพิ่มอีก50ผืนเพื่อวางขายเห็นว่าผลตอบรับจากผู้สมใส่ดีนำเอาเงินที่ขายสินดังกล่าวมาเฮ็ดเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างตั้งเป็นกลุ่มผลิตมาฮอดปัจจุบันมีกลุ่มผลิตทั้งหมด700ครอบครัวมี16บ้านพร้อมทั้งมีการไปวางแสดงขายตามงานสำคัญต่างๆของภาคของชาติทั้งภายในและต่างประเทศการเคลื่อนไหวเยี่ยมย่ำในครั้งนี้ก็ได้หาฟังการรายงานเกี่ยวกับการที่เดิมสร้างกลุ่มการผลิตแดดเที่ยวซุ่มการผลิตแผ่นแพร่ของกลุ่มการผลิตอยู่ภายในบ้านดินดากโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้แสดงความย่องยอสมเซยต่อการนำของแขวงการนำของเมืองที่ได้เอาใจใส่สุขโยส่งเสริมเพื่อให้เกิดมีกลุ่มการผลิตแผ่นแพร่ของเผ่ากระตังนอกจากนี้ท่านยังได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสุขโยและส่งเสริมกลุ่มนำใส่ข่าวในการผลิต
0: จากสารวัตรพวกเขาไปต่อกันที่ข่าวจากอุดมไซกองผสมสรุปตีราคาการนำภาษีนำของกระทรวงการคลังแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงอุดมไซประจำ6เดือนต้นปี2016จัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้ที่แผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงก็เป็นประธานของทานนางปิ่นคำอุ่นลาคอนเลขาคณะพักฐานหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: กองประชุมเพื่อยกให้เห็นด้านดีผลงานด้านอ่อนข้อคงค้างต่างๆในการเคลื่อนไหวนำภาษีนำของคณะพักฮักฐานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพักและเวียกงานวีซ่าสะโพในตลอดระยะ6เดือนผ่านมาเป็นต้นแมนนำภาษีนำเวียกงานทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งแบบแผนนำพาและวิธีเฮ็ดเวียกด้านการปฏิบัติหน้าที่การเมืองก็คือเวียกงานวีซ่าสะโพเป็นต้นแมนเวียกงานป้องกันความสงบและหากสาความปลอดภัยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเพื่อรองรับการหันเป็นดิจิตอล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคม ICT และดิจิตอลพัฒนาระบบบริหารรัฐเป็นทันสมัยความปลอดภัยไซเบอร์คุ้มครองอินเทอร์เน็ตและแก้ไขปัญหาสื่อสังคมออนไลน์การคุ้มครองคืนความถี่วิทยุสื่อสารด้านจุลภาคหรือภาคธุรกิจเซนด้านไปรษณีย์โทรคมนาคมเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนก่อสร้างและขยายภาคเวียกงานกวดกาผักหลัดโดยรวมแล้วเห็นว่าการนำพาสีน้ำของคณะผักหักทานแม้นมีผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้โอกาสดังกล่าวก็ได้หาฟังการรายงานและประกอบคำคิดคำเห็นจากบรรดาหน่วยผักที่ขึ้นกับคณะผักหักทานโดยเฉพาะแม้นการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานภายใต้การนำพาสีน้ำของคณะหน่วยผักบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนและหน่วยภาคบริษัท ETL จำกัดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันทั้งเป็นบนเองสมทบกับทิศทางแผนการเคลื่อนไหวในต่อหน้าเน้ใส่เหตุให้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภาคและเวียกงานวีซ่าเฉพาะให้ได้หาผลสำเร็จและบรรลุตามระดับคาดหมาย
0: จากอุดมไซพวกเขาไปปิดท้ายด้วยข่าวอยู่ทางแขวงเสียงขวงกองผสมเปิดกว้างครบคณะบริงานผักเมืองครั้งที่4สมัยที่6ขององค์การผักเมืองหมอกแขวงเสียงขวงจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมผ่านมาอยู่ที่สโมสรเมืองภายใต้การเป็นประธานของสหายคำผุยโนรากรรมการผักแขวงเลขาผักเมืองกับมีผักส่วนเกี่ยวของเขาหวมนักข่าวแขวงเสียงขวงมีรายงาน
3: ในที่ประชุมได้รับฟังบทสรุปตีราคาการนำพาจะทั้งปฏิบัติเวียกงานหกด้านในระยะ6เดือนต้นปีและที่ทั้งเพ่นการ6เดือนท้ายปี2026และบทสำรวจการนำพารวมโครงคณะบริหารงานภาคเมืองซึ่งยกให้เห็นคณะภาคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกภาคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจประชาชนบรรดาเผ่ามีแนวคิดอุ่นเอี่ยนทุนเที่ยงเชื่อมั่นต่อการนำพาของภาคมีสติเคารพระเบียบกฎหมายของรัฐเอาใจใส่สีนำกำลังเคลื่อนไหวอยู่จุดต่างๆกวดกาคนเข้าออกลงที่ตามเป้าหมายค้าขายยาเสพติดในทั่วเมืองกำแน่นสภาพการเคลื่อนไหวเข้าออกเรียบตามชายแดนขอบเขตความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดส่งเสริมกระบวนการผลิตเป็นสินค้าการปลูกการเลี้ยงของประชาชนตามท่าแห้งของบ้านมีท่วงท่าดีขึ้นเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องพื้นฐานโครงล่างได้รับการพัฒนาสุกนิ้วส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนรักษาหิตของประเพณีอันดีน้ำของศาสตร์ของเผ่าและหัดแน่นความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นาตลอดระยะ6เดือนต้นปี2026สามารถเก็บและรับเข้างบประมาณได้780ล้านกีบเทียบใส่เพนการปีปฏิบัติได้ 17.58 ส่วนร้อยในนี้ได้รับสวยสาอากรปฏิบัติได้519ล้านกว่ากีบรายรับคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐปฏิบัติได้223ล้านกว่ากีบรายรับภาษีที่ดินปฏิบัติได้38ล้านกว่ากีบจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบกับคิดคำเห็นใส่ห่างบทสรุปอย่างโกงไปโกงมาในตอนท้ายสหายผลจัตวาวันทองพงสวรรค์ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งสหายได้แสดงความย่องยอสมเซยต่อผลสำเร็จในระยะผ่านมาและเรียกร้องให้คณะภาคแต่ละขั้นจงสืบต่อเฮ็ดเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานรัฐกรทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าให้ลึกซึ้งถึงทองเพิ่มทวีความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบดานและเอาใจใส่ส่งเสริมกระบวนการผลิตเป็นสินค้าการปลูกการเลี้ยงของประชาชนเพื่อในใส่แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ภายในเมืองหมอกให้มีชีวิตการเป็นอยู่นับมือดีขึ้นเทื่อละกาว
0: อันนั้นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังจากรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันอังคารวันที่4สิงหาคม2026เวลาหมดแล้วอวยชัยพรแก่เพื่อนบริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่งานทุกประการมื้อนี้ปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
4: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมพังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยา ง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปั่วอยู่โรงหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่โรงหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แท้วะอีหลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ท่านสันติภาพพรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเน้นให้คะแนนการเงินแขวงสวรรคเขตเล็งอัดซองวางให้เข้าสู่ระบบกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎผ่านมาพร้อมกันค้นคว้าและพิจารณา4วาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางแผนการในต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงอัตปือถับมางกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์สภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16ไข่กองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1 6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในทางทะเลของจีนบรรลุถึง 5,500 ตื้อหยวนและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเซินทานฟังรายละเอียด